0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของการรุดหน้าของเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรไร้โอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรไร้โอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำนั้น
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมา ยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุม

0: iPassport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดี

0: สหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
0: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
1: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม บรรดา8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น
3: 1นาทีกับกปท. ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไหวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์จะมาพบกันเป็นประจำนะแทบทุกวันกันเลยทีเดียวทางสถานีนี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนประจำก็นะบอกเล่ากันต่อกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องโรคเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไปรักษาผิดวิธีนะยิ่งรักษายิ่งบานปลายนะครับโรคนี้ต้องรู้ลำดับของมันนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ภูริด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวบำรุงสมองมีหลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องสมองอาการต่างๆจะกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของโรคคนที่มีภาวะเป็นโรค
0: มักจะมาจากโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับโรคเกี่ยวกับสมองนี่ก็สังเกตได้หลายอย่างนะครับเช่นเราเริ่มเดินไกลไม่ได้เช่นเราเดินเมื่อก่อนเดิน2กิโลไปชมตามห้างขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3เราสามารถเดินได้สบายไม่รู้สึกเมื่อยแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเดินได้แค่ครึ่งกิโลนะ500เมตรก็รู้สึกว่าเมื่อยตามน่องนะครับนั่นคืออาการสมองหมดนะครับเกิดจากสมองแต่มันส่งผลมาที่เอ็นทุกเส้นในร่างกายนะครับพอสมองเรามีปัญหาเอ็นเส้นมันจะเริ่มล็อกเริ่มยึดเริ่มแข็งเริ่มสั้นลงเริ่มตึงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอาการของหน่วยความจำนั้นก็จะเริ่มลดลงตามมาด้วยนะครับคือมันพัวพันกันไปหมดนะครับตอนใครที่มีอาการอย่างนี้นะครับต้องบำรุงก่อนแล้วนี่คืออาการเตือนเบื้องต้นเท่านั้นเองว่าต่อไป5ปีข้างหน้าท่านมีปัญหาโรคสมองแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเดินทุกวันนะครับอย่างน้อยๆนะครับวันละ1กิโลนะครับนะเดินเพื่อที่จะออกกำลังกายไปเพื่อได้เช็คสมองด้วยเพื่อได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะได้ฟังกันนะครับก็เรามีตัวบำรุงสมองอยู่นะครับก็มีคอฟีน่าคู่กับสาหร่ายแดงนี่ตัวฟื้นฟูเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเป็นหนักแล้วต้องมากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคมือไม้สั่นเขาเรียกพาร์กินสันนะคะก็มีปัญหาด้านสมองมาก่อนนะคะถึงจะเป็นตรงนั้นได้เป็นอัลไซเมอร์นะคะก่อนจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องมีปัญหาด้านสมองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะอาการของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเป็นทีละนิดทีละหน่อยนะคะ
0: ครับก็แค่เริ่มเป็นเราก็ป้องกันเสียก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับว่าแค่ท่านเดินไกลไม่ได้เมื่อยน่องเมื่อยขาเนี่ยท่านเริ่มเป็นแล้วครับท่านไม่ต้องรอว่าฉันยังไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่น่าเกี่ยวกับสมองการทรงตัวทั้งหมดการเดินเหินทั้งหมดนะการคิดการอ่านทั้งหมดอยู่ที่สมองนะครับทำไมคนที่มีปัญหาสมองจะปวดตรงไหล่ทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งนะพอใครมาจับไหล่บีบนวดไหล่ให้เราโอ้ยทำไมเบาทำไมสบายท่านมีปัญหาสมองนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าคนที่มีปัญหาสมองเนี่ยเกิดจากเซลล์สมองตายหรือเซลล์สมองไม่ทำงานทำให้สมองส่วนที่เหลือเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่มีอาหารเสริมไปบำรุงสมองภาวะก็จะสมองเสื่อมก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการอย่างแรกเริ่มนะคะอาจารย์คะก็คืออาการของคนที่สมองเสื่อมระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยจะเป็นอัลไซเมอร์นี่จะค่อยหลงลืมนะลืมเรื่องเอ๊ะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปนะคะเอ๊ะแล้วก็ลืมไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเกิดขึ้นน่ะจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละทำแบบถามคำเดิมๆถามซ้ำๆแต่พอมีเขาตอบมาแล้วนี่คิดว่าเขายังไม่คิดว่าตัวเองยังไม่ถามอีกก็จะถามอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นนะตื่นตกใจง่ายหรือว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นนะคะส่วนถ้าเกิด ริ่มมีละเริ่มมีปัญหาละนะว่าตัวเองทำซ้ำๆทำบ่อยๆถามบ่อยๆถามลืมคำถามไงเขาตอบไปแล้วว่ายังลืมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะสมาธิสั้น
1: แต่ถ้าเป็นระยะต่อไปเนี่ยค่ะเริ่มแล้วนะคะในผู้ป่วยบางคนเนี่ยถึงขั้นสมองเสื่อมระยะแรกแล้วก็คิดว่าเป็นเพียงการหลงลืมชั่วคราวหรือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะเป็นความคิดที่ผิดได้นะเพราะว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ปัญหาความจำแย่ลงจำชื่อใครก็ไม่ได
0: ้
1: เอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะคะจะยังไงดีเขาชื่อแยกไม่ออกเลยระหว่างบางทีเคยญาติแท้ๆตัวเองคนสนิทที่เคยชิดใกล้อยู่ทุกวันเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะสับสนลืมวันลืมเวลานะคะประกอบกับบางทีคนเรานะคนที่มีปัญหาเรื่องสมองจะนอนน้อยพักผ่อนไม่มีเพียงพอหลงทางหาทางกลับบ้านเองไม่ได้ก็มีนะคะบางคนรุนอาจจะรุนแรงไปนะคะอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับภาวะอย่างนี้อาจจะเป็นขั้นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะแล้วคนที่ถ้าเป็นในระยะรุนแรงนะคะในระยะรุนแรงนี้ผู้ป่วยอาจจะเกิดการภาพหลอนเรียกร้องความสนใจหรือก้าวร้าวมากขึ้นนะคะมักจะมีอาการทางกายเช่นเคี้ยวอาหารกืนได้ละลำบากเคลื่อนไหวช้าลงมาไม่สามารถเดินเองได้ปัสสาวะอุจจาระเล็ดเลยนะคะเนื่องจากกลั้นไม่อยู่นั่นเองแล้วก็สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะต้องพึ่งพาคือต้องถ้าเป็นหนักๆจันต้องได้ป้อนข้าวให้ป้อนน้ำให้พาเข้าห้องน้ำพาไปอาบน้ำต้องพึ่งคนอื่นนี่คือระยะ
0: สุ
1: ดท้ายแล้วนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะเป็นภาระของคนอื่นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปทำงานของตัวเองได้ทำภารกิจของตัวเองไม่ได้เพราะต้องเป็นห่วงแล้วก็กังวล
0: ต้องคอยเฝ้าดู
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเนี่ยทำให้เสียงานเสียการไปที่คนอื่นด้วยนะครับที่เขาบอกคนป่วยหนึ่งคนเท่ากับป่วยกันทั้งบ้านนะครับเพราะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าได้พลาดไปเป็นภาระให้กับคนอื่นเขานะครับรายการของเราจะบอกอาการตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับโรคต่างๆนะอาการเบื้องต้นเป็นยังไงท่านก็จัดการก่อนเลยครับอย่าปล่อยให้หนักอย่าผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับก็โทรมาปรึกษาเราได้นะครับ
1: ค่ะโทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังปรึกษากระแดงได้นะคะอาจารย์ภูริศได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะก็ในเรื่องของอัลไซเมอร์นี้เราก็ได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะคนที่สมองเสื่อมปฏิบัติตัวเองได้ไม่นะสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะชะลอการเกิดอัลไซเมอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องดูแลสุขภาพนะต้องรักสุขภาพของเรานะคะการที่เรารักสุขภาพของเราดูแลสุขภาพของเรานะคะมันจะส่งผลช่วยในเรื่องของสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไออะไรนะของอาจารย์ภูริศหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับปิดวิทยุนิดหนึ่งครับเสียงมันจะก้องนะครับ
2: คือว่าตะกี้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไอสมองอะไรนะมันตรงกับพี่มากเลย
1: ค่ะ
2: ไอที่ว่าสมองที่ว่าอาจารย์บอกว่าเดินแล้วมันเดินอะไรทรงตัวมันมาจากสมองหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเดินแล้วเมื่อยน่อง
2: มันตรงกับพี่แล้วชอบปวดเมื่อยชอบมึนเดินมาที่ออกกำลังกายเช้าเดินจะเซไงก็ไม่รู้ปะมึนงงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอาการสมองหมดครับ
2: อ๋อแต่บางทีเราก็นิสัยเราเป็นคนชอบทำงานอะไรเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยโมเป็นเคยเขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็กินยาอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นค่อยจะหายอะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าออกซิเจนไม่พอถึงกินไปก็สูญเปล่าบางคนก็บอกให้กินน้ำมันปลาเยอะๆแต่ถ้าออกซิเจนในเลือดไม่พอถึงกินไปก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ไปรักษาโรงพยาบาลอะไรเข้าไปบ่น้ำในหูมันก็ไม่เห็นมันก็ยังมึนงงๆที่อาจารย์พูดมันตรงกับเราเลยว่าเดินเหนินมันต้องมาจากสมองมันงง
0: ๆ
2: ปวดจีบปวดเมื่อยเดิน
0: เมื่อยน่อง
2: เซ เมื่อยน่องเมื่อยแล้วปลายเท้ามันบางทีมันยืนมากๆมันจะปวดแสบปวดร้อนน่ะค่ะ
0: ครับเลือดไหลช้าแล้วครับ
2: ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มันเกี่ยวกับที่เป็นตาปลาหรือเปล่าคะ
0: การส่งผลนั่นคือเกิดจากผิวแห้งคนถ้าผิวแห้งเมื่อไหร่แล้วตาปลาถึงจะเริ่มเกิดครับ
2: มันยืนเป็นคนเมื่อก่อนชอบยืนครับเป็นคนทำอาหารไงชอบทำอาหารทำไปเปิดร้านขายอาหารแล้วก็ยืนนานไงโรคมันก็เลยกลายเป็นตาปลาอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ชอบไม่กล้าไปผ่าตัดหมอก็บอกให้ผ่าเอาก้อนเราก็กลัวเนาะก
0: ็
2: เลยนี่ก็เลยมันเหมือนพอเราไม่ได้พักยกเท้ายกอะไรนวดมันก็เบาลงแต่ถ้ายืนนานๆถึงเป็นชอบปวดเมื่อยอย่างที่อาจารย์พูดเป๊ะเลยครับแล้วก็มาจากสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอดีมีคนแนะนำให้ทานแปะกล้วยแปะกล้วยก็ยังนี
0: ่มันต้อง
2: อาจารย
0: ์คือมันต้องทานไปเซตคือสมองเรามันขาดออกซิเจนไม่ได้ออกซิเจนมันมาจากผักดิบถ้าเราไม่เอาผักดิบมาเคี้ยวต้องเคี้ยวด้วยนะเอาผักดิบมาปั่นยังได้ผลน้อยเลยครับเพราะมันต้องผ่านน้ำลายเอาผักดิบไม่ว่าผักกุ้งผักชีผักกาดใบบัวบกใบมอนใบมะยมมาเคี้ยวเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหมากเคี้ยวดูดน้ำเคี้ยวดูดน้ำนะเพราะต้องการน้ำลายไปย่อยคลอโรฟิลล์นะนี่คือการเพิ่มออกซิเจนในเลือดคือมันไปฟื้นฟูไขกระดูกแล้วไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์มันถ้าเราจะไปกินอาหารบำรุงสมองยังไงก็ได้ผลน้อยครับถ้าเราเป็นคนหายใจแรงนอนกรน
2: เวลาบางทีเราปวดแข้งปวดขาเราไปหาคอลลาเจนอะไรมากินไอ้คอลลาเจนนี่มันก็บางทีมันก็หายบางทีมันก็ยังปวดอยู่อะไรมันเกี่ยวกันมั้งฮะ
0: ทุกอาหารครับร่างกายจะเอาไปกินได้ต่อเมื่อออกซิเจนพอเมื่อเราก่อกองไฟถ้าเราปิดแม่ลมเข้าไปเนี่ย
2: ออกซิเจนใช่ไหมฮะ
0: คือตัวสำคัญคือตัวนำพาตัวไอ้ตัวก็เรียกตัวคาร์บอนเมทิลิซึมนะครับถ้าสมมติออกซิเจนไม่พอคุณกินตัวไหนก็ไม่ได้ผลแล้วครับพ้นของเราเลยบังคับว่าถ้าจะกินตัวบำรุงสมองตัวสาหร่ายแดงโฟมิต้องกินคู่กับคลอโรฟิน่าก็คือคลอโรฟิลบริสุทธิ์ที่ไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดที่สกัดจากใบพืช
2: ต้องกิน
0: คู่กัน
2: สาหร่าย
0: โฟมิเน
2: ี่
0: ย
2: แดง
0: กับสาหร่ายแดงโฟมิคู่กับคลอโรฟิน่าอย่างละเม็ดตอนเช้าอย่างละเม็ดตอนเที่ยงหรืออย่างละ2เม็ดตอนเช้าเลยทีเดียวก็ได้นะครับวันละมื้อเท่านั้นเองนะ
2: ต้องเพิ่มออกซิเจนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
0: ครับถ้าไปเพิ่ม
2: มันชุดเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ชุดนี้3 5ลดเหลือ 3,000 ครับตัวสาหร่ายแดงมันจะแพงครับตัวสาหร่ายแดงขวดละ 2,000 นะตัวคลอโรฟิน่าขวดละ 1,500 รวมแล้ว 3,500 แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือแค่ 3,000
2: มันทางได้ถึงเป็นยังไง
0: ได้เดือนเดียวได้เดือนเดียว
2: ได้เดือนนึง
0: ครับ
2: แล้วมันทานนานไหมถึงจะรู้มันจบดีขึ้นหรือแล้วแต่เราแล้วร่างกายเรา
0: ถ้าเราออกร่างกายด้วยจะเร็วนะครับไปยืดเส้นให้มันหน่อยนะครับพอกินตอนเช้าปุ๊บไปเดินสัก2กิโล
2: นะเดินไม่ค่อยไหว
0: นะกิโลเดียวเอากิโลเดียวก่อนเอาน้อยน้อย500เมตรก่อนแล้วเพิ่มเป็น1กิโล
2: ไปกับ500เมตรอะไรอย่างเงี้ย
0: เอา
2: ได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ครับก็เริ่มน้อยน้อยก่อนนะ
2: แข่งเดินไปอะไรไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะเตะเซที่อาจารย์ว่านะ
0: มันช่างมัน
2: แสดงว่าสมองเราเลือดไปโหลเลี้ยงไม่พอ
0: มันสั่งการไม่ได้แล้วครับนะมันเริ่มสั่งการได้ไม่ได้นะครับมันต้องยืนขาเดียวได้คนสมองดีต้องยืนขาเดียวได้เหมือนที่เขาฝึกฤาษีดัดตนโยคีโยคะถ้าเรายืนขาเดียวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสมองมันสั่งการไม่ได้แล้วครับ
2: มันเกี่ยวกับเราเป็นไอ้นี่หรือเปล่าฮะเป็นความดันเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์น่ะมันเป็นกันชัดทุกคนเลยในบ้านเนี่ย
0: ครับถ้าเป็นเบาหวาน
2: มันเป็นมานานแล้วแต่ว่าเบาหวานก็สูงประมาณสักประมาณ140มันเอาไม่ลงเลย140 150อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็130 135 40อะไร
0: นั่นแหละ
2: แล้วแต่ความเครียดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่บ้านกินอาหารประเภทน้ำเยอะเกินไปเห็นไหมกินน้ำชุบน้ำต้มน้ำนู้นน้ำนี้เยอะต้องกินอาหารประเภทเคี้ยวครับถ้าเรากินอาหารประเภทเคี้ยวน้ำลายมันเป็นยาเคี้ยวไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์เพื่อให้น้ำลายมันออกมาเยอะๆ
2: เห็นอาจารย์บอกเคี้ยวเร็วไม่ดีใช่ไหมฟังอยู่
0: คือต้องเคี้ยวให้นานเคี้ยวเร็วดีแต่ว่าเคี้ยวให้หลายครั้งอย่างคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยผมไม่เคี้ยว50ครั้งเพราะคนที่เป็นเบาหวานไปดูเป็นคนที่ทำงานเก่งมาก่อนคือกินอาหารเร็วกินอาหารเร็วแป๊บเดียวต้องไปทำงานไง
2: ทำงานเก่งมาก่อนเป็นคนพี่เนี่ยเป็นคนทำงานขยัน
0: เออนั่นแหละบ้านปลายเป็นเบาหวานเป็นแล้วก็เป็น
2: ทำงานเร็วด้วยเร็วแล้วก็ทำให้กลายเป็นอารมณ์หมองมัน
0: ทำให้เรากินข้าวเร็วเพราะรีบไปทำงาน
2: ต้องรีบสมองทำงานเพราะต้องรีบต้องกินให้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เพราะหมอหลายคนตกมาตายตรงนี้แหละครับไปจัดสมุนไพรเกี่ยวสมองจัดยังไงก็ไม่ได้ผลหรอกครับถ้าออกซิเจนไม่พอ
2: เนี่ยพี่ก็เลยเพิ่งซื้อไอ้แปะกล้วยมากินเขาบอกไอ้แปะกล้วยนี่ชั้นบำรุงสมองโดยตรงชั้นหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอ๊ะฟังของอาจารย์นี่มันตรงกับเรามากกว่านะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาชุดนั้น 3,000 มีโปรโมชั่นถึงวันไหนคะ
0: ก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ช่วงเศรษฐก
2: ิ
0: จแย
2: ่มีอยู่เดี๋ยวลูกไอ้รับเงินเดือนเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วยังไงเดี๋ยวพี่สั่งเข้าไปแล้วกันนะ
0: ได้
2: ครับและกินมากินไอ้แปะกล้วยนี่มันยังมีเหลืออยู่เรากินคู่กันได้ไม่เสียดายมันอะ
0: ได้ก็ต้องกินคู่กันครับเดี๋ยวมีตัวของผมไปช่วยเพิ่มออกซิเจนทำให้แปะกล้วยตรงนั้นได้ผล
2: อาจารย์เนี่ยกินด้วยแล้วกินไอ้แปะกล้วยที่ยังมีเพิ่งซื้อ
0: ดีครับดีครับ
2: ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ดีครับเสริมกันหมดครับ
2: กินอาหารกินอาหารเสริมหลายตัวนี่ไม่เป็นไรเนาะ
0: เหมือนคนโบราณเนี่ยเขาเคี้ยวใบพลูโดยไม่รู้ตัวคือกินหมากไงเขานั่งเคี้ยวเท่ากับเขามีคลอโรฟิลล์สูงในตัวมันคนโบราณก็เลยอายุยืน
2: เครือผักใบเขียวอะไรนั่นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่พลูก็ได้นั่งเคี้ยวพลูนั่งเคี้ยวอะไรก็ที่เป็นผักสดผักใบเขียวห้ามเอาไปปั่นนะน
2: ั่
0: นแหละผมก็เลยต้องสกัดเอาใบหม่อนใบบัวบกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาพุ่งโมเลกุลกับในคลอโรฟีน
2: าผลิตเองเลยใช่ไหมคร
0: ับ กับในคลอโรฟีนาเราเป็นเทคโนโลยีการผลิตแนวใหม่ที่ไม่เหมือนของต่างประเทศนะครับเราทำดีกว่าเยอะ
2: เคยกินของต่างประเทศไอที่อะไรหน้าอะไรยี่ห้อนานหน้าคลอโรฟีนาไอเป็นไอใบเขียวอะไร
0: ครับเป็นขวดเป็นน้ำนั้นไม่ใช่คลอโรฟิลครับมันกินแล้วมันไม่ชัดเจนนะครับคือไอคลอโรฟิลนี่สังเกตง่ายกินแล้วต้องนอนไม่กรนรู้เสียงกรนต้องลดนี่กินของผมไปประมาณ3ชุดเสียงคน
2: แต่พี่เป็นคนนอนหลับดีนะแต่ว่าแต่พอตื่นขึ้นปุ๊บสมองสั่งการแล้วมันจะตื่นมาใหม่ๆมันจะมึนชกมึนๆเพราะเป็นคนที่เป็นคนเร่งรีบอะไรอย่างนั้น
0: ครับคนขยันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับตื่นสายไม่เป็นครับ
2: มึนชาไทยทอย
0: ก็เราสังเกตว่าคนทำงานเก่งเยอะที่ไม่ดูแลตัวเองพอบั้นปลายแล้วสุดหนักเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจตัวเองนะกินเร็ว
2: พี่ใช่แต่พี่อายุ70แล้วแต่พี่ก็เป็นคนดูแลสุขภาพมานะเป็นคนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่ถูกกับเป้าหมายอย่างอาจารย์บอกไม่กินแล้วไม่ถูกกันไม่นี่ไม่นั่นมันออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับมันเหมือนเราก่อกองไฟนั่นแหละเหมือนเราก่อไฟถ้าเราไม่เปิดช่องให้ลมเข้าไปมันก็ไม่ขึ้นหรอกไฟก็ไม่รู้นะครับ
2: ดูอาจารย์มานานแล้วทั้งทีวีทั้งทวิทยุเนี่ยฟังก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะสั่งเข้าไปแล้วกันนะเอากินได้เดือนนึงนะ
0: ได้ได้เด
2: ือนราคา 3,000 บาทนะคะ
0: ครับครับ
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับครับก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบในการสันดาบของเซลล์หรือการกินอาหารของเซลล์นะครับหนึ่งจะต้องมีออกซิเจนนะจากเม็ดเลือดแดงสองต้องมีสารอาหารที่ถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กจากตับนะกับตับอ่อนนะครับถ้าตับกับตับอ่อนไม่ดีมันก็ได้ผลน้อยอีกครับแต่ถ้าเรากินอาหารที่เป็นนาโนเลยที่มันย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปตับกับตับอ่อนก็ไม่ได้ทำงานอีกก็ส่งผลเสียอีกครับต้นรายการของเราก็เลยเน้นในเรื่องปฏิบัติตัวตามธรรมชาติด้วยนะครับแล้วให้สังเกตโรคก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราต้องรู้มันก่อนว่าไอ้นี่มันเกิดโรคแล้วนี่ฉันกำลังจะเป็นโรคแล้วนี่เราจะได้บล็อกเสียก่อนจัดการเสียก่อนนะครับเอาละครับนะโทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนะโทรมาที่เบอร์087 06 07054นะครับ087 06 07 054นะครับอย่างตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ตั้ง600หน้าที่เป็นตัวผลิตเอนไซม์ในร่างกายโดยวัตถุดิบจากภายนอกเข้าไปช่วยผลิตเป็นเอนไซม์แล้วก็ควบคุมน้ำลายในปากนะควบคุมกับน้ำย่อยในกระเพาะควบคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่จะดีท็อกตับได้นะมันจะต้องทำได้อย่างที่ว่าไม่งั้นก็เป็นแค่ยาถ่ายนะครับติดสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
3: อยากจะถามว่าก่อนนั้นเคยผ่าตัดกระดูกทับเส้นมา10 ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
3: แล้วคือว่าพักนี้ทำไมเดิน เดินแล้วมันขาเบาเบาลอยนอนจะล้มยังไงไม่รู
0: ้ครับเมื่อนั้นนั่นก็เกี่ยวสมองครับการที่เราไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นก็แสดงว่าท่อเลือดดำของเรามันตีบท่อเลือดดำตีบมันเลยดูดเอาน้ำเน่าน้ำเสียในตามรอยต่อกระดูกไปทิ้งทางปัสสาวะไม่ได้มันเลยดองพอดองก็เลยทำให้กระดูกสุดตัว
3: กระดูกสุดแล้วก็ไปใส่น็อตอ่ะทำไว
0: ้กลับไปใส่หมอนเทียมก็เรียกไปร้อยใหม่ครับนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุหมดแล้วครับจริงตามหลักแล้วกลับตามหลักแล้วโรคนี้ถ้าเป็นโบราณเนี่ยนะก็บอกให้เอาผึ้งมาต่อยก็ต่อมาต่อยนะเดือนละตัวสองตัวมันก็จะทำให้แก้โรคนี้ได้แต่ว่าทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้ก็เอาน้ำผึ้งแท้มากินก็ได้เพราะมันก็มีพิษอยู่นะก็ทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทำให้หายมันต้องแก้กันหลายทางตอนนี้มีปัญหาสมองแล้วล่ะครับถ้ามีการเดินลอยๆเหมือนคนเมากัญชานะ
3: ครับเดินเบาเลยอ่ะ
0: อายุเท่าไหร่ล่ะปีนี้
3: 70แล้วค่ะ
0: 70แล้วนะครับแล้วลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืนหลายรอบไหม
3: 2รอบบางทีก็รอบหนึ่งไม่แน
0: ่ปัสสาวะสีใสหรือสีเหลืองเนี่ย
3: จริงเหมือนแก้ควยอ
0: ่ะก็ยังดีอยู่ครับนะก็ถ้างั้นก็บำรุงสมองกับเพิ่มออกซิเจนในเลือด2อย่างก็พอครับ
3: ค่ะ
0: นะก็ทานอยู่2ตัวเองครับ
3: แล้วอย่างนี้ต้องไป MRI ดูกระดูกมั้ยคะ
0: ไม่ต้องหรอกครับโรคมันดูภายนอกก็รู้แล้วครับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับ
3: ไม่รู้คุณหมอเขาสั่งไป MRI มาให้คุณหมอดูว่าข้างในเป็นอะไร
0: ครับไม่ต้องไปดูหรอกครับนะ
3: รู้ก็ไปผ่าตัดครั้งที่2
0: ทานของผม2ตัวครับทานต่อเนื่องกันสักต่อเนื่องกันสัก2ถึง3เดือนนะครับก็ทานวันละมื้อด้วยซ้ำไปนะตื่นเช้ามาก็อย่างละ2เม็ดแล้วก็ไปเดินสัก500เม็ดหรือ1กิโลพอทำแค่นี้ทุกวันเดี๋ยวก็ดีแล้วครับ
3: เราไม่ต้องไปผ่าตัดนะ
0: ไม่ต้องฮะ
3: เห็นพี่สาวเขาก็อาการเหมือนกับเราอ่ะเขาไปผ่าตัดมาแล้ว
0: ครับมันก็ผ่าตัดแล้วมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะต้นเหตุคือท่อเลือดดำมันตีบมันเลยระบายน้ำพิษในร่างกายของเสียในร่างกายออกมาทิ้งไม่ได้
3: บางวันก็เดินได้ไกลบางวันก็เดินได้สั้นหน่อย
0: ครับแต่ต้องออกกำลังกายนะไม่ออกกำลังกายไม่ได้เลยนะครับทุกโรคในโลกนี้นะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยๆวันละ1กิโลปั่นจักรยานวันละ 3-4 กิโลถ้าปั่นจักรยานต้อง 3-4 เท่านะถ้าเดินนี่
3: แหว่งขาที่บ้านได้มั้ย
0: ได้ต้องสะบัดนะมือต้องสะบัดเหมือนสะบัดเอาอะไรออกจากมือเพราะมันจะได้ผลักเลือดไปอยู่ที่ปลายนิ้วแต่ถ้าแกว่งเฉยๆยังได้น้อยต้องสะบัด
3: นะนี่ไม่ต้องไป MRI เสียตังค์เลย
0: กับก็คงไม่ต้องฮะมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ
3: ไปที่เป็นหมื่นนั้นเน
0: ี่ยใช่ครับนะเสียเยอะครับ
3: นี่ก็ลังเลอยู่สองจิตสองใจไม่รู้เอายังไงกับตัวเองอ
0: ยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย
3: อย
0: ู่
3: บางบอน
0: เ
3: น
0: ี่
3: ยค่ะอ
0: ยู่บางบอนเน
3: าะแต่อาทิตย์น่าจะไป MRI แล้ว
0: เดี๋ยวคุณพี่เอาสมุนไพรเราไปทานเถอะนะครับเป็นงานของเราเป็นงานค้นคว้านะไม่ใช่มั่วๆขึ้นมานะครับมีโรงงานมาตรฐานนะครับ
3: ลูกเขาก็ห้ามไม่ให้กินสมุนไพรเลย
0: ก็หมอสมัยใหม่เขาจะห้ามหมดแล้วครับแล้วดูดิคนไม่กินสมุนไพรป่วยทุกคน
3: มาลูกสาวก็ห้ามซื้อต้องแอบซ
0: ื้
3: อแอบก
0: ิน เป็นอย่างนี้หมดนะที่ผมไปส่งนี่ก็แอบซื้อแอบส่งกันทั้งนั้นแหละ
3: ทั้งข้างกับหัวเข่าเจ็บแป๊บๆเพราะอะไรนี
0: ้ครับคือถ้าเราบำบัดวิธีไหนหลายครั้งหลายหนแล้วมันไม่ได้ผลก็หยุดจ้ะนะครับนะเราต้องหยุดนะต้องหาวิธีอื่นอีกนะครับ
3: เท่าไหร่คะ
0: ชุดหนึ่ง 3,500 ครับตอนนี้ลดเหลือ 3,000 จ้ะ
3: ลดอีกไม่ได้หรอตังค์ก็ไม่มี
0: ครับนี่ก็คือลดต่ำสุดแล้วเพราะสาหร่ายแดงนี่มันแพงนะสาหร่ายแดงส่วนใหญ่เขาจะไม่ผสมในอาหารเพราะว่ามันแพงมากครับนี่ได้หมดนะได้สายตาได้ความจำได้เส้นเอ็นได้ล้มในห้องน้ำท่อเลือดก็ไม่แตกนะหมายถึงท่อเลือดใหญ่น
3: ะ
0: มันทำให้ท่อเลือดเลยเหนียวหมดเลยเราอยู่บ้านคนเดียวสบายเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไปลื่นฟาดในห้องน้ำท่อเลือดแตกแล้วก็อัมพาตเลยตัวนี้มันปกป้องหมดครับตัวนี้มันปกป้องหมดนะทำให้ท่อเลือดเหนียวปึ๊ดเลยครับ แล้วก็เพิ่มออกซิเจนนอนกรนก็จะไม่กรนนะแต่ต้องชุดที่2ไปแล้วนะชุดแรกมันไปปรับไปปูพื้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากินแล้วไม่ไปเดินบ้างมันจะเมื่อยนะช่วงที่มันเข้าไปซีนท่อเลือดเนี่ยพอกินปุ๊บไปเดินสัก500เมตรนะเดินไปเดินมาตรงนู้นตรงนี้ในบ้านวนรอบสระน้ำวัดกระไดวนในสวนถ้ามีสวนสาธารณะนะแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่เดินนั่งกินแล้วนั่งนอนเนี่ยมันจะเมื่อยหน่อยนึงเพราะมันเหมือนกระตุ้นเราให้ไปออกกำลังกาย
3: ทุกวันนี้มันก็ปวดเมื่อยปวดตัวอยากจะนอนลูกเดียวอ่ะ
0: ครับนะเอาเดี๋ยวให้รายละเอียดกับทางคุณแดงไว้นะกับนะก็เวลาหมดลงอีกแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบินเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการจบข่าวสิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนวิคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุขภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเองว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา
1: จริง
0: พอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนน
1: ึ
0: งในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนึ
1: งนะจริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: น
0: ะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างนะก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้
1: อ
0: นเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการ

0: หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี
0: ้
1: เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ๋งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
0: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
1: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
0: พวกแปรรูปทั้งหลาย
1: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
0: ค่ะ
1: พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการจอลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
2: ์คาตามิน
1: คาตามินนะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ปวดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับ
4: ไอ้ที
3: ่ตีบอะไอ้ตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: ก็เก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ได
4: ้ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
5: ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้ว่า
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
1: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนแปลว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามาพูดคุยกันต่อคุณดิง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
2: ค
1: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
2: ค
1: ือเป็นสโลแกน
2: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
2: อ
1: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
2: ๆจริง
1: ค่ะผมคุณติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกับเผาหมูอีกแล้วนะครับเจอกับเผาไก
2: ่
1: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
2: หลากหลายเมนู
1: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
2: ส้มผักใบเขียว
1: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
2: ด้วย
1: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
2: เวียงแขนก็ได
1: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทานจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: มีผลต่อสุขภาพของเราม
1: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้อยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
2: ค่อยๆปรับ
1: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
2: เช้ามาก็ชากาแฟละ
1: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
2: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
1: ก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
2: ค
1: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยน พฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
2: จริงค่ะ
1: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการท่านนิดหนึ่งคนติ่งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ พักกันสักครู่แล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็พักสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันมาก็ให้ท่านช่วยแนะนำกันเข้ามานะครับสำหรับบทเพลงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านอยากจะทราบเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจะสั่งงานนะครับฮัลโหล
2: ครับครับได้ครับส่งที่ไหนครับผม
3: ส่งนครปฐมครับ
2: อ๋อได้ได้เอาชุดไหนครับ
3: เห็นโฆษณาอยู่พอดียายเข้าฟังอ่ะคุยกับยายนะครับ
2: ได้ครับ
3: อาหารเสริมอะไรอ่ะ
2: บำรุงสมองจากคุณยาย
3: ก็ลองเอาสักกระปุก
2: จังหวัดนครปฐมนะอำเภออะไรครับ
3: อำเภอนครชัยศรี
2: นครชัยศรีชื่ออะไรครับคุณยาย
3: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับ
3: หนึ่งกล่องคือบำรุงสมองกับสายตานี่มันอันเดียวกัน
2: อันเดียวกันอันเดียวกัน
3: แล้วมันมีกี่เม็ดมันเป็นแบบไหนเป็นแคปซูล
2: มี30แคปซูลกินวันละ1เม็ดครับ
3: กินวันละ1เม็ดกินเวลาไหนครับ
2: กินเวลาได้ทุกเวลาหลังอาหารครับ
3: อ๋อกินได้ทุกเวลาแต่ว่าจะหลังอาหาร
2: ครับครับ
3: ครับครับที่อยู่นะครับที่อยู่นะ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่70หมู่3
2: 70หมู่3ตำบล
3: ศรีสะทอง
2: ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีนะ
3: ชัยศรีจังหวัดนครปฐม
2: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: ชื่ออุดม
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเขาจะโทรไปเบอร์นี้นะ
3: ครับครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับ73120
2: ครับ73120นะได้ครับ
3: ครับ
2: คร
3: ับ เก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ
2: ครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: มีค่าจัดส่งไหม
2: ไม่มีพี่ครับ
3: หนึ่งครับโอเคครับ
2: ครับครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะ
3: ครับ
2: ครับครับครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
4: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อข่าวเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ์การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
4: ดูแล
1: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังในเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
4: มันปวดนะเน
1: า
4: ะ
1: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อย ก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับ2การบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
4: มีส่วนหมดเลย
1: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับมาพูดคุยกันต่อคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตวันก่อนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องนาฬิกาชีวิตสั้นๆนะก็คือปัจจุบันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้พูดถึงเรื่องคนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ตรงตามนาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยเวลากินแล้วไม่ได้กิน
4: เวลานอนก็ไม่ได้นอน
1: เวลานอนไม่ได้นอนก็หมายความว่าสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนนะครับหรือบางท่านนอนสี่ทุ่มไปตื่นเอาตีสองที่ผมสัมภาษณ์นี่เยอะคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เป็นโรคที่นอนไม่หลับเยอะนะครับฉะนั้นนี่สุขภาพของท่านจะไม่ดีนะครับ
4: ค่ะ
1: คุณติ่งต่อสักนิดนึง
4: มาคุยกันเรื่องของ
1: การนอน
4: ใช่นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเรื่องของการปรับการนอนเนี่ยโดยคุณนั้นควรจะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาก็คือนอนก่อน4ทุ่มนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนเนี่ยนะคะหากว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกตินะคะส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนนะคะหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนมากนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางด้วยนะคะนั่นคือการปรับการนอนค่ะทีนี้มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินกันบ้างควรจะกินอาหารตามปกตินะคะไม่กินมื้อดึกมากเกินไปก็คือไม่ควรจะเกินหลัง2ทุ่มนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคตได้นะคะรวมไปถึงออกกำลังกายค่ะในช่วงของกลางวันนะคะแทนการออกกำลังกายช่วงดึกเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะคะหลังออกกำลังกายส่วนเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายนะคะก็ควรจะห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นมื้อหนักก็ควรจะเว้นระยะห่าง 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรอให้ร่างกายแล้วก็เอนไซม์ต่างๆเนี่ยปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาทีต่อวันนะคะหรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์หากว่าต้องการที่จะเผาผลาญไขมันก็ควรจะใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ย30นาทีขึ้นไปนะคะแต่หากบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายข้างนอกนะคะก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ฉะนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตที่ท่านได้ถามมานะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนี้ที่เหมาะสมก็คือจะช่วงเวลาประมาณ 4-6 โมงเย็นนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับช่วงก่อนมื้ออาหารเย็นสำหรับบางท่านนะครับส่วนที่การทานอาหารนะครับทานอาหารนี่โดยส่วนใหญ่นี้บางท่านเนี่ยที่ชอบไปทานข้าวต้มในช่วงดึกๆนะครับ3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับ ก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นนะครับเพราะ ว่าช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อน ผมก็ทบทวนให้ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับนาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่าหลายท่านลูกหลานรับไปทานนอนทานนี้ช่วงกลางคืนนะครับ ก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับเนื่องจากว่าไตเป็นภาระต่อตับและไตต้องทำงานนะครับ ช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตของท่านนะครับท่านต้องการรักษาสุขภาพเพื่อจะมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานนะครับท่านก็ปรับพฤติกรรม อย่างที่ผมบอกไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะทำให้ท่านสุขภาพดีเนื่องจากว่าตัวท่านเองนะครับ สิ่งที่ ที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจท่านก็ต้องมีความศรัทธาในด้านสุขภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนท่านต้องเชื่อว่าเปลี่ยนแล้ว
4: มันจะดีขึ้น
1: มันจะดีขึ้นนะครับก็ลองทำดูนะครับเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายท่านก็ประสบความสำเร็จทำให้ท่านนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรือบางท่านก็เปลี่ยนอาหารจากที่ไม่ค่อยทานผักแล้วมาทานผักนะครับก็จะได้ไฟเบอร์ส่วนท่านที่ไม่ค่อยได้ทานพวกผลไม้ที่เป็นแอปเปิ้ลท่านก็มาทานแอปเปิ้ลท่านก็อาจจะได้ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นทานกล้วยน้ำว้าพวกนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีขึ้นนะครับลดความวิตกกังวลทางด้านสุขภาพจิตลงไปนะครับผมฝากสักนิดนึงสำหรับผู้สับสนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
4: ค่ะคาตามินนะคะก็ประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาคุยกันได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามานะครับมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับผมได้ในทุกวันผมรอสายท่านอยู่นะครับพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงได้ในทุกวันนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพก็ขอบคุณที่ติดตามเนื่องจากว่าหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรามีความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการจดลึกสุขภาพและท่านจะลดความเครียด ลดความวิตกกังวลลงไปนะครับ ในตลอดระยะเวลา10ปีเราเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล สุขภาพ ในทั่วทุกมุมโลกที่ท่านต้องการทราบที่ท่านต้องการรู้แล้วเราไปค้นหาและนำมาเล่าในรายการนะครับผมมีแรงบันดาลใจอย่างยิ่งสำหรับท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยคุณติงว่าได้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้ปรับเปลี่ยนอาหารตัวเองลงไปนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรสำหรับท่านที่ผมนำมาพูดก็คือขมิ้นชันคุณติงขมิ้นหรือว่าเซอร์คิวมินเนี่ยเป็นสารล้างพิษอย่างหนึ่งที่ท่านควรจะมีติดบ้านตอนนี้เขามีแคปซูลนะ
4: จ้ะ
1: มีแคปซูลมีหลายยี่ห้อท่านก็ไปหาซื้อเอานะครับในหนึ่งสัปดาห์คุณติงควรจะทาน2มื
4: ้
1: อสองก็คือกระเทียม
4: กระเทียมนึกถึงข้าวขาหมูเลย
1: กระเทียมเนี่ย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำว่าท่านไม่ต้องทอดกระเทียมคุณติงไม่ต้องทอดกินทบๆแล้วทานเป็นมื้ออาหารนะครับกระเทียมนั้นเป็นอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยได้เยอะมากเป็นสารต้านอนุมูลสามารถลดความเสี่ยงจากเกี่ยวกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมนั้นเป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับได้เป็นอย่างดีกระเทียมถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับสำหรับทานที่ท่านที่ทานในหนึ่งสัปดาห์แนะนำควรทาน3วันนะครับสำหรับการทุบกระเทียมสำหรับใส่อาหารใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำมาตลอดคุณเด่งสำหรับผู้สูงอายุข้าวกล้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะข้าวกล้อง
4: ข้าวกล้องนะคะ
1: ข้าวกล้องทานข้าวกล้อง แทนข้าวขาวก็แล้วกันนะครับ
4: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังทานข้าวขาวข้าวกล้องเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่จะเป็นเรื่องที่ยากคุณเด็งแต่ตอนนี้นี่มีทุกที่เลย
4: จริงอ
1: ่
4: ะ
1: ตามห้างตามอะไรก็มี
4: หาซื้อง่าย
1: แล้วก็ไม่แพงไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับ
4: ไม
1: ่แพงมากเท่าไหร่คือข้าวกล้องนั้นนะครับหุงข้าวกล้องเป็นข้าวสวยทานเนื่องจากว่าผู้สูงอายุจะได้วิตามิน B3 วิตามิน B6 นะครับแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับสุขภาพผู้รักสุขภาพนะครับท่านทานเถอะครับพวกเหล่านี้ท่านจะดีขึ้นมากๆนะครับเนื่องจากเป็นข้าวกล้องบาหลายท่านเนี่ยเปลี่ยนข้าวกล้องจากเป็นข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็ทำให้ท่านดีขึ้นมากนะครับส่วนที่ขาดอย่างหนึ่งไม่ได
4: ้
1: ก็คือในหนึ่งมื้อนี่ท่านทานน้ำเปล่าที่เป็นน้ำสะอาดจริงๆนะครับเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดของผมนี่ก็หมายความว่าน้ำกรองนะที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้ำกรอง
4: ไม่ขุ่นมัวใส
1: โดยเดี๋ยวนี้ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นน้ำกรองนะนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดและอยู่อะไรต่างๆนะครับท่านดื่มน้ำสะอาดวันหนึ่ง 6-8 แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุวิธีดื่มน้ำ
4: ไม่ใช่ดื่มอักๆนะคะ
1: ผมก็เลือกมาฝากคือค่อยๆดื่มไปนะครับครั้งละ1แก้วนะครับเพื่อร่างกายนั้นเผาผลาญได้รับการกระชุ่มกระชวยนะครับทำให้การล้างพิษ
4: อ
1: ยู่ในตัวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเป็นของเหลวที่ร่างกายต้องการนะครับเพราะว่าหลายท่านดื่มน้ำน้อย
4: จริงอ่ะ
1: นะครับดื่มน้ำน้อยหนึ่งในช่วงคนวัยทำงานไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาเล่าเขาบอกคนรุ่นใหม่เนี่ยคนหนึ่งชอบทานน้ำแข็ง
4: จริง
1: ถ้าในแนวสุขภาพเนี่ยเขาไม่ให้ทานน้ำแข็งนะ
4: เพราะว่าร่างกายจะต้องเสียเวลาในการปรับอุณหภูมิ
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ำแข็งตอนนี้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยไม่ค่อยสะอาดคุณเด้ง
4: ใช่ค่ะ
1: ในตามเขาเรียกว่าตามแหล่งผู้ผลิตนะครับในหลายผู้ผลิตนะครับฉะนั้นเราควรระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปตามที่งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ควรทานน้ำแข็งน้ำอัดล
4: ม
1: น้ำตาลทรายขาวผงชูรสนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสารอาหารเหล่านี้มีโอกาสนะครับที่จะก่อความเสียหายให้กับร่างกายนะครับฉะนั้นการพึ่งพาอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ท่านแนะนำให้ทำเองที่บ้านหรือแหล่งที่ท่านไว้ใจได้นะครับก็ทานอาหารนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำมาก็คือการลดเนื้อลงเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยอย่างอาจารย์หมอบุญชัยเนี่ยแกบอกลดเนื้อเป็นพวกสัตว์สี่เท้าลงผมก็เลยถามว่าทำไมที่ศูนย์เวลเน็ตเนี่ยไม่มีหมูผมก็เลยถามคนขายว่าที่นี่ไม่มีหมูไม่มีหมูจำหน่ายเพราะว่าหมูเนี่ยบางทีเนี่ยการเลี้ยงหมูในปัจจุบันเนี่ยมันมีสารเร่ง
4: สารเร่งเนื้อแดง
1: สารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรต่างๆเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในตัวที่ทำให้มันโตเร็วพูดง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็น GMO อย่างหนึ่งที่อยู่ใน DNA และคนกินเข้าไปก็จะไม่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโทษมากกว่าคุณนะครับก็งดบางท่านนี่งดนะฟังรายการแต่ก่อนผมทำรายการเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยก็งดทานพวกเหล่านี้ไปนะครับ อย่างเช่นเนื้อ
4: โค
1: เนื้อต่างๆนะครับประเภทเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆนะพูดง่ายๆนะครับก็ถ้าอันนี้ไม่ได้เนี่ยหรือเลี่ยงไม่ได้เนี่ยทานน้อยที่สุดนะครับควรมาทานพวกปลาผักผลไม
4: ้คือย่อยง่าย
1: ให้หลากหลายมีอยู่แค่นี้ทำทานให้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมบอกในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยท่านทานอาหารโดยการเอาอาหารเนี่ยมาเป็นดีท็อกซ
4: ์
1: ก็คือกล้วยน้ำว้า
4: ส้ม
1: เช้งที่มีน้ำเยอะๆคนเดียวผักใบบัวบกปั่นรวมๆกันนะครับแล้วก็ทานนะครับแล้วก็ลดเรื่องเนื้อสัตว์ลงนะครับก็ขอให้ท่านไปทำที่บ้านนะครับ
4: เพราะว่าค่อยปรับไป
1: ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่ารายการเราเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็หวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะชอบนะครับก็ผมก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาทามินนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรดีโปรดังขายดิบขายดีส่งถึงท่านอาจจะล่าช้าหน่อย ใน1วันถึง2วันก็เป็นนั้นว่าท่านก็ต้องผมขออภัยนะครับสำหรับเพราะว่างานเยอะมากนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกเป็นนั้นว่ายอดส่งเราเยอะมากนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุก
4: ก็คือ
1: รวม8กระปุกสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ1คนหรือ2คนหรือซื้อไปแบ่งกันนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเรามีบริการส่งท่านหน้าบ้านทุกวันไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะครับก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์084-385-6644แล้วก็ท่านสามารถซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์ทอยไลท
4: ์
1: เพราะว่าบางท่านก็อาจจะเอาคาตามิน4กระปุกทอยไลท์4กล่องก็ได
4: ้ปนกันได
1: ้ปนกันค้ากันได้เพราะงั้นหรือบางท่านก็จะเอาคาตามิน6กระปุกทวายไลท์2กล่อง
4: ได
1: ้รวมเป็น8อย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นบริการจัดส่งสำหรับผมฝากอย่างหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทกล่องชมพูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อช่วงนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม1กระปุกนะครับในราคาพิเศษจริงๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อหรือบางท่านจะซื้อรวมกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับเพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
4: ได้เลยเนี่ย
1: ก็ได้เลยนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ
4: ค
1: ือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
4: ปลูกเองก็มี
1: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: มัดร้องไห้ทำไมลูก
1: แม่คะ
0: ลูกคุณสมัครเขาพูดกับลูกถึงเรื่องนั้นใช่ไหม
1: ค่ะเขาพูดกับมัดอย่างหน้าด้านเดิน
0: คงมีเงินเขาก็คิดอย่างนั้นแหละลูกเขาจะพูดจะทำอะไรเขามักไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอย่างเราหรอกลูกเขาเองก็เคยพูดกับแม่อย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าเขาอยากได้มัดเขาไม่รู้หรอกแล้วเขาไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงแม่ว่าเราขายข้าวขายของทุกอย่างในร้านนี่ดีไหมลูกแล้วไปเช่าบ้านอยู่สักหลังหนึ่งและหลังจากนั้นค่อยขยับขยายต่อไปใหม
1: ่ถึงยังไงก็ไม่พอใช้หนี้เขาหรอกครับมัดเคยให้คนมาลองตีราคาดูแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะ
0: งั้นเราจะทำยังไงล่ะลูก
1: มัดจะลองวิ่งเต้นหยิบยืมเพื่อนๆดูครับ
0: เพื่อนๆของมัดน่ะเขาจะเอาเงินมาให้จากไหนลูก
1: มัดจะลองพยายามดูค่ะ
0: งั้นก็ตามใจแต่อะไรทั้งหมดนะแม่ขอให้มัดนึกเอาไว้เสมอว่าอย่าเห็นชีวิตแม่สำคัญมากนะมัดควรทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตัวของมัดเองนะลูก
1: แม่อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ
0: ความเจ็บไข้ได้ป่วยของแม่นะเหมือนสิ่งที่คอยถ่วงความเจริญของลูกแท้ๆ
1: ไม่เอาค่ะอย่าพูดอย่างนั้นถึงยังไงแม่ก็ต้องเป็นแม่ของมัดวันยังค่ำ
0: ทุกวันนี้แม่ก็รอวันที่หมอเล็กของลูกเขาจะเรียนจบและกลับมาแต่งงานกับมัดเท่านั้นล่ะหลังจากนั้นแม่ก็คงหมดห่วงแม่รออยู่เท่านี้ละลูก

0: วะพี่วะจะไปเมืองนอกจริงๆเหรอ
1: จริงสิน้อยไม่อย่างนั้นพี่จะเก็บของลงกระเป๋าเหรอ
0: พี่วะไปแล้วไม่คิดถึงน้อยมั้งเหรอฮะ
1: คิดถึงสิจ๊ะพี่มีน้องชายอยู่คนเดียวทำไมพี่จะไม่คิดถึงแต่พี่ต้องไปจ้ะเพราะมันจำเป็นน้อยจำเอาไว้ก็แล้วกันเมื่อรู้เรื่องของพี่ดีแล้วอย่าได้เที่ยวไปก่อเรื่องอย่างนี้กับใครเข้า
0: ฮะน้อยไม่อยากให้พี่หวาไปเลยจริงๆฮะ
1: พี่เองก็ไม่อยากไปหรอกน้อยนี่คุณพ่อท่านติดต่อทางโน้นเอาไว้แล้วตั๋วเครื่องบินก็ซื้อไว้ให้พี่แล้วพี่จะไม่ไปได้ยังไงล่ะ
0: พี่หวาจะไปอยู่กับฝรั่งเหรอฮะ
1: จ้ะเพื่อนของคุณพ่อเมื่อครั้งที่คุณพ่อไปเรียนหนังสือที่นั่นท่านเคยไปอยู่กับเขา

0: วันนี้เป็นวันที่เราจะจากไปจากที่นี่แต่คุณพ่อท่านกลับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยแต่งตัวชุดอยู่กับบ้านแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจจะไปส่งเราที่สนามบินเลยท่านยังคงโกรธเราอยู่ถึงไม่ได้สนใจเราเหมือนที่ท่านเคยรักเคยห่วงใยเข้าไปกราบท่านซะก่อนเถอะถึงท่านจะโกรธจะเกลียดเรายังไงท่านก็ยังเป็นพ่อของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วยังไม่รู้อีกเมื่อไหร่ถึงจะได้กลับมากราบเท้าท่านอีกอย่าร้องไห้นะวานีเราต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งจนกว่าจะถึงที่สุด
1: คุณพ่อฮะพี่วายจะมากราบลาคุณพ
0: ่อคุณพ่อคะหนูกราบลาค่ะ
2: ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหรอจดหมายฝากฝังที่พ่อเขียนฝากไปล่ะเอาไปแล้วหรือยัง
0: อยู่ในกระเป๋าแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวชูเขาจะขับรถไปส่งน้อยไปเรียกเจ้าชูมายกกระเป๋าไปสิมีอะไรจดหมายก็มาก็แล้วกัน
1: คุณพ่อคุณพ่อไม่เป็นสองพี่วาแล้วฮะ
2: ไม่จำเป็น
1: คุณพ่อไม่รักพี่วาแล้วเหรอฮะถึงทำเหมือนไม่ใหญ่ดีกับพี่วาอย่างเงี้ย
2: มีอะไรจะพูดอีกไหม
0: ไม่มีแล้วค่ะ
2: งั้นไปได้แล้วเมื่อไปถึงที่โน่นแล้วบ๊อบเขาจะมารับจำเขาได้ไม่ใช่เหรอเขาเคยมาพักกับเรา
0: ค่ะหนูกลับลาคุณพ่อค
2: ่
0: ะ
2: ไปเถอะคลอดแล้วจะกลับมาหรือว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โน่นแล้วกลับมาหรือยังไงก็ตามใจเลือกทางเดินเอาเองเราโตกันแล้ว
0: ค่ะน้อยพี่ไปนะจ๊ะ
1: พี่วะอย่าไปนะพี่วะอย่าไปนะคุณพ่อคุณพ่ออย่าให้พี่วะไปเลยฮะ
2: น้อยปล่อยเขาไปไม่ต้องไปกอดขาเขาอย่างนั้น

0: เราคงได้พบกัน
1: น้อยไม่ให้พี่ว่าไปน้อยไม่ให้พี่ว่าไป
0: พี่ฝากลาคุณครูหมอของน้อยด้วยนะจ๊ะ
2: พออยู่นี่แล้ววานี
0: คุณหมอ
2: ผมมาทันเวลาพอดีใช่ไหมครับคุณอาครับอนุญาตให้ผมเป็นคนขับรถไปส่งวานีได้ไหมฮะ
3: ตามใจ
2: เดี๋ยวผมจะไม่ทันเครื่องบินนะครับ
0: คุณหมอคะ
2: วานีอย่า

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: แปลว่านี่ผัวก็ไปกอดกวีไว้แน่แล้วร้องไห้จนตัวสั่นสะท้านอย่างนี้จะให้เราเข้าใจว่ายังไงคนสองคนนี้ต้องมีอะไรกันสักอย่างไอ้สิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความรักเด็กสองคนนี้ต้องรักกันแน่
3: ๆปฏิครับวานี่คุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วไม่ใช่เหรอ
4: จำไว้นะคะคุณหมอวานี่รักคุณฉันรักคุณคนเดียว
3: เอาละครับผมดีใจที่คุณพูดคำนี้ออกมาปล่อยผมก่อนเถอะวานี่คุณอาครับ
2: มีอะไรแล้วก็วี
3: ผมกับวานีรักกันครับคุณอาผมขอแต่งงานกับวานีครับ
2: ฮะ
3: อย่าให้วันนี้ไปเลยครับคุณอาผมขอแต่งงานกับเธอครับ
2: ว่านี่ท้องกับใครแน
3: ่เธอท้องกับผมเองครับคุณอา
4: คุณหมอไม่จริงค่ะคุณพ่ออย่าไปเชื่อเขาค่ะ
3: ว่านี่ท้องกับผมครับผมนี่แหละครับคือคนที่ทำให้เธอท้องผมนี่แหละครับ
4: ไม่จริงค่ะคุณพ
2: ่อจะเชื่อใครกันฮะ
3: คืนหนึ่งเมื่อคุณอาไม่อยู่ผมกับวานีพบกัน

0: เงียบก่อน
1: ต่อไปกวี
2: ครับคือนักดาไม่อยู่ผมกับวานีพบกันก็เรารักกันอีกครับคุณอาคุณอาเองก็เห็นแล้วว่าโตรักกันจริงๆถ้าวานีไม่รักผมจะโผล่เข้าไปกอดแล้วก็ร้องไห้ทำไมถูกไหมครับและเพราะความรักนี่แหละครับที่ทำให้ผมลืมตัวเราโตได้เสียกันครับจนกระทั่งวานีท้องผมไม่กล้าสู้กับความจริงเลยบอกให้เธอโกหกว่าเธอท้องกับอิทธิครับ
1: คืนไหน
2: ผมจำไม่ได้ครับ
1: ถามว่าคืนไหนที่เธอสองคนได้เสียกันน่ะคืนไหน
2: มันหลายคืนจนผมจำไม่ได้ครับ
1: โกหก
2: เป็นความจริงครับคุณอาไม่เห็นหรอครับว่าเรารักกันวานีรักผมและผมก็รักวานีถ้าเธอไม่รักผมเธอจะยอมหรือครับเธอไม่รักอินทิแต่รับมั่นกับเขาเพราะเวลานั้นเธอยังไม่มีใครยังไม่ได้รักใครจนเมื่อพบผมเป็นถึงเข้าใจกันและรักกันครับเชื่อผมเถอะครับคุณอา
1: วานีแกไม่ได้รักอินทิหรอกเหรอ
3: ค่ะไม่ได้รักค่ะ
1: แต่แกบอกพ่อว่าแกท้องกับอินทิ
3: ความจริงมันเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: กวีเขาขอแต่งงานกับแกแกจะแต่งงานกับเขาไหม
3: ไม่ค่ะ
1: เพราะอะไร
3: เพราะเราไม่ได้มีอะไรกันเรารักกันอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเราไม่ได้มีอะไรกันจริงๆค่ะคุณพ่อค่ะ
1: วานีพ่อเชื่อแก
2: แต่คุณอาครับ
1: หลานชายโกหกอาทำไมโกหกเพราะรักเขาใช่ไหมธรรมชาติของผู้หญิงเมื่อเป็นของใครย่อมอยากแต่งงานกับคนนั้นแต่นี่วานีไม่ยอมแต่งงานกับหลานชายทั้งที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าวานีกับหลานชายไม่ได้มีอะไรกันจริงนอกจากรักกันอย่างเดียวใช่ไหม
2: โทษผม
1: เอาละวานีเมื่อแกบอกว่าแกท้องกับอิทธิเล่าความจริงทั้งหมดไปสิขอให้เป็นความจริงนะพ่อต้องการความจริง
3: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อ

0: หนูผิดเองที่หลงไม่ใจเข้ามาจนเกินไปคุณพ่อจำไม่ได้เลยคะว่าหนูกลับดึกมากที่สุด
1: ใช่พ่อจำได้วันนั้นเที่ยงคืนแกก็ยังไม่กลับพ่อตื่นมาตีสองพ่อดูเหมือนแกก็ยังไม่กลับนี
0: ่ค่ะหนูผิดเองค่ะ
1: กวีทั้งที่รู้อย่างนี้แล้วนะหลานชายก็ยังรักลูกสาวอาอีกเหรอ
2: ครับคุณอาผมทราบเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่รู้ว่าอิทธิตายแล้วล่ะครับเธอเป็นคนบอกผมเองฮะ
1: แต่ก็ยังรัก
2: ครับ
1: ยังต้องการแต่งงานกับวานีเหรอ
2: ครับคุณอา
1: ตกลงอาจะจัดการให
0: ้คุณพ่อ
1: เท่านั้นแหละ
0: คุณพ่อคะเดี๋ยวก่อนค่ะ
2: วานี
0: ปล่อยดิฉันเถอะค่ะ
2: คุณจะทิ้งผมไปทั้งที่ยังรักกันอย่างนี้เหรอ

ในที่สุดเราก็มาหมอบเพียงคู่อยู่บนต่ำกับวานีขมอบอยู่ข้างซ้ายมือของเรานี่เองใบหน้าเธอซูบซีดเศร้าหมองผมพบวานีว่าคุณกำลังนึกถึงวันที่เราต้องอยากขาดจากกันมัดจ๋าหมอเล็กผิดสัญญากับมัดแล้วแต่สิ่งเดียวที่หมอเล็กจะไม่ผิดสัญญาก็คือหมอเล็กยังรักมัดอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงหมอเล็กอยู่ในข้อผูกมัดนี้เพียง2ปีเท่านั้นเองถึงยังไงหมอเล็กก็ยอมรับว่าหมอเล็กกลายเป็นคนทรยศต่อความรักของเราไปแล้วส่วนหนึ่ง

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยครา
1: แล้วทัดมันคุยกับใครอ่ะไม่ได้ปุบปับรีบไปขนาดนั้นน
2: ่
1: ะ
2: ไม่ต้องมาถามข้าเลยนะเพราะข้าไม่รู้อ่ะอยากรู้ก็ถามนี่อายดูสิ
3: ไม่ต้องถามเพราะฉันจะไม่บอกให้พวกนายคิดการให้หัวไหม้กันไปเลยอยากรุมหัวเราะเยาะฉันดีนัก
2: ถึงเธอไม่บอกอะฉันก็รู้
3: ถ้ารู้จริงก็ลองทายมาสิ
2: ไม่บอกรู้กันแล้วกัน
1: แล้วใครว่าพัน
2: ไม่บอก
3: ก็ตามใจนะฉันไม่ดื้อละเพราะคนที่อยากรู้จนจะเป็นจะตายก็คือไอ้หมูตอนต่างหาก
1: ก็ดีก็ไม่ต้องรู้กันเลยเราอีกคนก็ขี้งอนอีกคนก็ไม่ยอมใครรอถามทัดมันเองก็ได้วะ

0: แท
1: ็กเกิดอะไรขึ้นกับครีมนะทำไมถึงดีใจที่เจอเราขณะที่วิ่งเข้ามากอดเราทันทีที่เห็นหน้าเอาไม่ใช่สิพี่ที่ตอนนี้ที่จะมาสงสัยนะเราควรจะปลอบใจเธอต่างหากอะ
0: ทัศครีมดีใจนะที่ทัศมา
1: ทัศบอกจะมาก็มาสิครับ
0: ครีมเชื่อแล้วไปเราไปกันเถอะ
1: ไปไหนฮะ
0: ถึงหน้าขึ้นมาบนรถเถอะตอนเนี้ยไม่บอกหรอกว่าจะไปไหนครีมไม่หลอกทัศไปขายก็แล้วกันหรือว่าทัศนะไม่อยากไปกับครีมกลับไปก็ได้นะ
1: ไม่ใช่ไม่อยากไปครับแค่อยากรู้ว่าจะไปไหนกันตกลงไปก็ไปฮะ

0: เราจะไปไหนกันฮะ
1: ถามอีกแล้วก็ครีมบอกแล้วว่าจะไม่บอกถึงแล้วถ้าจะรู้เองล่ะแต่บ้าเฮงนิดนึงก็ได้ว่าเป็นที่ที่ครีมชอบมาก
0: เอ๊จะใช่ทะเลไหมนะ
1: อุ้ยถัดรู้ได้ยังไงว้าก็เลยไม่เซอร์ไพรส์เลยไม่สนุกแล้วกลับดีกว่า
0: ถูกแล้วฮะทักแค่เราเล่นนั่นเองไม่ตั้งใจจะเราถูกสักหน่อยก็ส่วนมากผู้หญิงชอบทะเลไม่ใช่เหรอฮะ
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครีมนั่งงอนแล้วนั่งเฉยๆเลยห้ามพูดจนกว่าครีมจะอนุญาต
0: ก็ได้ครับแต่ทัดเด้อ
1: บอกแล้วไงว่าห้ามพูดจนกว่าจะอนุญาต
0: อ๋อได้ครับครับครับ
1: อย่างนี้สิพูดง่ายๆจะได้โตไวๆว่าแต่ว่าทัดได้หิวมากเดี๋ยวเราแวะหาอะไรทานข้างทางกันก่อนเราอีกไกลกว่าจะถึงแล้วเผื่อกลางทางไม่มีร้านอาหารน่ะทัดทัดนี่แบบนี้พูดได้เพราะต้องการให้ออกความคิดเห็นนี่แกล้งครีมเหรอนี่น่ะ
0: ครีมบอกว่าพูดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตก่อนนี่ไม่เห็นครีมอนุญาตเลยก็เลยไม่กล้าพูดอ่ะ
1: แหมยังมากวนอีกนี่นี่นี่ตีอีกทีหนึ่ง
0: โอเคโอเคครับทัดว่าเราแวะทานร้านข้างหน้านะอีกประมาณสัก100เมตรดีกว่าเนี่ยเห็นไหมจะถึงแล้ว
1: ตกลงค่ะพูดดีๆไม่รู้เรื่องชอบให้ลงไม้ลงมือครีมนะโหดนะจะบอกให
0: ้โหดปัญหาหรือเปล่าเนี่ย
1: อะไรนะคะ
0: เปล่าก็เปล่าทัดไม่ได้พูดอะไรจริงๆนะครีมครับระวังเลยละระวังเลยละ
1: เห็นแล้วค่ะไม่เลยหรอกแล้วก็ไม่ลืมด้วยว่าเมื่อกี้เนี่ยทัดพูดอะไรเดี๋ยวลงรถจะโดนอีกไม่ใช่น้อย
0: โอ้แล้วอย่างนี้ทัดจะไหวไหมเนี่ย

0: ดคะทัดตื่นเธอถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอฮะ
0: ใช่แล้วสวยมาก
1: โอ้ครับผมทัดนี่เผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยไว้คืนต้องขับรถคนเดียวแย่จริงๆเลยสงสัยกินอิ่มไปมั้ง
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ทัดมากับครีมครีมก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วมาแล้วไหนๆก็มาถึงทะเลกันแล้วลงไปเล่นน้ำทะเลกันเถอะ
1: เดี๋ยวก่อนครับยังไม่เปลี่ยนชุดเลย
0: ไม่เป็นไรมาเร็วไม่มาใช่ไหมนี่ๆอย่างนี้ต้องฉุดมาเลยต้องฉุด

0: เมื่อ 2-3 วันก่อนยังสงสัยและหาคำตอบอยู่เลยว่าพริมหายไปไหนต้องผิดนัดเรากับคนอื่นแต่ตอนนี้เธอกลับอยู่ตรงหน้าเราขับรถไปเที่ยวทะเลด้วยกันดึงเราลงมาจากรถเล่นน้ำทะเลแล้วก็วักน้ำใส่เราจนเปียกไปทั้งตัวทำไมชีวิตเป็นที่คาดเดาอะไรยากขนาดนี้นะแต่ก็ช่างมาเถอะตอนนี้เรามีความสุขเพราะมีเคมีใกล้กันนี้ก็พอแล้วทำไมเราต้องกังวลหรือว่าคิดอะไรมากอย่างจริงไหม
1: จะยืนในคลินและศาสตร์นั้นอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมนี่นี่อย่างนี้ต้องตามด้วย
2: นี่เล่นสายเรือเนี่ยน้ำอย่างนี้เ
0: นี่ยคลินที่โกงแล้วนะแบบนี้ที่ยอมไม่ได้แล้วจะวิ่งหนีไหมให้จับซะดีๆจับซะดีๆ
3: เรื่องไม่ใช่จับไม่ได้เก่งจริงก็จับไม่ได้สิจับไม่ได้
0: คิดว่าจะวิ่งหนีพ้นเหรอฮะ

0: อากาศเย็นจังเลยนะพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยจริงๆนะคะทัศ
1: น์ใช่ท้องฟ้าเป็นสีทองนะน้ำทะเลดูสงบนิ่งแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์ทำให้สีของน้ำทะเลดูสวยยิ่งขึ้นคลิ้มหนาวเหรอฮะเดี๋ยวถ้าไปหยิบเสื้อผ้าที่รถให้นะ
0: อ๋อไม่ต้องหรอกค่ะขอครีมนะกอดแขนทัดไม่ได้ไหมคะ
1: ให้ทัดไปหยิบเสื้อให้ดีกว่าเดี๋ยวครีมจะไม่สบายนะครับ
0: ไม่เป็นไรอ่ะขอครีมกอดแขนทัดไว้ก็พอแล้ว
2: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฟิล์มขยับมากอดแขนเราไว้แถมซบมาที่ไหล่เราอีกแต่ตาของเธอกับเหม่อลอยเหมือนกำลังคิดเรื่องอะไรในใจเรื่องอะไรกันนะเรื่องอะไรกันเราพอช่วยเธอได้บ้างไหม
4: ทัดหนาวมาอุ้ยดูสิตัวทัดได้เย็นไปหมดเลย
3: ถึงแม้ภายนอกตัวเราจะเย็นนะแต่ภายในของเรานั้นน่ะมันกลับร้อนจากการสัมผัสของครีมเธอทำให้เราใจเต้นจนแทบหยุดออกมาจากอกทีเดียวครีมจะรู้หรือเปล่าว่าเธอมีอิทธิพลต่อเรามากเราตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเหรอเนี่ย
4: ทัดหนาวไหม
3: ครับไม่ครับไม่หนาว
4: ไม่หนาวอะไรอ่ะดูสิตัวเย็นปากเขียวไปหมดแล้วเราไปที่พักกันเถอะนะ
3: คุณจะค้างที่นี่เหรอฮะ
4: ใช่เป็นรีสอร์ทของแม่ของครีมเองแหละไม่ต้องกลัวว่าครีมเนี่ยจะทำไม่ดีไม่ร้ายหรอกที่นี่น่าปลอดภัย 100%
3: จริงๆแล้วเราดีใจต่างหากนะที่จะได้อยู่กับครีมแบบนี้กระบอกทัดกลัวให้อยู่อีกทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนก็ยังไม่เลยนะไม่กลัวหรอกสบายมากเลยแต่ทัดไม่มีเงินจ่ายค่าห้องกับค่าอาหารนะ
4: พอดีเลยช่วงนี้พนักงานกำลังขาด
3: อ๋อที่แท้หลอกทัดมาใช้แรงงานใช่ไหมเนี่ย
4: ตอนแรกก็ว่าฉันหลอกไปที่รีสอร์ทก่อนถึงจะบอกแต่ว่าได้มารู้ตัวซะก่อนแย่เลยดันหลอกไม่สำเร็จน่ะ
3: ต่อไปนี้นะครีมต้องจำไว้นะครับเพราะครีมจะหลอกทัดอีกสักกี่ครั้งกี่หนและทัดจะต้องเสียใจมากแค่ไหนถ้าสัญญาว่าจะไม่มีวันโกรธครีมทัดให้สัญญา
4: ครีมก็พูดเล่นๆนะคะน้ำเสียงและสายตาของทัดเทพดูจริงจังมากจริงจังซะจนเราเกิดความรู้สึกแปลกๆในสายตานั้นค่ะครีมจะจำไว้แล้วจะคอยดูว่าทัดน่าจะทำได้อย่างที่สัญญาได้หรือเปล่า

0: คลีมพูดค่ะถึงแล้วค่ะแม่เพียงแต่แวะนั่งเล่นแถวชายทะเลก่อนเพลินไปนิดเลยเมื่อเดี๋ยวก็จะเข้ารีสอร์ทแล้วค่ะแค่นี้นะคะแม่หวัดดีค่ะ
1: แค่ช่วงเวลาตอนเย็นที่เราได้เล่นน้ำด้วยกันแค่นั้นนะเราก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและมีความสุขแล้วแต่นี่เรากลับได้มีเวลายืดออกไปอีกมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆแต่เราก็ยังรู้สึกกังวลเหมือนกับว่าความสุขในตอนนี้จะต้องแลกกับอะไรบางอย่างในอนาคตหรือเปล่านะเอาละช่างมันเถอะอะไรจะเกิดให้มันเกิดไป
0: ทัดเราไปกันเถอะรีสอร์ทของแม่ครีมอยู่ตรงนี้เองขับรถเลยไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครีมคงต้องรบกวนทัดอีกคืนนะเพราะถ้าเรากลับกันตอนนี้กว่าจะถึงกรุงเทพก็ดึกอีกอย่างระหว่างทางก็มืดไม่มีไฟทางก็อันตรายด้วยทัดต้องโทรบอกพ่อกับแม่ที่บ้านก่อนมา
1: ไม่ต้องหรอกครับพ่อกับแม่ทัดเขาไม่อยู่นะฮะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไม่สบายซะก่อน
1: ครับผมทัดก็เริ่มหนาวแล้วเหมือนกัน

0: เป็นยังไงบ้างที่นี่สวยมากพอจะสู้รีสอร์ทของพันได้ไหม
1: สวยครับส่วนที่สู้ไม่ได้นั้นทัดว่ามันสวยคนละแบบนะของพันสวยแบบธรรมชาตินะมีต้นไม้ลำธารภูเขาล้อมรอบส่วนที่นี่มีทะเลไม่เคยหลับเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็มีหาดทรายสีขาวละเอียดเวลาเราเดินจะรู้สึกว่าเดินอยู่บนปุยนุ่นเหมือนในแดนที่ฝันแล้วก็หลงเข้ามาแล้วไม่อยากจะกลับออกไปหรือว่าตื่นขึ้นมาเลยฮะ
0: ทายก็พูดเซเวอร์เลยชมซะครีมเห็นภาพตามเลยนะเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่สวยขนาดนั้นหรอกแต่ไม่แน่นะถ้าเป็นไปได้น่ะครีมก็อยากจะทำให้มันเป็นอย่างที่ทัดพูดไว้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าครีมอยากใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดไปกับคนที่ครีมรักน่ะมีลูกแล้วก็คอยดูพวกเขาเล่นน้ำก่อกองทรายกันริมชายหาดแค่เนี้ยครีมก็พอใจแล้ว
1: ทัดอยากจะเป็นคนคนนั้นจังอ่ะ
0: อะไรนะทัดพูดว่าอะไรน่ะครีมฟังไม่ชัด
1: อ๋อเมื่อกี้ทัดพูดว่าโชคดีจังที่ 3-4 วันมาเนี่ยได้เจอแต่ที่สวยๆอ่ะ
0: แน่นะนึกว่าว่าที่ครีมพูดเพ้อเจ้อเมื่อตะกี้นี
2: ้กุญแจค่ะคุณครีม
0: ขอบคุณค่ะพี่สีดาพี่สีดาคะนี่ทัดเทพเพื่อนของครีมเองค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีดา
2: อ๋อสวัสดีค่ะคุณทัดเทพ
1: เรียกทัดเฉยๆดีกว่าครับเป็นเองดีฮะ
2: อ๋อได้ค่ะคุณทัด
0: พี่สีดาเป็นผู้จัดการรีสอร์ทที่นี่เดี๋ยวจะพาทัดไปที่ห้องพักน่ะขาดหรืออะไรบอกพี่สีดาเขานะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะทัดอีกครึ่งชั่วโมงเราจะดินเนอร์กันเดี๋ยว เด็กน่าจะพาทัดไปเองนะคะ
1: ครับผมอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะครับครีม
0: ครีมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ
2: ค่ะห้องพักคุณทัดเชิญทางนี้เลยค่ะ
1: ครับเชิญพี่สีดานำทางเลยฮะ

0: ฉันนั่งค่ะคุณทัศเดี๋ยวคุณครีมก็คงมาจะดื่มอะไรดีคะไวน์เบียร์วิสกี้หรือน้ำผลไม้ดีคะ
1: ขอน้ำเปล่าก่อนก็แล้วกันนะฮะ
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรื่องปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเนื่องรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งบรรเทาภาระของสถานศึกษาและรักษาความต่อเนื่องของการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จบข่าวสิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ10ปีเผอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณติ่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกัญจนาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรี
1: ค
0: นติงในฝั่งรายการของเรารายการจอลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกรวยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่ก็อายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าโอ้คุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะ
1: นะเขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่นะคิดเรื่องความสะดวกนะคิดแต่จะสั่งแก๊ปมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านถ่านท่านเอามาล้างแล้วถ่านถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับพวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงๆนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินนะคะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
1: กระปุกด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยน
1: ะ
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับนะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแถบบางแคบางกรวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมากซื้อคาตามินเป็นโหลๆนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับ
1: ค่ะ
0: สมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ
1: ์ค่ะ
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝ่าเคยไปไหมแหลมผ้าฝ่าก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเนี่ยเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกนี้นะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสายสี่นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแถววัดท่าไม้แถววัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้
1: อ
0: ยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทย คาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: กลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
1: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
0: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10-20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
1: ต้องไม่ใช่มื้อหนัก
0: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกนี้นะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
1: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
0: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
1: ะ
0: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
1: ยังติดกาแฟ
0: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่ง2-3แก้วบ่ายๆต้องมี
1: จริงนะ

0: ก็ลดลงนะฮะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาวน้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้
0: ก็หลีกเลี่ยงนะครับหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่อยส่วนแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับนะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับก็โทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ฟังค่ะตรงนี้นะคะ
2: ครับคุณอัมพรนะครับ
3: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
2: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
3: ค่ะ
2: ครับได้8กระปุกครับ
3: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตาพัดด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
2: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวัน
3: ค่ะอ๋อค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงวิตาพัดกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเงี้ยมีลดไหมคะ
2: มีจ้ะ
3: หรือว่าตามราคาปกติ
2: มีชุดนั้น
3: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
2: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกหนึ่งภูมิแพ้กระปุกหนึ่งแล้วก็วิตาไพกระปุกหนึ่งอ
2: ันนี้ต่าง
3: หากนะแล้วของแม่เขา
2: ได้ครับได้ครับ
3: มาส่งวันไหนคะ
2: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
3: ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เตรียมตังค์ไว
2: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
2: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะสั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
2: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
4: สมัยดำซอย21จ้ะ
2: บ้านสมัยดำ21เลขที่
4: 64
2: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
4: ชุดใหญ่ค่ะ
2: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
4: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับพอดี 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
2: ได้ๆเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: จ
2: ้
4: า
2: ครับครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการเจาะลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วยนะ
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุก ในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุก

0: คือโปครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเอาอย่างละ
2: ชุดเท่าไหร่คะไอ้บำรุงสมองสายตานะคะ
1: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
2: ้เอายังไงนะคะอย่างละสองกระปุกนี่เหรอคะ
1: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับ
2: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
1: ดีอันนี้ดี
2: ดีนะคะจะเดินโซเซจะวูบจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
1: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
2: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเนาะ
1: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
1: ครับครับครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ตรงที่ไหนนะพี่ตอนนั้น
2: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
1: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังนะ
2: ค่ะ
1: ฉลองกรุง
2: สองจำได้ถ้าเปลี่ยนค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ จะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ ที่เบอร์0843856644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
3: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
3: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับสมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องที่ตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและโรมอนฟาร์มผมก็บอกก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
3: มีหลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้เลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
3: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
3: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
3: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปในผักบุ้งนะง่ายมาก
3: ค
0: ุณติ๋งหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
3: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับช่วงนี้รายการจดลึกสู่ภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามินนะครับต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสวนไผ่ไวทองนะคะวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะวันนี้ก็มีผู้ฟังโทรเข้ามานะคะพูดคุยกับเราหลายท่านนะคะคุณเหรียญทองคุณเหรียญทองสั่งไวต้าเซลล์ล้างตับ2กระปุกนะคะอยู่ตำบลบึงอำเภอศรีราชานะคะชลบุรีคุณอโนไทยนะคะอยู่ตำบลสุรศักดิ์ศรีราชาชลบุรีก็สั่งสายตามา3กล่องนะคะแล้วก็วันนี้คุณนัตยานะคะคุณนัตยานี่สั่ง อยู่ที่บ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนะสั่งน้ำว่านมา1ลังนะคะแล้วก็คอรฟิน่า2ไวตาเซล2สายตาอีก3เดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะวันนี้จะส่งให้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะบำรุงสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะช่วงนี้ก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันนะมีโรคหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะมองว่าโอ้โรคนี้มันบางคนก็มองคิดว่ามันเป็นโรคที่ไกลตัวแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคุณผู้ฟังการที่ทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะคะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองนะเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองนะคะหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนี่สูงนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะของ1ไขมันในเลือดสูงนี่อันดับ1นะความดันแล้วก็เบาหวานก็มีจะทำให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองเหมือนกันนะคะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยากจะโทรเข้ามาได้นะคะโทรเข้ามาได้เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะเอาละค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่เพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่บอกว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะบางคนมาเมื่อวานนี้ดูข่าวเนาะมีบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังไปหาปลานะคะอากาศแดดมันร้อนมากอะแดดร้อนก็เลยทำให้แบบว่าเป็นลมแดดที่เขาเรียกสโตรกนี่แหละนะคะก็โอ้โหนะกว่าจะช่วยชีวิตกันได้นะเนื่องจากว่าบางครั้งคนเราเนี่ยนะบางพื้นที่นี่รถเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะแล้วอยู่ยิ่งอยู่บ้านไร่ปลายนาแล้วเนี่ยนะอยู่ไปหาปูหาปลาแล้วแดดมันร้อนมากเป็นกันง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังนะหน้ามืดตาลายนะก็แล้วอีกอย่างนึงค่ะนอกจากโรคสโตรกแล้วเนี่ยที่เขามีฮิสโตกนะคะฮิสโตกก็คือลมแดดโรคเกี่ยวกับแดดนะคะฮิสโตกแต่ถ้าโรคสโตรกเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองคือสมองเราเนี่ยมันจะขาดเลือดไปเลี้ยงแบบเฉียบพลันนะคะหมายถึงว่าพอเวลามันจะเกิดจากการที่สมองขาดเลือดเนี่ยอาจแบบเฉียบพลันจะเกิดจากหลอดเลือดของเราเนี่ยมันตีบมันอุดตันหรือมันแตกเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เซลล์สมองเนี่ยมันขาดออกซิเจนแล้วก็มันจะถูกทำลายทำให้เนื้อสมองของเราเนี่ยมันตายนะแล้วทำงานการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกตินะซึ่งก็จะนำไปสู่อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เสียชีวิตนะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดใครที่มีสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่ก็มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะไม่คือความเสี่ยงในการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะน้อยลงนะถ้าเรารีบไปหา ไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตตัวเราเองนะใครที่มีการทรงตัวไม่อยู่เดินเซนะวิงเวียนศีรษะแบบอยู่ๆก็เวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าเห็นภาพเนี่ยมันไม่ชัดเจนบางคนถึงขั้นปากเปรี้ยวมุมปากนี่ตกยิ้มแบบหน้าเราจะไม่เท่ากันหน้าจะเบี้ยวปากจะตกน้ำลายไหลไม่สามารถที่จะเอาน้ำลายขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนิดนึงแขนขาเนี่ยจะเริ่มอ่อนแรงหรือว่าอาจจะชาไปครึ่งซีกเลยนะซีกซ้ายหรือซีกขวาแล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งการพูดอ่ะพูดเริ่มพูดไม่ชัดลิ้นเริ่มแข็งพูดลำบากนึกคำอะไรที่จะพูดออกมามันนึกไม่ออกนะคะนะแล้วก็ถ้ามีอาการแบบนี้เห็นปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าเป็นโรคเนี้ยมันจะลุกขึ้นเดินไม่ได้เพราะว่าเดินก็จะเซนะแต่ถ้าคนที่เป็นเมาเหล้าเนี่ยนะเดินเซเหมือนกันแต่มันเดินได้อะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกได้แต่คนที่เป็นสโตรกเนี่ยมันลุกไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังลุกไม่ได้เป็นสโตรกครึ่งซีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันลุกไม่ได้เดินไม่ได้อันนี้ให้สังเกตกันสักนิดนึงว่าความแตกต่างระหว่างคนเมากับคนเป็นโรคสโตรกเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเดินคนเมาลุกขึ้นเดินได้เดินไปเป๋ไปอันนั้นคือเมาอันเนี้ยถ้าเป็นสโตรกเนี่ยเดินไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าข้างหนึ่งมันจะแบบรีบไปเลยคือรีบไปถึงว่าแขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้นะคะอันนี้คือต้องระมัดระวังนะอากาศยิ่งอากาศร้อนตอนเนี้ยโอ้เมื่อ 2-3 วันนี้ยังเจอพายุนะคะลูกเห็บโอ้โหบ้านเรานะคะเหมือนกับอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นเล็กๆน่าจะเป็นหิมะแต่นี่เป็นพายุนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีพายุมีลมกระโชกอยู่นะลมร้อนพายุร้อนนะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะสำหรับโรคสโตรกเนี่ยค่ะนะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองมันจะมีโรคหลอดเลือดสมองตีบและตันตีบและตันเนี่ยก็จะเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันนะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้แต่ถ้าหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยเลือดมันออกในสมองทำให้เนื้อสมองมันเสียหายนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะสมองฮิสโตกโรคสโตรกนะคะก็คือคนที่มีความดันสูงโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือแม้แต่คนที่ชอบสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองเริ่มตีบนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันออกกำลังกายกันหน่อยงดบุหรี่งดแอลกอฮอล์นะทานอาหารที่มีอาหารเพื่อสุขภาพนะลดพวกอาหารหวานมันเค็มนะก็จะดูแลสุขภาพได้ดีทันท่วงทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบำรุงสมองด้วยสารแดงพรมิแซนทีนบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกด้วยคอโรฟิน่านะคะหรือว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงนะแขนขาอ่อนแรงไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเดินไม่ค่อยไหวนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการของการขับถ่ายนะการอักเสบภายในตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารเลยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะคะอย่างของคุณณัฐยาเมื่อสักครู่สั่งน้ำว่านมา1ลังค่ะอยู่เพชรบุรีนะคะอยู่ตำบลบ้านกลุ่มนะคะตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีนี่ก็สั่งน้ำว่านมา1ลังกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นโรคที่สำคัญนะที่เราจะต้องดูแลในยุคช่วงนี้เลยนะช่วงนี้จริงๆโรคสโตรกนี่มันก็เป็นได้ทุกเวลานั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งอากาศร้อนๆนะคะเราก็สังเกตกันเองแล้วกันนะตามที่บอกไปคือปากเปรี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมันจะเสียการทรงตัวตาก็จะเริ่มพร่ามัวหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ได้พูดลำบากอันเนี้ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะคุณฟังนะคะใครที่สนใจก็บำรุงไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันก็เป็นเรื่องจริงหลายคนก็โทรเข้ามานะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 0854ย้ำค่ะ0870607054นะเพราะนั้นก็โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสโตรกเนี่ยนะคือสมองขาดเลือดเนาะทำให้เซลล์สมองมันถูกทำลายแบบเฉียบพลันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหายไหมมีโอกาสดีขึ้นไหมนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าชนิดของสโตรกเนี่ยเป็นชนิดอะไรจะชนิดขาดเลือดหรือเปล่านะคะชนิดขาดเลือดก็เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะมีลิ่มเลือดมีหลอดเลือดตีบนะหรืออาจจะในผู้ป่วยนะคนไทยเนี่ยการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะหรือว่าภายใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะหรือว่าการเปิดหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือว่าดูดลิ่มเลือดอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาแบบว่าชนิดขาดสโตรกชนิดขาดเลือดหรือที่เขาบอกว่ามันอุดตันของหลอดเลือดนี่แหละค่ะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่าหลอดเลือดตีบแต่ถ้าเป็นชนิดที่เลือดออกในสมองนะฮะมันจะเกิดจากหลอดเลือดสมองมันแตกแล้วเลือดมันจะคั่งมันก็เลยไปกดทับเนื้อสมองนะคะอันเนี้ยนะคะคือรุนแรงกว่านะต้องควบคุมด้วยระบบความดันอาจจะต้องใช้การผ่าตัดที่สมองนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยเช่นที่เขาเมื่อปีตั้งแต่ปี67เนี่ยมาเนี่ยก็คือผู้ป่วยสะสมก็ 300,000 กว่ารายแล้วนะคะหรือผู้ป่วยเสียชีวิตก็ 39,000 นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของไทยเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเป็นกันเยอะมากเพราะนั้นต้องบำรุงนะสมองของเราต้องบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยก่อนวัยอันควรเนี่ยจะเฉลี่ยประมาณสักอายุ70ปีคือค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยตอนนี้น้อยกว่าอายุ70เมื่อก่อนคนจะเป็นโรคนี้ก็คือ70อัพอะแต่ตอนนี้อายุจะเริ่มน้อยลงทุกทีนะคะน้อยลงทุกทีแล้วก็บางคนก็มันบางคนถ้าเป็นโรคสโตรกเนี่ยมันมีจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะหลังจากที่เราเป็นสโตรกแล้วหลังที่เราจากเราเป็นโรคสโตรกแล้วมันก็จะมีอ่อนแรงขึ้นซีกพูดไม่ชัดเกิดลำบากแม้กระทั่งเสียการทรงตัวความจำบางส่วนเนี่ยจะเริ่มแบบว่าเสื่อมบางส่วนนะคะความจำเริ่มเสื่อมบางส่วนหรือว่าอาจจะเกิดภาวะของซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะถ้าหากเราดูแลสุขภาพได้อย่างดีมันก็ฟื้นฟูได้นะคะฟื้นฟูด้วยการที่ช่วยให้กล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงให้กลับมามีแรงแล้วก็ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ามุมนะเพิ่มการเคลื่อนไหวของแบบข้อมือหรือบางคนอาจจะใช้อะไรนะลูกบอลนะคะลูกบอลนุ่มๆนะที่เรามาบีบแล้วก็คลายแล้วก็บีบแล้วก็คลายนะคะ2ก้อน2ลูกอย่างเงี้ยนะคะเรามาบีบคลายบีบคลายเพื่อให้กล้ามเนื้อของเรายังแข็งแรงนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาการเคลื่อนไหวที่ผู้ป่วยเนี่ยก็คือเรื่องของบางคนถึงขั้นแบบข้อไหล่มันติดนะหรือข้อเข่ามันอาจจะติดนะหรือเท้าเนี่ยจะตกนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราต้องลดเกี่ยวกับเรื่องของทำยังไงให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันใช้งานได้ก็ต้องมาฟื้นฟูกันนะฟื้นฟูกันนะไปเรื่องของสมองนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะของร่างกายของเรานะถ้าเรายิ่งฟื้นฟูเร็วนะสมองก็ยิ่งสร้างเส้นทางประสาทใหม่ได้ดีขึ้นนะฟื้นฟูในช่วงแรกๆเนี่ยนะมันจะดีกว่าที่เราเป็นแล้วมาฟื้นฟูมันยากเราต้องป้องกันไว้นะคะโดยการที่บางทีมันอาจจะเกิดจากภาวะการซึมเศร้าหรือว่าคุณภาพของชีวิตของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันการออกกำลังกายนี่ก็จะช่วยเพิ่มสารเขาเรียกว่าเพิ่มสารนะสารพัดประโยชน์เลยนะในเรื่องของที่มีต่ออารมณ์ของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรานะ ต้องมีความการเข้าสังคมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีเนี่ยการเข้าสังคมการไปอยู่ในหลักสังคมแต่ต้องดูด้วยนะสังคมตรงนั้นเป็นสังคมแบบไหนถ้าสังคมแบบคิดลบคิดลบเนี่ยเราก็ถอยออกสักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะทุกวันนี้แดงก็เริ่มถอยออกมาหลายๆสังคมแล้วนะบางเพื่อนบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังเพื่อนบางคนหรือกลุ่มคนบางคนเนี่ยถ้าเราไปคุยด้วยเราจะรู้เลยว่าคนไหนเป็นยังไงนะคะคนนี้พูดออกมาเนี่ยมีแต่คิดลบมีแต่นินทามีแต่ว่าร้ายมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังเฉยๆค่ะแล้วก็ถอยออกมานะคะฟังแต่อย่าไปออกความเห็นเออทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะคะแดงจะเป็นคนหนึ่งที่แบบพอได้ยินคำเนี่ยจะถอยเลยถอยออกมาเพราะว่าเราไม่ไปเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะคะเพราะว่ายิ่งจะทำให้เราเครียดหนักเข้าไปอีกนะคะก็พยายามถอยดังมีหลายท่านนะคะที่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็บางคนก็ทำใจได้บางคนก็แบบเออปล่อยวางนะคะดังมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นสิ่งที่ดีเราก็ฟังแล้วเราก็เอามาเก็บมาคิดแล้วก็มาใช้ในตัวเราด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางทีคำบางคำเนี่ยหลายๆคนที่เคยไปเจอปัญหาอุปสรรคแต่สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขารู้จักคำว่าปล่อยวางนะคะรู้จักคำว่าปล่อยวางนะมีคนเหมือนกันที่บอกว่าเราก็มาถามแดงเนี่ยมีคนในกลุ่มเนี่ยนะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจะให้ทำยังไงนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะบางคนเราเปลี่ยนเขาไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังนะแดงมีเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆครับเจอหน้าทีไรเขาต้องนินทาคนนั้นคนนี้ให้เราฟังแดงบางทีนะคุณผู้ฟังคือเราเหมือนเราฟังแต่ในใจเราคิดไปไหนไม่รู้นะคะเขาพูดจบแดงยังงงเลยเมื่อกี้เขาพูดอะไรเพราะเราไม่ได้ฟังเพราะเรารู้มันเป็นเรื่องลบนะคะเราก็คิดเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำให้เรื่องลบๆแบบมันไม่เข้าสมองเรานะคะเราก็ปล่อยวางถ้ามันเข้าไปในสมองเราจะเริ่มเครียดไงเครียดตามคอยตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะที่สามารถทำได้ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เรามีความสนุกสนานอย่างเพื่อนเนี่ยที่สมุทรปราการเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเขาจะมีแบบวันถ้าวันหยุดเนี่ยไปทานข้าวกันไปคาเฟ่นะคะไปถ้ามีกิจกรรมไปเรื่องอะไรนะเขาเรียกไปฟังเพลงนะคะฟังเพลงที่เราชอบฟังเพลงที่เราฟังแล้วมันสบายหูสบายตาสบายใจเราก็ไปนะคะก็จะทำให้เราแบบทำงานทั้งวันแล้วเราก็ไปปล่อยวางนะคะไปสนุกสนานไปละลายความเครียดทุกวันนี้ทุกคนมีความเครียดหมดค่ะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งขับรถไปดีๆเนี่ยมีคนปาดหน้านะบางทีก็เป็นเรื่องถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะคะถึงขั้นทำลายร่างกายกันเสียชีวิตนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนพกปืนกันได้ยังไงก็ยังงงอยู่นะเพราะถ้าเกิดใครมีปืนหรือมีอาวุธในตัวเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ยอมใครนะคะแต่ฉะนั้นก็บางทีอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียไปได้นะคะเกิดชีวิตพังไปได้เหมือนกันถ้าอารมณ์นะควบคุมไม่อยู่นะคิดว่าตัวเองมีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนะคะก็ไปทำร้ายคนอื่นเสียชีวิตนะก็ครอบครัวก็จะเครียดนะคะจะทำนอกจากตัวเองติดคุกแล้วนะคะก็จะครอบครัวก็จะเครียดไปด้วยนะเสียเสาหลักไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเนาะทำใจเย็นๆทำใจให้สบายปล่อยวางกันบ้างคนเรามันอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะคะมันร้อนอยู่แล้วมันเครียดมันร้อนก็ต้องพยายามสบายใจอย่างเมื่อเช้านี่โหมีคันหนึ่งปาดหน้าแดงเบรกทันนะโอ้ยไปเถอะนะคะแต่อีกคันหลังซ้ำซ้อนอุบัติเหตุชนกันแล้วก็มีซ้ำซ้อนเข้าไปอีกก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็ทำใจปล่อยวางบ้างนะคะฟังรายการของเรานะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าจะทำให้เราไม่เครียดยิ่งโอ้โหทุกวันนี้รายการเปิดทีวีเข้ามามีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ฆาตกรรมนะฆาตกรรมบ้างอะไรเนี้ยขับรถนะ
1: ชนอักชนกันบ้างนะหรือแค่ปาดหน้านิดเดียวนะไม่ได้ชนกันแค่ปาดหน้านิดเดียวก็ลงมาแบบถึงขั้นทำร้ายร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้นะมันไม่คุ้มเลยนะคะคนอยู่เบื้องหลังก็จะเครียดกันทั้งบ้านความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายเครียดขึ้นสมองก็จะปวดหัวปวดหัวตลอดเวลานะคะปวดหัวปวดตาปวดกระบอกตาเครียดนะลงกระเพาะทำให้ก็เป็นโรคกระเพาะนะเครียดทำให้โรคภัยมันลุมเร้านะจากแค่ความเครียดอย่างเดียวเพราะนั้นความเครียดเนี่ยเป็นได้หลายๆโรคคุณผู้ฟังมะเร็งก็เกิดจากมีความเครียดเหมือนกันนะเลือดเป็นกรดถ้าเรามีปัญหาตรงไหนมะเร็งมันก็จะเกาะตัวกันตรงนั้นนะคะก็บางคนเป็นมะเร็งสมองบางคนเป็นมะเร็งก้านสมองจากความเครียดบางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะนะกระเพาะความเครียดลงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระเพาะทำให้กระเพาะอักเสบทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะนะบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นมะเร็งลำไส้โอ้ช่วงหลังนี้แดงได้คุยกับคุณผู้ฟังหลายท่านมากเลยนะคะนะวันก่อนวันเสาร์ไปนครปฐมนะคะมีบ้านคุณป้ากับคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรามานานแล้วล่ะได้คุยทั้งคุณป้าได้คุยกับทั้งคุณลุงคุณลุงก็อาจจะมีภาวะของเบาหวานมีภาวะของโรคนะคะเพราะเบาหวานเนี่ยพอเรากินยาไปนานๆมันจะทำให้เราเป็นโรคไตบางทีขาบวมแขนบวมหน้าบวมตาบวมตัวบวมนะเราก็เดินไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังอันเนี้ยก็ต้องลุกเดินออกกำลังกายบ้างอาจจะมีวอล์กเกอร์นะคะในการเดินนะเดินออกกำลังกายนะลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันคือไม่ได้ลดแบบชนิดทั่วภาพนะคุณผู้ฟังลดลงบ้างแต่ก็ยังกินอยู่ไม่งั้นถ้าน้ำตาลถามว่าคนเป็นเบาหวานต้องกินน้ำตาลไหมก็ยังต้องการน้ำตาลจากพลังเพื่อมาทำให้ร่างกายเรามีพลังงานไม่ใช่บางคนอาจจะไปลดน้ำตาลจนแบบน้ำตาลต่ำนะน้ำตาลต่ำก็อาจจะเกิดอาการวูบลงได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันหลายคนที่กินยาเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะโรคไตตามมาหรือว่ากินยาความดันนานๆก็ทำให้โรคไตตามมาเหมือนกันไตตาตับก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนถึงขั้นเป็นโรคไตนะโรคไตนี่เราต้องยิ่งต้องระมัดระวังกินน้ำเยอะก็ไม่ได้นะคะโรคไตนี่จะกินน้ำเยอะก็ไม่ได้จะกินเขาเรียกว่ากินผักบางชนิดนะก็ไม่ได้แหละมันต้องมีการโดยเฉพาะถ้าใครเป็นโรคไตระยะ3ถึงระยะ5เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงผักนะที่มีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงนะคะเพราะว่าไตมันขับออกได้น้อยมันก็เลยทำให้เลือดเป็นกรดแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะนะแล้วผักที่ต้องห้ามหลักๆเลยคือผักสีเข้มผักสีเข้มพวกผักขมมาละคะผักขมผักบุ้งบรอกโคลีนะคะมันฝรั่งมันเทศมะเขือเทศฟักทองหน่อไม้ฝรั่งแครอทใบยอแล้วผักเขาเรียกผักดองต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องห้ามเลยผักพวกนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะแม้กระทั่งยอดฟักแมวฟักทองแครอทมันเทศพวกนี้ลดเลยนะส่วนผักที่มันมีกลิ่นหรือมีรสเฉพาะตัวต้องลดนะคะก็คือพวกมอคคอลี่บรอกโคลี่นะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำ

ดอกกระหล่ำแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งใบชะพลูใบยอขึ้นช่ายพวกเนี้ยอันนี้คือผักมีกลิ่นหรือว่ารสเฉพาะตัวอันนี้พวกนี้นะหรือแม้กระทั่งผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะสูงโพแทสเซียมปานกลางปานกลางถึงสูงเนี่ยต้องระวังคือถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือคะเนกมะเขือเทศมะเขือยาวพวกนี้จะมีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงนะแล้วก็ที่ต้องเลี่ยงอีกก็คือพวกผักดองนะผักกาดดองพวกอาหารกินจิอาหารแช่แข็งพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะพวกนี้มันแล้วก็เวลาที่เราจะกินผักแต่ละชนิดเนี่ยควรจะลวกนะก่อนกินนะการนำผักไปต้มในน้ำเดือดนะก่อนที่เราจะปรุงอาหารนี่ก็จะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมได้ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่เราจะไปลวกก่อนเพื่อให้ลดโพแทสเซียมออกก่อนแล้วก็ค่อยทำมาเป็นอาหารกินได้นะคะจะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดเลือกกินก็เลือกผักสีอ่อนผักที่มีโพแทสเซียมต่ำยังมีแตงกวามีบวบนะคะที่เรากินได้สำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะฟักเขียวกระหล่ำปลีนะคะกระหล่ำปลีผักกาดขาวเห็ดหูหนูอย่างเงี้ยกินได้นะคะแต่ว่างดพวกน้ำต้มผักนะไม่ควรจะดื่มพวกน้ำต้มผักนะแบบไม่ควรจะนำมาดื่มทำแกงหรือทำซุปเพราะว่าโพแทสเซียมมันจะอยู่ในน้ำที่เราต้มนั่นแหละค่ะนะเราต้องระมัดระวังเพราะนั้นจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเราเป็นโรคไตแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการบวมน้ำมีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงมันจะเกิดอาการบวมนะบวมน้ำบวมขานะแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะส่วนโรคไตเนี่ยที่เราบอกว่าไม่ควรจะกินผักคือถ้ากินผักเนี่ยเราก็สามารถเราต้องไปลวกก่อนที่เราจะทำผักอะไรบ้างเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินผักบางอย่างนะสิ่งที่สำคัญที่เราเขาห้ามกินคือมันแต่ผักแต่ละชนิดนี่มีปริมาณแร่ธาตุในผักแต่ละชนิดเนี่ยถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไตมันจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะคะที่ถ้าหากเกิดการสะสมไปพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราได้โดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมสูงเป็นธาตุเอกเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อและก็หัวใจนะในผู้ป่วยคนที่เป็นโรคไตเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกมาได้ตามปกติเนื่องจากไตเรามีปัญหาการขับโพแทสเซียมก็ขับได้น้อยกว่าปกติเพราะนั้นการรับประทานผักที่มีโพแทสเซียมสูงก็เลยทำให้เกิดภาวะของโพแทสเซียมในโพแทสเซียมในเขาเรียกว่าในเลือดเนาะมันสูงมันส่งผลทำให้การเต้นของหัวใจอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักที่มีฟอสฟอรัสสูงก็เหมือนกันนะคะเป็นธาตุเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการสร้างกระดูกแต่ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงผักที่มีฟอสฟอรัสสูงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายและส่งผลให้กระดูกเปราะนะคะแล้วก็เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดได้นะคะเพราะนั้นคนที่ถึงบอกว่าคนที่เป็นโรคนะความดันไขมันในเลือดสูงในพวกนี้นะก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะผักที่มีโซเดียมสูงเนี่ยคุณผู้ฟังผักที่มีโซเดียมสูงมันอาจทำให้เกิดภาวะของการบวมน้ำและก็ความดันสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะเนื่องจากว่าไตเนี่ยไม่สามารถขับโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะผักที่มีการแปรรูปหรือผักดองนะคะเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมสูงนะผักดองพวกนี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะก็มาดูแลสุขภาพเราจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังกันนะคะที่เขาบอกว่าผักกาดเนี่ยผักกาดขาวเนี่ยนะคนเป็นโรคไตเนี่ยกินได้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่จำเป็นโดยไม่มีภาระต่อไตนะถ้าผักกาดขาวนี่คุณผู้ฟังมันมีใยอาหารสูงโพแทสเซียมต่ำนะคะเหมาะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกแตงกวาก็เหมือนกันแตงกวามันมีน้ำมากมันจะช่วยล้างสารพิษ
นะที่มีแร่ธาตุต่ำนะเหมาะสำหรับคนที่รับประทานชอบรับประทานผักสดแต่ก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะถ้าแตงกวาเราปลูกเองกินได้เพราะเราไม่ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีแต่ถ้าแตงกวาที่ซื้อก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งจริงๆนะผักบุ้งจีนเนี่ยมันมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่มันเหมาะสมควรจะต้มให้สุกก่อนกินนะก่อนรับประทานควรจะต้มให้สุกก่อนนะผักบุ้งจีนนะแล้วก็หล่ำปีเนี่ยกะหล่ำปลีนะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมต่ำนะสามารถรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงสุกนะคะสำหรับกะหล่ำปีนะถั่วงอกมีโปรตีนแล้วก็มีใยอาหารควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะคะถั่วงอกนะทำให้สุกก่อนหรือว่าบวบเนี่ยมันมีน้ำมากมีแร่ธาตุต่ำนะสำหรับคนป่วยที่เป็นโรคไตสำหรับบวบนะคะมะเขือนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีธาตุแร่ธาตุนี่ต่ำสามารถทับประทานได้นะหลายวิธีนะสำหรับมะเขือข้าวโพดอ่อนก็ดีค่ะนะคะข้าวโพดอ่อนเนี่ยมันมีใยอาหารสูงแร่ธาตุมีความเหมาะสมนะคะควรจะต้มสุกก่อนรับประทานนะสำหรับผักข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ข้าวโพดแดดอ่อนยังกินได้มีหลายอย่างในนี้ที่เรากินได้กันเยอะนะคะก็นี่แหละค่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการกินผักนะคะที่มันมีคือสรุปเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ฟังการเลือกรับประทานอาหารนะผักหรือทานผักเนี่ยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะกินได้แล้วให้ประโยชน์เสมอไปเพราะว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของไตได้เหมือนกันฉะนั้นนี่ต้องรู้นะคะต้องรู้ว่าโรคไตเนี่ยห้ามกินอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นด้วยไม่แพ้กับโรคอื่นๆเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องดูแลนะคะดูแลด้วยตัวเองไม่มีใครมาดูแลเราได้มากมายหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละคนมีภาระมีหน้าที่ของคนทุกคนมีภาระมีหน้าที่นะของตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองนะคะออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะใครอาหารอะไรชนิดไหนผักชนิดไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกไปก็ต้องทำกันให้ได้นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถจดเบอร์โทรแดงไว้นะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่นะคะเชิญค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เมื่อสักครู่มีคุณฟังโทรเข้ามาตอนพักเบรกเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของ อยากรู้เรื่องของกรดไหลย้อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยบางทีมันจะมาจากภาวะของกรดจากโรคกระเพาะอาหารแล้วมันก็ไหลย้อนขึ้นมานะไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณตรงกลางอกเนี่ยมันจะมีอาการเรอนะเริ่มเปรี้ยวนะจุกแน่นคอบางคนก็มีอาการไอแล้วเกิดอาการไอแบบเรื้อรังแล้วก็ไอแบบมีเสียงแหบนะคะบางคนเนี่ยไอเป็นร้อยวันเลยคุณผู้ฟังไอร้อยวันนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องโรคหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกดไหลย้อนก่อนนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยของคนที่เป็นกดไหลย้อนก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารในการนอนนะคะการใช้ยาทีนี้การรับประทานอาหารเนี่ยก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันเผ็ดๆนะคะชากาแฟนะคะพวกเนี้ยนะก็ต้องดูแลนะคะว่าห้ามกินแล้วนอนเนี่ยพวกอาหารต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะมีแสบร้อนกลางอกเนาะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันร้อนนะคะร้อนบริเวณลิ้นปี่นะบางคนก็ลามมาหน้าอกหรือว่าลำคอนะคะบางคนมักจะเป็นแบบหลังจากที่เรากินข้าวกินอาหารใหม่ๆนะคะเราก็เริ่มเป็นมีอาการบางคนมีอาการเลอเปรี้ยวมีน้ำรสเปรี้ยวๆหรือว่าขมๆเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาในปากของเรานะคะแล้วก็แน่นจุกแน่นคอนะคะรู้สึกเหมือนมันมีก้อนติดอยู่ในคอกลืนก็ลำบากนะคะมีอาการไอเรื้อรังนะคะมีอาการแสบเสียงแหบนะอาจจะเกิดจากการระคายเคืองของกรดที่ย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ท้องอืดแน่นท้องมีลมในกระเพาะนะอันนี้ก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนจนบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บหน้าอกนะคล้ายกับคนที่เป็นโรคหัวใจแต่ไม่ได้เป็นจากอาการระคายเคืองของกรดนะแต่มันจะมีการเจ็บหน้าอกมันมีความคล้ายคนที่เป็นโรคหัวใจนะแต่ก็คือเป็นอาการของกรดไหลย้อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปรับเปลี่ยนการพฤติกรรมการกินนะเลี่ยงอาหารมื้อหนักๆเลี่ยงอาหารมันอาหารรสเผ็ดจัดช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคาเฟอีนกาแฟน้ำอัดลมพวกนี้ต้องเลี่ยงนะคะปรับเปลี่ยนเลี่ยงหรือว่ากินให้น้อยลงนะหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนไม่ควรจะกินอาหารเสร็จแล้วนอนนะควรที่กินอาหารไปแล้วสัก3ชั่วโมงนะแล้วก็ค่อยนอนแล้วเวลานอนนี่ให้นอนแบบว่าหนุนหัวให้เตียงให้มันสูงขึ้นนะ 6-8 นิ้วก็ได้นะคะให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันนอนราบกับพื้นบางทีมันอาจจะไหลย้อนกลับมานะคะในกดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเผื่อหมอเขาให้ยามานะกินยาตามคำสั่งของหมอคำสั่งของแพทย์นะเขาอาจจะให้ยาแบบยาลดกดมาหรือยาแบบพวกปรับการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งยาชนิดที่ต้องกินตามหมอสั่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีแสบคอมีหลายอย่างนะเราก็สามารถกินน้ำว่านหางจระเข้เข้าไปลดการอักเสบนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยสมานตรงคอเราเนี่ยค่ะได้เหมือนกันนะคะต้องทานเลยค่ะเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็4ขวดแต่ถ้างบไม่พองบน้อยก็เอาไปทีละ2ขวดก็ไม่ว่ากันเนาะถ้า4ขวดแล้วก็มีเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพของเราได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าน้ำหนักตัวเราเยอะเกินไปถ้าหากมีน้ำหนักตัวลดเกินไปก็มีการภาวะน้ำหนักคือลดน้ำหนักบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ลดโภภาพนะเราไม่แนะนำให้คุณลดแบบอาหารแบบโภภาพที่ไม่กินเลยอะไรเงี้ยกินค่ะแต่กินให้น้อยลงแค่นั้นเองนะคะต้องกินทุกมื้อแหละ
แต่กินให้น้อยลงสิ่งที่สำคัญคือเลิกก็คือควรจะเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เรื่องนี้สำคัญเลยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยควรจะเลิกนะสูบบุหรี่กับเลิกแอลกอฮอล์ใครเลิกไม่ได้ก็สุขภาพก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเรากินน้ำว่านหางจระเข้มันก็ช่วยชะลอได้เหมือนกันนะแต่ที่สำคัญถ้าเลิกได้พวกบุหรี่แอลกอฮอล์นี้จะดีมากๆเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอาการนะถ้าสมมติว่ามันมีอาการแบบอาการเรื้อรังนะคะหรือว่ารักษากันเองแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยนะก็ต้องไปดูแลให้เขาตรวจสอบรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าเกิดเป็นกรดไหลย้อนเป็นมีการอักเสบข้างในแล้วมันมีความเสี่ยงต่อการอย่างกระเพาะอาหารนี่ก็มีความอักเสบในการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะได้หรือลำไส้เรามีปัญหามีการแสบมีการเขาเรียกว่าถ่ายไม่ออกหรือลำไส้เริ่มแปรปรวนเดี๋ยวถ่ายไม่ออกเดี๋ยวท้องเสียอันนี้อาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอาจจะมีภาวะของลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนหรือมะเร็งลำไส้ได้เหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังต้องคอยดูแลเอาละค่ะนะทานน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาน้ำว่านของเราเนี่ยนะคะมีน้ำว่านเป็นน้ำว่านแท้ๆเลยนะคะเป็นเนื้อแท้จากเขาเรียกว่าสายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกามีความเข้มข้นของน้ำว่านเนี่ยของเนื้อว่านเนี่ย 99.57% นะเวลาเราทานแล้วเนี่ยนะคะคือเราเป็นน้ำว่านที่มันไม่ผสมน้ำหลายคนบอกว่าทำไมมันราคามันสูงก็เราไม่ได้ผสมน้ำมันเป็นเนื้อว่านโดยตรงเลยค่ะคุณฟังแล้วก็เพิ่มสารอาหารเข้าไปนะคะมีสารอาหารกว่า200ชนิดก็เลยทำให้หลายคนทานแล้วรู้สึกดีขึ้นหลายคนทานแล้วรู้สึกมีพลังมีแรงนะคะมีการขับถ่ายที่ดีลำไส้ที่ดีขึ้นนั้นคนที่กินนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นประจำลำไส้จะสะอาดนะคะลำไส้จะสะอาดแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะดีนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยทานนะเด้งแนะนำเลยนะคะทานน้ำว่านหางจระเข้จะช่วยบำรุงสุขภาพตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารกันเลยทีเดียวนะคะการขับถ่ายดีขึ้นฆ่าเชื้อในลำไส้นะสมานแผลข้างในนะคะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนี่คืออาหารนะที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารของร่างกายเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพของร่างกายนะคะร่างกายแข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงนะปากคอเลยไล่ไปเลยนะคะใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยทานดังแนะนำให้ลองทานดูนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทานอาหารอร่อยอร่อยได้ไม่เต็มที่อ่ะนะคะทานอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนอาหารไม่ย่อยนะเหมือนไม่มีลมในท้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจมาทานน้ำว่านหางจระเข้ถ้าหากเราต้องการเครื่องดื่มที่มีสุขภาพดีนะคะทุกเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพถ้าเรามีความเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนหรือว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

ลดการระคายเคืองแล้วก็บรรเทาอาการแสบกลางอกได้นะคะช่วยมันก็ยังจะไปช่วยระบบนะดูแลระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะใครที่ทานแล้วจะรู้สึกเลยอาการของกรดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะลดอาการแสบท้องนะก็ดูแลสุขภาพนะคะคุ้มค่าเกินราคาลำไส้ก็ดีขึ้นอาการแสบร้อนในท้องก็ลดลงขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะทำไมเราหลายท่านเนี่ยถึงสั่งซื้อเป็นลังยกลังเลยนะซื้อทียกลังเลยเหมือนคุณณัฐยาเนี่ยค่ะคุณณัฐยาที่อยู่บ้านกลุ่มนะคะท่านก็สั่งเป็นยกลังเหมือนกันนะคะก็เคยสั่งไปแล้วยกลังบางทีเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ4ขวดบ้างนะคะ6ขวดบ้างนะทุกวันนี้สั่งยกลังกันเลยค่ะนะก็ขอพระคุณลูกค้าทุกคนนะคะเราไม่ต้องทนทรมานกับอาการของกดไหลย้อนจุกเสียดอยู่แล้วนะอีกต่อไปนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยในการดูแลโรคเขาเรียกว่าดูแลโรคกดไหลย้อนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะในการที่จะลดการอักเสบที่หลอดอาหารน้ำว่านหางจระเข้ช่วยลดอาการลดการเขาเรียกว่าลดการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะในว่านหางจระเข้เนี่ยมีสารโพลีแซคคาไรด์จำนวนมากนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบอยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยขายดิบขายดีมากเลยคุณผู้ฟังนะหลายคนก็อยากจะให้เราได้ดูแลนะไม่ต้องรออีกต่อไปกันคุณผู้ฟังถ้าแค่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบพวกนี้เราก็ดูแลกันได้นะคะคนที่กินน่ะจะรู้เลยนะคะเพราะว่าการที่เรากินน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีเนื้อว่านหางจระเข้แท้ๆเลย 99.57% มาตรฐานระดับสากลแล้วดื่มง่ายกลิ่นลิ้นจี่ค่ะคุณผู้ฟังทานง่ายๆเลยนะวันก่อนยังไปเขาย้อยเนาะนะไปบ้านลาดไปเขาย้อยลิ้นจี่สายพันธุ์แดงแวะซื้อลิ้นจี่ที่สมุทรสงครามเนาะเขาเรียกสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่มาจากจังหวัดน่านเอามาปลูกที่สมุทรสงครามนะเนื้อหมูที่นี่ดินดีมากเนื้อเยอะหวานนะกินลิ้นจี่เราก็เหมือนเรากินน้ำว่านนะเหมือนเราได้กินลิ้นจี่พอเรากินลิ้นจี่เราก็คิดถึงน้ำว่านหางจระเข้นะคะเนี่ยค่ะเป็นกินง่ายนะคะใครที่กินลิ้นจี่ได้กินน้ำว่านหางจระเข้ได้แน่นอนนะคะบางคนบอกว่ามีหลานอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาไม่ค่อยถ่ายเลยนะคะเขารู้สึกเขาไม่ค่อยถ่ายแล้วเขาแบบอึดอัดหน้าท้องเนี่ยสามารถกินน้ำว่านได้ไหมนั่นก็บอกว่ากินได้อาจจะกินเช้าครึ่งแก้วนะคะก่อนนอนให้น้องกินครึ่งแก้วก็ได้นะคะแต่ผู้ใหญ่อาจจะกิน1แก้วถึง2แก้วมันจะมีแก้วเล็กๆอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังเป็นแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเหมือนแก้วเป๊กอะใครที่เคยเห็นที่เขาขายดองยาดองนะคะเขาก็หรือว่าเหล้าของเหล้าขาวเนี่ยเห็นแก้วเนี่ยเป็นแก้วที่กินนะนั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็คือถ้าเต็มแก้วเนี่ยจะมีบรรจุได้40ซีซีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้กินประมาณ30ซีซีเนาะแต่แดงๆเนี่ยกินได้ถึง40พอถึงตัวใหญ่นะบางทีแดงก็กิน2แก้วเช้า2แก้วก็นอน2แก้วมันก็ทำให้เรานอนหลับง่ายมากคุณผู้ฟังคือบางคนเนี่ยอย่างบางทีเราทำงานมันเหนื่อยเราก็อยากพักผ่อนการนอนให้เพียงพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณผู้ฟังนะคะผิวพรรณก็จะดีหน้าตาก็จะเต่งตึงนะเมื่อวานนี้ดูรายการเดี๋ยวรายการหนึ่งมีดูดาราคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขานอนตั้งแต่2 ทุ่มคือ2 ทุ่มเขานอนแล้วคือดาราคนนี้เขาดูเมื่อวานเนี่ยแดงๆจำชื่อไม่ได้นะแต่แดงไม่ค่อยได้ดูหนังดูละครกันสักเท่าไหร่เพราะแดงทำงานแล้วแดงก็ไม่ค่อยได้ดูเขาบอกว่าเขานอนอ่ะ2 ทุ่มเขานอนแล้วถึงเวลาเขาปิดไฟนอนแล้ว2 ทุ่มเขานอนอย่างนี้เป็นประจำแล้วจะตื่น4 ตื่น4 แล้วตื่นมาทำอะไรบางคนก็อาจจะตื่นมาแบบเข้าห้องน้ำบางคนอาจจะตื่นมาแบบคือมันได้นอนเต็มที่เนี่ย2 ทุ่มอ่ะคิดดู2 ทุ่มแล้วก็3 ทุ่ม

สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงตีสี่นี่เก้าชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้นอน7-9ชั่วโมงนะคะดาราท่านนี้เนี่ยหน้าตาเขาเต่งตึงผิวพรรณเขาดีมากเขาบอกไม่เคยไปฉีดโบท็อกไม่เคยไปฉีดไปทำโบท็อกไปฉีดอะไรต่างๆเนี่ยสารอะไรเข้าหน้าเลยแต่หน้าเขาเนี่ยเด้งมากเพราะเขานอนเต็มที่นอนมาละ9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเขาอาจจะออกกำลังกายทำโน่นนี่นั่นนะทำอาหารรอคุณสามีนะคะคุณสามีก็จะตื่นประมาณตีห้าเขาก็ทำอาหารเสร็จตีห้าแล้วก็ทำกับข้าวดูแลครอบครัวนะแต่เขานอนเพียงพอคุณผู้ฟังก็เลยทำให้เขาเนี่ยหน้าตาสดใสหน้าตาเต่งตึงมากมากเพราะนั้นใครที่สามารถทำแบบนั้นได้นะแดงบอกเลยว่าอายุไม่เป็นอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะแต่ว่าถ้าเราได้พักผ่อนเพียงพอผิวหน้าเราก็จะเต่งตึงมันจะมีการซ่อมแซมเซลล์ในขณะที่เราหลับร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าเราหลับตื่นๆเราก็จะนกซ่อมแซมเซลล์ไม่ค่อยได้หน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะแบบขี้หลงขี้ลืมปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อนะหลงลืมลืมก็คือบางทีนะถ้าเราตื่นมากลางดึกเนี่ยแล้วกว่าจะหลับได้นะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการหลับนะกว่าจะหลับได้เป็นชั่วโมงนะในช่วงชั่วโมงนั้นนะร่างกายเขาเรียกว่าซ่อมแซมเซลล์ได้น้อยมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยการใครที่ก็แล้วแต่ที่หลับได้แบบสนิทหลับได้แบบสนิทยาวเป็นนะกันคือยาวเลยอ่ะมันก็ทำให้สุขภาพของเราดีร่างกายซ่อมแซมเซลล์ตับเราก็จะทำงานได้เร็วจะดีขึ้นไตมันต่อเนื่องนะทั้งตับทั้งไตลำไส้อะไรต่างๆในขณะที่เราหลับเนี่ยทุกอย่างสมองเราก็เลือดก็จะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอเพราะมีการระบบการเผาผลาญทุกอย่างมันดีหมดระบบเคลื่อนการซ่อมแซมเซลล์เนี่ยมันก็เป็นในทางที่ดีเนาะนะคะไปถึงสมองอาหารเสริมอาหารที่เข้าไปก็แยกประเภทไปบำรุงสายตานะบำรุงสมองบำรุงเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอร่างกายมันก็มีเกิดการสมดุลนะสมดุลในร่างกายก็ทำให้สุขภาพเนี่ยดีสุขภาพแข็งแรงนะโรคภัยก็ไม่ค่อยมาเบียดเบียนเราหรอกเพราะว่าสุขภาพเราดีเรามีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเยอะนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกายเยอะถ้าป่วยก็จะป่วยเป็นโรคป่วยเนี่ยก็จะเป็นหนักก็เหมือนเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวเหมือนไม่เป็นอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายมันมีเขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะมันต่อต้านเชื้อโรคได้นะคะก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนอื่นที่ไม่มีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเพราะนั้นใครที่กินน้ำว่านหางจระเข้อยู่เป็นประจำเนี่ยจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาเป็นอะไรก็แป๊บเดียวนะวันก่อนนี่เลยช่วงไปเล่นสงกรานต์เนาะช่วงไปเล่นสงกรานต์ไปเจอแดดแล้วเจอน้ำแข็งเจอน้ำร้อนเจอน้ำแข็งเจอแดดโอ้โหกลับมาเนี่ยคุณผู้ฟังไปกับหลานไปคุมหลานนะหลานนั่นนั่งรถท้ายรถกระบะนะมีการเราก็ไปคุมกลัวเด็กนะเด็กมันมีทั้งเด็กเล็กเด็กใหญ่นะคะเด็กโตเราก็ไปช่วยดูนะเป็นห่วงหลานก็ไปกลับมาเนี่ยนะคะก็มาดูแลตัวเองนะกินน้ำว่านเลย2แก้วก่อนนอนกิน2แก้วตื่นมากินอีก2แก้วนะเอาคือเราเอาน้ำว่านไปด้วยของในรถไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีนะสุขภาพของเราดีขึ้นนะคะป้องกันได้ป้องกันโรคได้นะคะถ้าเรามีการที่ว่าดูแลสุขภาพนะเราก็เริ่มต้นที่เราค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นโรคต่างๆเนี่ยเราป้องกันได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันเยอะหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะดื่มน้ำว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าอาหารเสริมนะบำรุงดวงตาแล้วก็มีอาหารเสริมบำรุงร่างกายบำรุงดวงตาบำรุงสมองโทรเข้ามานะพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607
0544ใครที่อยากจะบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกมีปัญหาจุดไหนบำรุงจุดนั้นนะคะหรือใครอยากองค์รวมของร่างกายก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานใครที่ถ่ายไม่ออกลำไส้ไม่ดีนะเป็นกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะคะคนที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานน้ำว่านหางจระเข้ได้ไหมเขาเรียกการป้องกันไงคะป้องกันก่อนนะป้องกันดีกว่าแก้เราจะมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะปลอดโรคปลอดภัยดูแลสุขภาพได้นะช่วงนี้แหมช่วงนี้ก็มีหลายคนนะคะที่อยากจะให้เราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็อย่าไปตากแดดมากเดี๋ยวหนึ่งแหละตัวดำเนาะนะบางคนตากแดดมากแล้วเจอแดดบางทีก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนๆเนี่ยนะก็มันเป็นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะหนีแดดเนี่ยหนีแดดมาทั้งชีวิตแล้วล่ะนะคะบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายเนี่ยบางคนถ้าร่างกายของเรามีการป้องกันนะคะป้องกันให้ดีป้องกันหลายๆอย่างแดดในแดดมันดีค่ะมันมีวิตามินดีนะคะมันมีวิตามินดีแล้วก็มาดูแลกันนะคะใครที่อยากจะให้เรามองเขาเรียกสายตานะสายตาเนี่ยตอนเนี้ยตาเราน่ะอย่าไปออกแดดโดยตรงนะคะเพราะมันจะทำให้ตาเราเนี่ยไม่เกิดการพร่ามัวได้เหมือนกันนะตาเราถ้าเกิดเจอแดดบ่อยๆเจอแดดมากๆเจอเป็นประจำนะคะแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะมันจะไปทำให้ตาเราเนี่ยเกิดเขาเรียกภาวะเกินเป็นต้อกระจกนะมีสารแสงอุลตราไวโอเลตมันสะสมในที่ตาเราบ่อยๆต่อผสมทุกวันทุกวันทุกวันมันทำให้เกิดเป็นต้อกระจกตาก็เริ่มพร่ามัวนะคะเป็นเหมือนกับขาวๆนะเป็นขาวๆมันมาอยู่ที่ขอบตาดำของเราแล้วก็ลามเข้าไปเรื่อยๆลามเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งไปปิดตรงเลนส์ตาของเราทำให้ตาเรามันเหมือนกับมีหมอกมีควันมาบังมองอะไรก็ไม่ชัดมองอะไรก็แบบไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราไปลอกเนี่ยนะคะมันต้องรอให้มันสุกก่อนเราแนะนำเลยจริงๆนะเพราะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยจอประสาทตามันจะเสื่อมที่เขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเลนตาเริ่มเสื่อมเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เกิดจากการที่เป็นเบาหวานนะเกิดจากการที่เรากินยาไปเยอะๆเนี่ยค่ะยาพวกเนี้ยยาเบาหวานยาความดันยาลดไขมันก็ทำให้เกิดแม้กระทั่งสเตียรอยอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่กินยาสเตียรอยอยู่เป็นประจำมีค่ะฉีดยาสเตียรอยเป็นประจำก็มีค่ะก็คือคนที่มีโรคเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิแพ้โรคทารัสซีเมียนะพวกนี้เขาหรือแม้กระทั่งไทรอยกินยาพวกนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะของตาเนี่ยเริ่มมีอาการมัวตามัวไตตาตับเพราะยาเนี่ยพวกสเตียรอยทั้งหลายเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับทั้งไตทั้งตาทั้งตับตับก็จะเริ่มมีปัญหาไตก็เริ่มมีปัญหาตาก็จะเริ่มพร่ามัวคนที่กินยาพวกนี้นะคะไปนานๆต่อเนื่องกันหลายปีจะมีปัญหาแบบนี้เลยนะคะต้องระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติอาหารเสริมก็จะเป็นอาหารที่เขาสกัดมาจากพืชนะจากพืชจากผักผลไม้นะที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานะหรือมีประโยชน์ต่อสมองมีประโยชน์คือแต่ละชนิดนี่มันแยกกันคุณผู้ฟังแยกกันอาหารเสริมบำรุงสมองก็จะเป็นแบบนึงอาหารเสริมบำรุงดวงตาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะอาหารเสริมบำรุงร่างกายก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะนั้นเขาจะมีแต่ละชนิดมันจะมีแยกกันไปนะคะเราไม่ดีตรงไหนนะคะตาเราไม่ดีแล้วก็บำรุงดวงตาไปไตตาตับเนาะหรือว่ากระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนอ่ะโทรมาค่ะคุณผู้ฟังมองดูเวลาจะหมดอีกแล้วใครที่สนใจก็จดเบอร์โทรดังไว้แล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607
0544วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก

0: ส่วนความสว่างทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการดีให้ตรงเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกา

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะกับรายการยิงให้ตรงเป้าวันนี้ผมมาทำภารกิจข้างนอกนะครับก็เลยมาอยู่แถวๆลาดกระบังเนี่ยก็มาเอายาแล้วก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับการสนทนาประชุมกันอะไรกันต่างๆตอนนี้อยู่อะไรเขาเรียกมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารและลาดกระบังหายากมากก็เรื่องของการประชุมสัมมนาเรื่องสุขภาพร่างกายเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องหาอะไรที่มันมีประโยชน์เพื่อจะไปถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับได้ฟังได้รู้ได้ว่าทุกวันนี้เรามีปัญหาเยอะในเรื่องของการรักษานะครับเพราะถ้าเราไม่เพิ่มความรู้จะฟังแต่โฆษณาเชื่อแต่โฆษณาอย่างเดียวเนี่ยเราจะเป๋หมดเลยเพราะว่าการกินอาหารการกินยาการดูแลสุขภาพเนี่ยทุกวันนี้มันก็สับสนวุ่นวายเหมือนกับการเมืองนั่นแหละหาที่ลงหาที่จับหาที่สรุปไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆมันวุ่นวายไปหมดในบ้านเราครับงั้นผมไม่อยากให้ท่านผู้ฟังที่เจ็บป่วยเนี่ยนะต้องไปซื้อยาบริโภคแล้วก็ไม่ตรงเป้ารักษาไม่หายสักทีบางคนเป็นจนแก่จนเฒ่าแล้วก็หายาที่มันตรงโรคไม่หายเยอะมากฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันต้องมาพัฒนาตัวเราเองด้วยว่าเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเราอายุเท่าไหร่นะแล้วก็เรามีโรคประจำตัวเนี่ยอะไรบ้างเราถึงจะเข้าใจว่าเราจะรักษายังไงจะกินยายังไงจะกินยาแบบไหนแล้วทำไมกินเป็นปีๆกินเป็นนานๆเป็น10ปี20ปีแต่มันไม่หายแล้วก็ตายกันหมดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเรายิงไม่ตรงเป้าฉะนั้นทุกวันนี้มันอาหารการกินแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยมันก็เพี้ยนไปหมดแล้วมันเพี้ยนไปก็หมายความว่าอะไรก็ได้ที่อยากขายพูดไปเรื่อยๆโฆษณาไปเรื่อยๆขายดาราขายนักแสดงขายโฆษกดีเจแล้วก็ว่าไปมายืนยันมานอนยันอะไรต่างๆแต่ว่าพอเอาไปรับประทานหรือว่าใช้แล้วเนี่ยแต่ละโรคเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเรากินยาความดันไขมันเบาหวานเนี่ยกี่ปีก็ไม่หายกี่ปีก็ไม่หายแต่เราก็ยังกินอยู่เพราะว่าเราไม่มีตัวเลือกไอ้นี่มันฟรีบางที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ฟรีแล้วแหละเขาก็เริ่มคิดตังค์แล้วเพราะว่างบประมาณของรัฐบาลมันล่มสลายหมดหลายๆอย่างบางแห่งเขาเลิกบางแห่งเขาเลิกบัตรบางแห่งเขาเอามารวมกันดังนั้นคนที่เคยใช้บัตรคนจนเคยที่ใช้บัตรรักษาอะไรต่างๆอ่ะมันก็ไปโรงพยาบาลนั้นไม่รับโรงพยาบาลนี้ไม่รับเป็นอันว่าเราต้องลำบากนี่แหละครับที่มันจะต้องหาทางต่างๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันพรุ่งนี้ผมว่าจะไปเนี่ยจะต้องไปสกีแวะไปเลยขับรถเลยไปนู่นเลยครับเข้ามาทางนครนายกเข้ามาปราจีนบุรีจริงๆจะต้องไปพรุ่งนี้เพราะว่ายังไม่มีใครโทรมาคุยหลายๆคนก็จัดยาไปให้หลายคนแล้วแต่ว่าเขาบอกไม่ต้องมาหรอกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไกลกันไอ้นู่น50 โลนี่30 โลแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านแต่แรกมันจะลำบากสำหรับผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงวัยแล้วเนี่ยจะขับรถวันนี้ก็ขับเป็นร้อยๆกิโลหลงทางออกไปนู่นนะครับไปนครนายกไปบ้านสร้างไปมาหมดแล้วปราจีนบุรีไปแผ่ถึงชาวไปยังไม่ได้นัดเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าวันนี้จะมาที่ลาดกระบังซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอะไรเนี่ยเจ้าคุณทหารลาดกระบังอ่ะเขาเอาคนผลิตยาของผมนี่แหละเขามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเขามาสัมมนาตรงนี้แล้วเขาก็ให้ผมแวะมาเอาว่านดารามาเอาอะไรต่อมีอะไรแต่นี้เขามาตั้งแต่เมื่อวานไอ้เราก็ขาไม่ค่อยดีเมื่อวานก็มีปัญหาเรื่องที่ทางเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆก็ยุ่งตลอดมันไม่จบสักทีแต่เมื่อวานมันจบตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ว่าเรื่องที่ไม่จบก็คือว่ารายการยิงให้ตรงเป้าเนี่ยมันก็ต้องหายามันก็ต้องหาสมุนไพรดีๆอยู่แล้วเขาทำมาหลายอย่างแต่ตอนนี้เขาพักประชุมแล้วแต่ผมก็ยังหาคณะต่างๆที่เขาลายให้ผมมาเอาเนี่ยเพราะมันกว้างขวางใหญ่โตมากครับได้ตรงเจ้าคุณลาดกระบังคุณทหารลาดกระบังเนี่ยนะแล้วต้องมานั่งอยู่ริมถนนใกล้ๆมหาวิทยาลัยนี่แหละแล้วก็จอดรถแล้วก็เปิดเอาวิทยุเอาก็ฟังไม่ชัดก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือรายงานข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าช่วงที่เขาประชุมสัมมนาเนี่ยเขาพักกินข้าวกัน แต่ผมไม่ได้พักหรอกครับยังต้องนั่งมาพูดกับท่านก่อนเดี๋ยวว่าเอ๊ะธรรมศักดิ์ไปไหนเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอยู่หรือรู้อยู่อะไรก็ว่าไปก็เข้าไปในหนองจอกหนองจอกอะไรพวกนี้นะมันเราก็ไม่เคยมาถนนมันตัดใหม่มันติดกับถนนฉลองกรุงอ่ะออกไปหลายที่มันก็มีหลงนะคนเราแก่แล้วมันลืมแต่ก็หาจนเจอแล้วครับเจอสถานที่แล้วแต่ว่ายังไม่เจอคุณหมอที่เขาทำยาแล้วเอายาใส่รถตู้มาด้วยเขามาสัมมนาด้วยผมก็จะมารับยาตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากจะไปนั่งฟังคงไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วแหละแต่ว่าเอายากลับก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าเวลามันหมดแล้ววันนี้ผมก็ต้องไปส่งยาแถวๆพุทธบูชาที่อยู่แถวๆวัดใหญ่ล่มนะแถวพระราม2อีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปออกจากนี่ก็ต้องไปส่งยาอีกเพราะว่ามีคนเป็นเบาหวานรอยาอยู่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจบจากรายการนี้แล้วเดี๋ยวผมเจอคุณหมอที่เขาเอายามาจากร้อยเอ็ดแล้วผมก็เอาใส่รถแล้วผมก็จะไปวัดเจล่มแถวพระราม2เลยแล้วก็จะว่าไงก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าท่านโทรศัพท์มาพูดกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็เพราะว่าผมขับรถขับรถด้วยพูดโทรศัพท์ด้วยมันอันตรายแล้วรถมันเยอะรถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็นอกชานเมืองนะครับเลยฉะเชิงเทราเลยฉลองกรุงมาแล้วก็เลยทวินทวงเลยหนองจอกมาอีกมันไปหลายทางมันไปได้เยอะผมก็หลงทางแต่ที่ขับรถไปนี่แหละองค์ขลกองค์ลักไปบางน้ำปงน้ำเปรี้ยวอ้าวเลี้ยวซ้ายไปหลวงพ่อโสธรอ้าวเลี้ยวขวามาเข้าฉลองกรุงเข้ามาที่ทวินทวงเลยหลงกันใหญ่เลยนะครับก็เลยเก็บเป็นนั้นว่าอ้าวได้จัดรายการได้ส่งเสียงแล้วสบายใจแล้วแหละว่าอย่างน้อยท่านผู้ฟังก็รู้ว่าเกิดพรุ่งนี้ผมมีข้อขัดข้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยวันนี้ไปถึงแล้วครับปราจีนบุรีเนี่ยกับถึงบ้านสร้างแล้วถึงบางน้ำเปรี้ยวแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่อยู่ตรงนั้นเป้าหมายคือวันพรุ่งนี้ที่จะไปพบกับคุณแม่ประกอบนะครับที่อยู่อำเภอบ้านโพนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ว่าคงจะมีปัญหาแล้วก็คือคงจะก็ต้องงดเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านที่สั่งยาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ได้รับไปแล้วอันนี้ส่งไปแล้วอันนี้ส่งไปแล้วส่งไปแล้วเนี่ยมันอยู่อำเภอมันอยู่กันตั้ง30กิโล50กิโลแต่ผมจะไปแต่ละที่เนี่ยผมคงลำบากมากเพราะผมอายุเยอะแล้วตอนนี้ก็มีอาการป่วยขาเล็กๆน้อยๆขับรถขับลาก็ลำบากนะก็เล่าให้ท่านผู้ฟังสมมติว่าผมไม่ได้ไปนะครับผมต้องขอโทษด้วยสำหรับแต่ยังไม่ได้นัดหมายใครเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะโทรมาตอนที่ผมจะจัดรายการจบแล้วนะครับก็น่าจะได้คุยกันทีนี้เอาว่าตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถเปิดประตูอ้าๆไว้แล้วก็สนทนากับท่านผู้ฟังในรายการยิงให้ตรงเป้านะครับจัดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพื่อไปเจอคุณหมอนะครับก็หมายความว่าเจอคุณหมอแล้วนะครับก็หายห่วงว่าเราได้ยาแล้วเยอะเลยว่านได้ว่าน108หรือจะเป็นยาไตนะครับก็ได้เยอะเพราะเขามาให้จาก101เขามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็มีภาระเรื่องโอนที่ดินโอนที่โดนทางที่ว่าที่ถูกโกงไปนั่นแหละก็ช่างมันผ่านไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดได้ทำซ้ำๆเอาว่าเราดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกินยาให้มันตรงเป้ากินยาให้มันหายเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรอีกต่อไปครับท่านผู้ฟังครับถ้ากำลังอยู่กับรายการจริงให้ตรงเป้ากับผม ฝากด้วยจ้ะอันนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนะครับอยู่แต่ในรถเดี๋ยวจะแวะก็ไปกล่าวแวะเพราะว่าถนนมันกว้างขวางรถมันเยอะมากแล้วก็นี่กินยามาหน่อยก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็เนี่ยชีวิตมันต้องลำบากอย่างนี้แหละครับมันเกิดมาทำไมมันไม่พ้นเวรทำเสียทีก็ยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ว่าเหนื่อยกับแพทย์ผู้ฟังเหนื่อยกับแฟนเหนื่อยกับคนที่ป่วยเจ็บเนี่ยผมไม่เป็นไรเพราะบางคนเขากินแล้วเขาหายแล้วเขาก็มีความสุขนะครับอย่างคุณโคศกเก่าๆที่กินยาผมเนี่ยนะครับก็หายไปหลายคนแล้วในวันนี้ก็มีนักข่าวมาอีกคนนึงนะครับกดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนักข่าวรุ่นเก่าอายุ81ปีแล้ววันนี้ก็เป็นไหลโลกหนังสือพิมพ์อะไรไทยๆพิมพ์ไทยอะไรสักอย่างเนาะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อายุ81แล้วโลกเยอะเหลือเกินโลกตั้งหลายโลกนะครับได้ไลน์มาติดต่อผมมาเป็นเวลาหลายวันติดต่อไม่ได้อยากจะเจอยาดีจะได้ยาดีนะครับก็มันอยู่ยังจดยังไม่ได้จดชื่อมันอยู่ในโทรศัพท์ว่าเพิ่งเจอแกก็ตามหาผมมาเป็นอาทิตย์ว่าธรรมศักดิ์ที่อยู่ยังไงโทรศัพท์มันก็รับไม่ได้บางทีมันมีปัญหาขัดข้องเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งไม่เล่นไม่เก่งโซเชียลด้วยกดผิดกดถูกคนนู้นลบไปคนนี้ลบมามันก็กลายเป็นปัญหา ต้องมานั่งไล่ต้องให้คนที่เขาทำรูปเป็นต้องทำช่องเป็นต้องทำYouTube หรือต้องทำกดไปในโลกโซเชียลยังไงวันนี้ผมยังไม่คล่องยังไม่แคล่วก็กดผิดกดถูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการค้าการขายการโฆษณากันเลอะเทอะแม้กระทั่งการหาคู่หาอะไรกันต่างในเว็บในโซเชียลเนี่ยนะครับคนอยากมีผัวคนอยากมีเมียคนอยากมีอะไรเยอะมันมากมายไปหมดนี่ก็แม่ไม้นี่ก็พ่อไม้ไอ้นี่ก็เด็กวัยรุ่นอยากหาผัวมันเยอะไปหมดอ่ะทีนี้มันกดแล้วก็มีโฆษณาเข้าไปเกี่ยวข้องกดผิดกดถูกไปเข้าทางเขาอีกเดี๋ยวไปเจอโซเชียลประเภทที่มันเป็นคอลเซ็นเตอร์พวกนี้อีกก็เรียกว่าพวกมิจฉาชีพก็จะลำบากเพราะเดี๋ยวนี้กดปั๊บเงินหายก็มีผมก็กลัวที่สุดไม่กล้าบางคนโทรมาหาผม5ครั้งผมไม่รับสายนะเพราะมันถือมันขึ้นบัตรแกรมสแปมสแปมผมก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเราก็ห่วงชีวิตของเราว่าถ้ากดไปเงินหายไปหมดแล้วทีนี้ผู้ร้ายมันเก่งมิจฉาชีพมันเก่งมันสามารถเอาเงินจากธนาคารของเราไปได้จะเงินมากเงินน้อยก็เราก็หาเงินมาด้วยแต่ลำบากฉะนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือถ้าไม่เก่งหลุดพลาดผิดพลาดไปกดผิดไปเข้าเป้าบัญชีเลี่ยนให้เล่นการพนันออนไลน์หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเสียโอกาสคือไม่อยากทำตรงนี้นะครับอธิบายให้ผู้ฟังได้ฟังว่าถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็พยายามนิดนึงนะครับก็หลายๆคนนะครับที่เป็นนักแสดงที่เป็นนักข่าวที่เป็นโฆษกวิทยุเนี่ยหลายๆคนก็กินยาผมไปแล้วก็บางคนก็หายแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับอย่างอะไรที่อยู่ราชบุรีนะอันนั้นก็เป็นโฆษกเก่าเหมือนกันนะมีหลายโรคเหมือนกันนะครับดีแล้วหายแล้วเขายังชั่วแล้วก็กินยามาหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็มันอยู่ในแฟ้มอยู่ในหนังสืออยู่ในสมุดชื่อผมมีหมดอ่ะหลายหมื่นชื่อแล้วแหละเป็นแสนแล้วละมั้งตอนเนี้ยฉะนั้นต้องเอามาด้วยแต่นี่วางรีบไปธุระโน่นนี่นี่นั่นก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับคือผมทำงานคนเดียวก็ไม่มีใครทำได้อย่างผมหรอกครับผมบอกให้ขับรถเองหายาเองโฆษณาเองแล้วก็ต้องมาประจุขวดยาเองคนผลิตเสร็จก็ส่งใส่ถุงใส่อะไรมาผมก็ต้องมานั่งติดสติ๊กเกอร์ผมก็นั่งมาขออย.มาก็มาทำอะไรมาทำโฆษณามาจัดรายการวิทยุโอ้เหนื่อยทั้งนั้นนะครับลูกเต้าเขาไม่เอาแล้วทุกคนเขาไม่สนใจสมุนไพรบางคนเขาก็เจ็บบางคนก็กระตายไปแล้วก็มีฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเรายังไม่ตายเรายังอยู่ได้นะครับก็ต้องทำกับท่านท่านที่กำลังหายาอยู่กินมา5ปีกินมา10ปีไม่ตอบโจทย์ไม่หายสักทีนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเจอกันให้ได้ครับถ้าบุญมีวาสนายังอยู่ยังไม่ต้องถือที่ตายก็อยู่กับผมไปก่อนเดี๋ยวผมจะหายาดีเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งปอดเป็นคนมีเป็นมะเร็งสมองเนี่ยผมก็สั่งยาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเอามาด้วยเมื่อเช้าก็มียานะครับยาที่จะไปล้างพิษล้างสมุนไพรต่างๆนะครับคุณหมอเขาอีกเจ้าหนึ่งเขาก็เอามาให้ผมก็รับยามาแล้วที่สังสิทธิ์แต่ตอนนี้ก็เลยมานี่ผมว่ากันไปครับท่านผู้ฟังครับท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านใส่ใจสุขภาพสักนิดนึงแล้วท่านก็หาสมุนไพรกินบ้างท่านก็จะไปกินแต่ยาเคมีอย่างเดียวจะไปกินอาหารมันที่มันปนเปื้อนสารเคมีอะไรต่างๆครับเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ของจีนนะแต่นี่มันกินเข้าไปแล้วมันอันตรายเพราะมันพ่นสารเคมีใส่เมล็ดใส่ลูกใส่เครือใส่ต้นอะไรต่างหรือไม่พวกส้มพวกองุ่นหรือจะเป็นทุเรียนมันป้ายมาเงี้ยเราก็ไม่รู้กินเข้าไปบางลูกบางสุกมั่งดิบมั่งในลูกเดียวอันนั้นสุกอันนี้ดิบบางคนก็เหมือนกันซื้อมา5โลกินไม่ถึงโลก็แข็งหมดแล้วอย่างเงี้ยนั่นเราจะโดนหลอกเยอะมากบ้านเมืองเรากำลังสลัมอะไรสะสมวุ่นวายหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเอาเป็นว่าผมก็เลยจะต้องบอกกับท่านว่าท่านจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะครับใครมีปัญหาถ้าโทรแล้วยังไม่ได้คุยแสดงว่าวันนี้ผมยังไม่เสร็จธุระเพราะเดี๋ยวต้องขับรถไปพระราม2อีกหลังจากรับยาจากที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารที่ลาดกระบังแล้วเนี่ยผมก็ต้องรีบขับรถไปอีกท่านคิดดูดิคนแก่อายุ81ย่างแล้วอ่ะใช่ไหมน้องยังต้องทำงานเหนื่อยยังต้องดูแลตัวเองยังต้องนี่มาคนเดียวขับรถคนเดียวต้องระวังซ้ายระวังขวารถก็เยอะมากมายก็กลัวอุบัติภัยท่องคาถาแล้วท่องคาถาอีกเนี่ยกลัวเหมือนกันครับเกิดเป็นอะไรไปตายคนอื่นก็ลำบากบางคนยังไม่ได้เริ่มรักษาเลยยังไม่ได้เริ่มกินยาเลยเงี้ยเราก็ต้องระวังนะครับก็ไข่ตอนนี้ห้อยพระเจ้าตากองเดียวครับก็ให้พระเจ้าตากให้เราตลอดปลอดภัยนะครับอย่างอื่นก็ไม่คิดอะไรคิดถึงตัวเองแล้วก็คิดถึงความปลอดภัยว่าแล้วต้องท่องคาถา พุทธังแก้วคราดธรรมังแก้วคราดสังฆังแก้วคราดใจใจเย็นๆนะลูกนะธรรมศักดิ์นะใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะรถมันเยอะคนมันเยอะปัญหามันเยอะเราไม่แก้ที่ตัวเราคนอื่นเขาไม่มาแก้ให้เราหรอกฉะนั้นอยากหายเป็นโรคอะไรก็ต้องใจเย็นๆมันหายทุกคนละครับถ้าหากว่าเราเกาถูกที่กันแต่ถ้ามันไม่หายก็แสดงว่าเราไปโดนเขาหลอกไปโดนเขาหลอกหลอกแล้วกินยาเสียเงินเสียทองบางคนไปผ่าตัดมาแล้วบางคนไปลอกตามาแล้วบางคนต้องไปล้างไตสามสี่วันหนสี่ห้าวันหนบางคนน่าสงสารมากตอนนี้ผมมียาทุกอย่างหมดแล้วผมไม่กลัวแล้วครับถ้าว่าได้สัมผัสอย่างน้อยก็สามเดือนหกเดือนท่านก็จะเป็นไทยไม่ต้องไปล้มไปหายตายจากหรือว่าไปสะตกหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้โรคระบาดก็เริ่มมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดโรคเอดอะไรต่างๆมันมาอีกแล้วไข้หวัดใหญ่มันก็มาอีกแล้วแล้วเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องการทะเลาะกันเรื่องหัวสวเรื่องโกงที่ดินอะไรต่างๆมันต้องคงหน้าด้านหน้าทนในพวกการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับว่ามันทำอะไรไปเอาอย่างเดียวคือเอาตังค์เอาอย่างเดียวคือเอาอำนาจเอาอำนาจแล้วก็ใช้ผิดนี่ก็จะกู้เงินจะกู้เงินจะสร้างถนนจะสร้างรถไฟรางคู่จากปากใต้เนี่ยหาเสียงอีกแล้วหากดหาเสียงกับคนใต้ชวนอาตาเปไม่เคยคิดแต่พอเท้าจะโดนจะไล่แล้วมันจะทำนู่นทำนี่แล้วมันกู้เงินไปจริงเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมันก็ไปทำนู่นทำนี่กินกันหมดแม้กระทั่งประกันสังคมแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลฉะนั้นเราไปพึ่งรัฐบาลไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะเดี๋ยวท่านไม่รู้ว่าโทรศัพท์มาแล้วไม่ได้คุยกันหมายเลขมีสองเบอร์นะครับก่อนผมจะจบรายการเพราะว่าตอนนี้ก็ชักจะคอแห้งแล้วหิวข้าวแล้วหิวน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็จดไปก่อนแล้วก็ยังท้อไม่ติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักพักนะครับช่วงบ่ายที่ผมไปส่งยาที่พระราม2แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะแวะกลับบ้านหรือยังไงก็ว่าไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มี2เบอร์089นะครับ089 057 1670นะครับ089 057 1670นะครับถ้าหากว่าท่านจำได้จดไว้ก่อนมีปากกามีดินสอมีกระดาษนะครับ089 057 1670ถ้ายังไม่มีเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็จดไว้อีกเบอร์หนึ่ง062 258 8478นะครับ062 258 8478ตอนนี้ผมจอดรถอยู่ริมทางด่วนริมทางมอเตอร์เวย์แถวเจ้าคุณลาดกระบังนะครับเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยวกลับไปใหม่เพื่อจะไปพบกันกับคุณหมอคือเขาประชุมพักกินข้าวนะครับแล้วก็ผมก็จะได้เอายาขึ้นรถแล้วผมก็จะได้ไปพระราม2นะครับเดี๋ยวก็ใครที่อยากจะได้ยาอยากจะได้อะไรต่างๆให้ชีวิตดีขึ้นให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกทรมานกินยามารักษามามันไม่หายมันไม่ตอบโจทย์ท่านเจอรายการยิงให้ตรงเป้าชีวิตท่านเจอของดีแล้วนะครับท่านก็เลิกดื้อเลิกประมาทแล้วก็เลิกฟังคนรุ่นคนนี้เชื่อสื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ท่านก็จะได้อยู่ได้สบายๆอีกหลายปีนะครับเอาละครับจดเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยนะผมก็จะเลิกและรายการวันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปในมหาลัยก่อนขอให้ท่านมีความสุขดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงนะครับป่วยต้องรักษามีปัญหาต้องแก้ไขยาสมุนไพรไทยๆมันช่วยได้หลายเรื่องหลายอย่างท่านอย่าดื้ออย่าประมาทนะครับต้องเข้าใจชีวิตเอาเจอกันนะครับยังไงก็โทรศัพท์มาแล้วก็ยังไงก็ไม่ได้เจอกันที่จะไม่ได้ไปยังไงก็ท่านที่ยังสั่งไว้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ที่สั่งเนี่ยผมส่งไปหมดแล้วพี่ธละเจริญผลอะไรพวกนี้แล้วก็อีกคนนึงเมื่อวานนี้ก็ส่งไปแล้วที่บ้านสร้างส่งไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังไม่ได้สั่งมาก็ค่อยว่ากันวันนี้ไปก่อนนะครับหมดเวลาจากรายการแล้วขอพระคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวกตเจ้าหน้าที่ทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รักตัวเองที่ดูแลตัวเองไม่ประมาทไม่ดื้อนะครับกินอาหารให้ระวังกินยากินอะไรต่างๆต้องระวังทั้งนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับอันตรายรอบด้านหมดไม่มีใครพูดความจริงมีแต่คนโกหกพกลมโกหกตอแหลกันทั้งนั้นโดยเฉพาะนักการเมืองและคนที่ทำสื่อและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนวันนี้ไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับร่วมให้กำลังใจและผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC คริสเตียนมีเดียและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นหน้าที่การงานไหมสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวนะครับสิ่งต่างๆที่เราเจอนะครับนะมันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเกินไปเดี๋ยวคุณฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังรอทุกคนนะครับมีโอกาสได้พูดได้คุยกันมีโอกาสได้หนุนจิตชูใจอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันที่เบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับ0865229688นะครับและก็รวมถึงจดหมายประสีบัตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จะคิดเขียนถึงทีมงานรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับนี่คือช่องทางของการคิดการเขียนกันเข้ามาเป็นจดหมายประสีบัตรที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งคุณผู้ฟังครับในการติดต่อสื่อสารกันตรงนี้กับทีมงานของเรานะครับอย่าลืมคุณผู้ฟังครับกิจกรรมล่าสุดนะครับในเดือนกันยายนนะครับที่คุณผู้ฟังจะส่งหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่อยากแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะอยากจะให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ลองที่จะแชร์ไอเดียหน่อยก็แล้วกันนะครับนะสิ่งที่พูดถึงนี่อาจจะยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าอยากจะเห็นอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อสังคมชุมชนของเราเดี๋ยวครับก็ฝากแชร์ไอเดียกันเข้ามาคุณผู้ฟังครับแบ่งปันสิ่งที่คิดและก็สิ่งที่อยากจะทำเพื่อสังคมเดี๋ยวครับหนึ่งเรื่องดีๆที่อยากแบ่งปันเดี๋ยวครับก็โทรบอกกันหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการพิมพ์มาในไลน์ก็ได้คุณผู้ฟังครับหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายไปสีบัตรก็ด้วยความยินดีคุณผู้ฟังครับทีมงานมีของที่ระลึกของรางวัลให้นะครับสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับบอกหน่อยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับว่าอะไรที่เราอยากทำเพื่อสังคมนะครับอะไรที่ดีๆที่อยากทำนะครับซึ่งทีมงานของเราก็พร้อมที่จะส่งกระเป๋าผ้าในประสงค์ให้คุณผู้ฟังได้รับกันในช่วงของเดือนกันยายนนะครับนี่คือกิจกรรมล่าสุดเลยทีเดียวนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณผู้ฟังครับถ้าหากใครถามก็จะตอบได้นะครับเรียนเพื่อจะรู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของการที่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับมันยังไงในเรื่องนี้นะครับทำไมไม่เคยได้ยินคนเขาพูดถึงกันนะครับนะนั่นน่ะสิคุณผู้ฟังครับซึ่งสิ่งที่ได้ยินมาก็มีแต่พึ่งตัวเองนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรียนให้รู้กันเป็นจริงๆคุณผู้ฟังครับกับบริบทคัมภีร์ทางไปรษณีย์นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังหมายแจ้งความประสงค์กันเข้ามาคุณผู้ฟังครับว่าต้องการอยากจะเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่คุณสุรมิตรและก็ทีมงานรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบพูดถึงนะครับ023913181 0239131181นะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับทีมงานของเรารอคุณผู้ฟังที่จะโทรกันเข้ามานะครับ

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของชีวิตคุณผู้ฟังครับมีบทความหนึ่งจากเพจที่มีชื่อว่า The Peasant Horse นะครับนะอ่านผิดอ่านถูกยังไงต้องขออภัยด้วยเพจของท่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่า Horse House นี่คุณผู้ฟังครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะครับน่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะครับ The Peasant House นะครับเขาบอกว่าสายทานของการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์เพราะอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนเป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันในแบบที่เราเองก็ไม่อาจไม่ทันได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ล้วนสัมพันธ์อย่างแยกไม่ขาดกับอดีตที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าและเส้นทางในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่กำลังพาเข้าไปสู่อนาคตเพราะเหตุนี้เรื่องราวของการเวลาจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจความโยงใยที่ร้อยรัดและเกี่ยวพันกับเรื่องราวและเวลาของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันหากต้องการให้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรอาจเริ่มต้นสร้างได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับโอ้นะว่าในเรื่องของสายทานของชีวิตนะครับที่ยังคงที่ต้องไหลต่อไปเหมือนเดิมนะครับคิดถึงคำว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครเนี่ยคุณฟังครับที่เป็นสำนวนสุภาษิตนะครับที่หมายถึงการเวลาและก็กระแสน้ำผ่านไปแล้วไม่เคยไหลย้อนกลับหรือว่าหยุดรอใครเนี่ยนะครับนะดังนั้นคุณฟังครับนี่คือคติเตือนใจนะครับเตือนให้เราได้เห็นคุณค่าของเวลานะครับอย่าปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับซึ่งหากจะทำสิ่งใดต้องรีบทำและก็ตัดสินใจให้ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าถ้าหากมัวแต่โอเออืดอาดเนี่ยคุณฟังครับอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญในชีวิตได้นะครับดังนั้นคุณฟังครับเมื่อสายทานเวลา

ซึ่งถ้าหากพูดถึงเรื่องของสายทานเวลาเนี่ยคุณฟังครับผมคิดถึงบทความของคุณพัทราภาจำแนกวุฒินะครับที่ท่านเขียนไว้เมื่อวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2553นะครับปีนี้69แล้วนะครับนะกี่ปีแล้วครับเนี่ยซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่าสายน้ำไหลไม่หยุดยั้งและไม่หวนกลับใบไม้ร่วงล่องลอยไปกับสายน้ำเหมือนเรือใบลำน้อยลอยจากฉันไปรับสายตาสู่ดินแดนใหม่ปฏิทินบนโต๊ะยังวางอยู่มันไม่เคลื่อนไหวแต่เวลาเดินไปเรื่อยๆฉันอยู่ตรงนี้แต่เธอเดินจากฉันไปสายน้ำยังบรรจบกันเธอยังพบฉันเรือใบลำน้อยลอยจากไปแล้วเธอก็เช่นกันกำลังจากฉันไปฉันไม่อาจห้ามสายน้ำให้หยุดไหลเหมือนเวลาเดินไปใครสามารถหมุนกลับรอวันลาลับเธอไม่ย้อนคืนมาเพียงความห่วงหาที่หวนมาเสมอฉันคิดถึงเธอลาจากไปห่างไกลกันตามสายทานเวลานี่คือบทความของคุณพัทราภาจำแนกวุฒินะครับท่านได้เขียนเอาไว้นะครับว่าเรื่องของสายทานเวลาที่พูดถึงนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับแม้เวลาจะผ่านไปแต่ขอให้ทุกช่วงวินาทีเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเราจะไม่เสียดายเมื่อมองย้อนกลับมานะครับและเราจะไปข้างหน้าด้วยความหวังความเชื่อและก็ความรักที่เป็นพื้นฐานของชีวิตนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขอให้เราก้าวและก็เดินต่อไปเราได้แค่ไหนแล้วก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคุณผู้ฟังครับมาทำร้ายจิตใจมาทำลายชีวิตของเรานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขอให้เราเก็บความทรงจำที่ดีๆในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตต่อไปนะครับอะไรที่เคยผิดพลาดพลั้งไปขอให้เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราในการที่เราจะเรียนรู้และก็เติบโตขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้อย่างมีคำตอบนะครับ

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายกับผู้สูงอายุคุณผู้ฟังครับก็คิดถึงสิ่งที่เคยแบ่งปันกับคุณผู้ฟังเมื่อหลายวันก่อนนะครับหลายวันหรือว่าหลายเดือนก่อนครับนะหรือว่าปีไหนครับเนี่ยแต่ว่าเหมือนคล้ายๆคล้ายๆนะครับว่าเคยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้าหากไม่อยากเจ็บป่วยนะครับนะผู้สูงอายุถ้าหากไม่อยากจะเจ็บป่วยแค่ปฏิบัติ22ข้อนี้ก็พอนะครับนะเหมือนเคยนำมาพูดแล้วเนาะนำมาย้ำเตือนกันใหม่ก็แล้วกันนะครับว่าในเรื่องของผู้สูงอายุถ้าหากไม่อยากจะเจ็บป่วยนะครับแค่ปฏิบัติ22ข้อนี้ก็พอนะครับมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ1คุณผู้ฟังครับเข้านอนเร็วหน่อยนะครับแหมนะดึกแล้วก็ยังไม่นอน ยิ่งทุกวันนี้มีสมาร์ทโฟนมีอะไรต่างๆเยอะแยะคุณผู้ฟังครับหน้าที่อาจจะชวนให้เรานอนดึกดีนะครับคุณผู้ฟังครับ1ละเข้านอนเร็วหน่อยนะครับ2คุณผู้ฟังครับทำอะไรช้าลงหน่อยนะครับบางคนนี่แหมรู้สึกว่าไม่ทันใจนะครับอยากจะทำอะไรให้มันเร็วกว่านี้นะครับไม่ได้ดังใจเลยประมาณนี้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับทำอะไรให้ช้าลงหน่อยนะครับ3คุณผู้ฟังครับกินอาหารน้อยลงหน่อยนะครับโอ้นะไม่ใช่ว่าจะจัดหนักจัดเต็มคุณผู้ฟังครับของโปรดอาหารอร่อยนี่นะครับนะกินอาหารน้อยลงหน่อยนะครับ4คุณผู้ฟังครับกินอาหารหลากหลายขึ้นมาหน่อยนะครับหลากหลายหน่อยก็แล้วกันนะครับเรื่องของการกินนะครับ5นะครับกินมื้อค่ำเร็วขึ้นหน่อยนะครับโอ้นะกินมื้อค่ำกันกี่โมงครับทุ่ม2ทุ่มนะครับบางคนอีกก็5โมงเย็นก็ทานอาหารเย็นแล้วนะครับโอ้นะทานมื้อค่ำเนี่ยเร็วขึ้นหน่อยนะครับ6คุณฟังครับกินอาหารร้อนหน่อยก็แล้วกันนะครับแม่นะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือยังใช้ได้อยู่นะครับกินอาหารที่ร้อนๆปรุงสุกใหม่หน่อยนะครับ7นะครับดื่มน้ำมากหน่อยนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่ดื่มเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะเคยนำมาย้ำกันเป็นประจำนะครับว่าต้องมีคุณผู้ฟังครับต้องมีขวดตั้งเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่หลงลืมนะครับว่าโอ้นะลืมดื่มน้ำเลยวันนี้นะครับแต่หากมองไปแล้วเห็นเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะจำได้ว่าต้องดื่มน้ำนะครับตั้งเอาไว้คุณผู้ฟังครับเรื่องของขวดน้ำหรือว่าภาชนะใส่น้ำที่เราสะดวกเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะป้าบุญชูมองเห็นโอ่งใช่ไหมครับนะก็ไม่ใช่ว่าจะดื่มทั้งโอ่งนะครับโอ้นะโอ่งเล็กนะครับโอ้นะองค์เล็กๆนะครับ 2-3 ลิตรนะครับนะดื่มได้อยู่นะดื่มน้ำมากหน่อยนะครับ8คุณผู้ฟังครับกินเกลือนิดน้อยลงหน่อยนะครับนะเรื่องของอาหารรสเค็มเนี่ยคุณผู้ฟังครับน้อยลงหน่อยนะครับกินเกลือน้อยลงหน่อยนะครับ9คุณผู้ฟังครับออกกำลังกายมากหน่อยนะครับ10นะครับใจกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนะครับนะ11คุณผู้ฟังครับโรแมนติกให้มากหน่อยนะครับแหมนะคุณผู้ฟังทางด้านนครปฐมนะครับก็โรแมนติกให้มากหน่อยก็แล้วกันนะคุณลุงคุณป้าของผมนะครับ12นะครับเอ่ยถึงชื่อเสียงผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับ13คุณฟังครับรู้จักเพียงพอเนี่ยให้มากขึ้นนะครับ14ลืมอายุสักหน่อยนะครับโอ้นะหลอกตัวเองว่า14อีกครั้งนะก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะคุณลุงคุณป้าของผมนะครับ15นะครับยุ่งกับเรื่องจุกจิกน้อยหน่อยนะครับ16คุณฟังครับไม่ว่าเรื่องอะไรต้องปล่อยวางลงหน่อยนะครับ17นะครับคบเพื่อนมากหน่อยนะครับนะไม่ใช่อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เพื่อนที่พูดถึงเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเพื่อนอายุมากกว่าเราก็ได้นะครับน้อยกว่าเราก็ได้นะครับ18นะครับยิ้มให้มากหน่อยนะครับ19มีงานอดิเรกหลากหลายหน่อยก็แล้วกัน20นะครับแต่งตัวให้ดีหน่อยนะครับแต่งตัวให้ดูดีเนี่ยคุณฟังครับนะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวตลอดเนี่ยนะครับนะอะไรก็ได้เนี่ยคุณฟังครับโอ้นะวันนี้แต่งตัวให้ดูดีหน่อยนะครับ21นะครับเที่ยวให้มากหน่อยนะครับแม่นะแต่งตัวดีปุ๊บเนี่ยออกเที่ยวเลยนะครับเที่ยวให้มากหน่อยนะ22คุณฟังครับปล่อยตัวตามสบายหน่อยนะครับโอ้นะอาจจะอยู่ในกรอบอาจจะอยู่ในกฎในเกณฑ์มากไปหน่อยนะครับวันนี้ปล่อยตัวตามสบายหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่คือ22ข้อที่คนปฏิบัตินะครับถ้าหากไม่อยากเจ็บป่วยสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะบางอย่างก็ให้มากขึ้นนะครับบางอย่างซึ่งบางอย่างก็ให้มากขึ้นหน่อยนะครับบางอย่างก็ให้ลดลงหน่อยนะครับนะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของ
กิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณฟังครับก็มีผลต่อเรื่องของปัญหาสุขภาพที่จะตามมานะครับนะอาจจะต้องโบกลาบ๊ายบายปัญหาสุขภาพไม่เจ็บป่วยเลยเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะอันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันกับที่นี่ตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนี่คือรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมเยเรมีนะครับเยเรมีเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับดูด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่29ข้อที่11นะครับข้อเดียวเท่านั้นคุณฟังครับดูด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่29ข้อที่11ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับเยเรมีบทที่29ข้อที่11นะครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยเดี๋ยวครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับนะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้เนี่ยคุณฟังครับโอ้นะแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราเดี๋ยวครับแผนการนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพนะครับไม่ใช่เพื่อทุกขภาพอย่างที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกนะครับชีวิตของเราวันนี้คุณผู้ฟังครับให้อยู่ในแผนการการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ให้เรามั่นใจในการที่จะวางใจในพระองค์ด้วยนะครับว่าแผนงานของเราอยู่ในการดูแลของพระองค์นะครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้านะครับฝากพระคำตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเวลาหมดและก็หมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับเสร็จกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับแล้วก็ทุกช่องทางในการรับฟังของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับไม่ใช่เป็นผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางสถานีวิทยุที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะฟังผ่านทางเว็บไซต์นะครับโอ้นะขอขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
5: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
2: ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงจุกเสียดแน่นปวดท้องนะคะท้องขึ้นกินอาหารไม่ได้เหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะมือเท้าชาวิงเวียนตาฝ้าฟางหูอื้อปวดเมื่อยไปหมดนะคะจิตใจก็ไม่สบายนะคะยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงมีตกกระเกิดขึ้นตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้อชักหดรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวมึนงงนอนไม่หลับผอมแห้งแรงน้อยนะคะบ้างก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะมีเหงื่อออกมีอาการสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและมีอาการท้องผูกด้วยค่ะอาการดังที่กล่าวมานะคะเป็นการเสื่อมถอยตามกาลเวลาของธาตุทั้ง4ในร่างกายค่ะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหรืออาจเสื่อมถอยเร็วกว่าวัยจากการทำงานหนักและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนการขับถ่ายที่ไม่สมดุลกับธรรมชาติสะสมจนเกิดเป็นโรคที่ทางแผนไทยเรียกว่าโรคกระสายนั่นเองค่ะโรคกระสายนะคะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนานทำให้สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดๆนะคะสำหรับแนวทางในการรักษาโรคกระสายในทางแผนไทยนะคะทำได้ด้วยการปรับธาตุค่ะโดยการทานสมุนไพรปรับธาตุนะคะควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะการกินถ่ายหลับนอนการเลือกรับประทานอาหารนะคะหรือการทานอาหารเป็นยานั่นเองค่ะสมุนไพรที่ทางแผนไทยใช้ในการรักษากระสายนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือสมุนไพรสำหรับแก้อาการกระสายค่ะได้แก่นะคะกระสายก่อนน้ำรักษาด้วยสมุนไพรฟอกและบำรุงเลือดและระบบน้ำเหลืองค่ะซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยนะคะมีหน้าที่นำของเสียเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็นำวิตามินและยานะคะเข้าไปซ่อมแซมจุดต่างๆอีกด้วยเมื่อระบบเลือดและน้ำเหลืองดีนะคะอวัยวะที่สึกหรอก็จะฟื้นตัวค่ะส่วนที่สองนะคะกระสายกล่อนลมและกระสายกล่อนไฟค่ะใช้สมุนไพรจำพวกยาหอมสุขุมร้อนนะคะช่วยกระจายลมที่อัดอั้นค่ะลดการกำเริบของธาตุไฟอาการปวดแสบปวดร้อนในอกหรือในท้องนะคะก็จะดีขึ้นลดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับลดความร้อนในร่างกายค่ะเมื่อรักษาอาการของโรคกระสายแล้วนะคะส่วนที่สองของการรักษาโรคกระสายก็คือการบำรุงธาตุทั้ง4ซึ่งกระสายก่อนดินเนี่ยสามารถปรับธาตุดินด้วยการใช้สมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงน้ำดีนะคะฟอกโลหิตฟื้นฟูระบบน้ำเหลืองค่ะช่วยชะลอวัยนะคะซึ่งก็เหมาะกับทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกระสายนะคะควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะนอกจากจะทำให้อาการของโรคดีขึ้นแล้วสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: คุณป้าคะกระใส่เส้น2กระปุกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
5: 469/1
2: ค
5: ่
2: ะ
5: พ
2: ั
5: ฒนวงซอย8หน้าอินทราค่ะเพิ่มอีก2กระปุกค่ะกระปุกแรกกระปุกแรกป้ากำลังทานอยู่นี่กระปุกที่2อันนี้กินมันติดใจนะหนูก็เลยสั่งแจกเขาว่าแจกญาติพี่น้องให้เขาทดลองดู
2: ค่ะคุณป้าทานแล้วติดใจ
5: หรอหลายกระปุกนะพยายามจำชื่อนี้ไว้ป้าจะสั่งอีกเป็น10กระปุกแล้วนะ
2: โอ้ขอบคุณมากค่ะคุณป้าที่นี่
5: ยาเขากินดีมากหนูแค่ 3-4 วันมันปวดเส้นนะหนูมันปวดนะแล้วมันก็ดีหูตาก็สว่างระบายก็ดีนอนก็หลับลึกดีมากมากเลยยาเนี่ยป
2: ้
5: าก็ไปคุยอวดเขานะในแถวบ้านเนี่ย
2: ค่ะ
5: ก็ใครๆเขาก็อยากจะลองป้าจะต้องสั่งอีกเป็น10กระปุกนะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณป้า
5: ป้าให้เขาลองเอาของป้าไปกินแค่3วันเขาคันตามเนื้อตามตัวมันดีหมดครอบงมงำไปหมดทั้งร่างกายเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ป้าจะสั่งอีกของป้าให้เขาไปกินดู3วันมันได้ผลไงเดี๋ยวป้าจะถามว่าไอ้พวกบำรุงสมองเนี่ยมีไหม
2: มีค่ะคุณป้าหนูกำลังจะแนะนำคุณป้าว่าถ้าเราไม่ได้ปวดเมื่อเนื้อตัวก็ให้ทานอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวบำรุงสมองแก้วิงเวียนศีรษะตัวนี้จะเป็นสกัดมาจากเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆอีก
5: ป้าจะให้ลูกชายป้านะกินอยู่เพราะสมองเขาไม่ค่อยดีไงกินได้ใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
2: ทานได้เลยค่ะคุณป้า
5: เพราะว่ามีอยู่สองคนสมองไม่ค่อยดีเดี๋ยวป้าจะสั่งอยู่เรื่อยๆนะเบอร์ในหนูไม่ต้องลบเลยนะ
2: เดี๋ยวหนูจดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้หนูจะใส่เอาโบชัวบำรุงสมองให้คุณป้าด้วยเอาโบชัวอื่นๆให้คุณป้าอ่านด้วยนะ
5: จ้า
2: เผื่อคุณป้าสนใจครั้งหน้าคุณป้าจะได้โทรมาสั่ง
5: สนใจแน่ๆเลยหนูยาเขาดีมากหมอหลินนี่โอ้โหยอดจริงๆป้าให้คะแนน100เต็มเลย
2: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ยาดีมาก
2: ค่ะ
5: ป้านี่ปวดเส้นนะนอนไม่ได้เลยอ่ะนอนก็ไม่หลับมีทั้งครอบไปหมดทั้งตัวทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยของเขาไม่มีที่ติเลยนะนี่ป้าไม่ได้ยอพูดเรื่องจริงเนี่ยดีมากๆเลยของยาเนี่ยเขาดีจริงๆป้าไม่ได้ยอดีจริงๆกว่าป้าจะกินนะป้าฟังวิทยุตั้ง3เดือนนะจ๊ะ3เดือนเลยว่าเดี๋ยวลองทดลองอันนี้สักกระปุกสิป้าสั่งกระปุกแรกมาก่อนจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะสั่งไปไม่กี่อาทิตย์เองมั้ง
5: เออใช่
2: ค่ะ
5: นี่มันดีอ่ะมันดีก็เลยให้พี่สาวกินแค่3วันเอง
2: เ
5: นี่ยก็เลยสั่งให้เขาอีก
2: ค่ะ
5: ป้าจะสั่งเรื่อยๆเอาไว้เนี่ยโมชัวมาที่บำรุงสมองอะนะ
2: ค่ะเดี๋ยวหนูให้โมชัวคุณป้าไปอ่านด้วยนะคะ
5: จ้า
2: หนูขออนุญาตคุณป้าขออนุญาตคุณป้าเอาเสียงคุณป้าออกอากาศได้ไหมคะ
5: ได้เลยค่ะไม่เป็นไรนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะต่อไปป้าจะไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่อำเภอกิ่งหางแมวเนี่ย
2: แก่งหางแมวอ๋อคุณป้าอยู่จันทบุรี
5: ใช่ป้ามีสวนอยู่ที่นั่นป้าจะไปอยู่สวนไงอายุมากก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วอากาศมันร้อน
2: โอ้
5: แล้วป้าจะโทรสั่งอย่างเงี้ยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
5: เพราะว่าซื้อที่ที่นั่น10ไร่สมัยนั้นซื้อ20กว่าปีแล้วแล้วเสร็จแล้วป้าจะถามว่าเรื่องยาเนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมแล้วก็บำรุงสมองมี2อย่างใช่ไหมจ๊ะ
2: มีหลายตัวเลยค่ะคุณป้าม
5: ันแก้อะไรมั่งล่ะหนูไหนต้องบอกมากส
2: ิหนูจะบอกว่ามีนอกจากมีตัวบำรุงสมองแล้วเนี่ยก็จะมีบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็มีระบบเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองสำหรับคนที่ระบบน้ำเหลืองไม่ดีนะคะเป็นผื่นคันอะไรพวกนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวสายตานะคะ
5: สายตานี่หมายถึงต้องกินใช่ไหมหนู
2: ใช่ค่ะทานหมดเลยค่ะไม่มียาหยอดของเราไปจะเป็นรับประทานหมดเลยนะคะ
5: ป้าจะซื้อครบทุกอย่างเนี่ยเอาละป้ารบกวนแค่นี้
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ยานี่จะถึงเมื่อไหร่
2: หนูส่งวันพุธนะคะก็ประมาณวันพฤหัสถึงคุณป้า
5: จะรออยู่ไม่ไปไหนอีกแหละไม่กล้าไปตลาดเลยนะเนี่ย
2: อ๋อค่ะค่ะ
5: กลัวแบบเขาโทรมาคือไม่มีใครรับ
2: คุณป้าจะย้ายไปอยู่ไหนก็ส่งได้ทั่วประเทศเลยไม่เป็นไรนะคะ
5: นะคะ
2: ค่ะ
5: แต่มีคนปวดเส้นเยอะมากเลยเท่าที่ป้าฟังวิทยุเนี่ยนะ
2: ค่ะ
5: แต่ว่าทางหนูเนี่ยออกอากาศน้อยมากน่าจะออกหลายๆสถานี
2: ก็หนูของหนู
5: เป็นมากเลยกระสายเส้นเนี่ย
2: ค่ะอ๋อคนเป็นกระสายเส้นเยอะใช่ไหมคะค่ะ
5: ฟังทุกวัน
2: ไงให้คุณป้ารับฟังแล้วก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งข่าวให้ท่านอื่นรับทราบด้วยนะคะ
5: ค่ะป้าบอกเขาหมดไม่ต้องกลัว
2: ค่ะ
5: หรือป้าจะสิ้นเดือนนี้ป้าก็จะสั่งอีกนะป้าจะสั่งไอ้บำรุงสมองด้วยแล้วก็กระสายเส้นด้วยพี่สาวนะเขาล้มตกบันไดไง ไปหาหมอมาตั้งกี่ทีไม่หายมากินของหนูเนี่ยป้าเอายาที่ป้าซื้อมากระปุกแรกกินแค่3วันแล้วดีขึ้นนอน
2: ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราจะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดนะคะซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีหน้าที่แล้วก็มีคุณสมบัติต่างกันนะคะ
5: กระสายเส้นคนเป็นเยอะเลยนะหนูป้ามากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
5: จะขายดีถ้าทำอย่างนี้ขายดีแน
2: ่ๆโอ้ขอบคุณค่ะคุณป้า
5: ขายดีแน่ๆของเขาดีจริงๆป้าไม่ได้ยอดีจริงกินมันหลายขนาดหมดไปเยอะเลยเงินไม่หาย
2: ค่ะ
5: ขนาดคันตามตัวกินกะปิไปหน่อยก็คันนี่กินไปเถอะไม่มีคันเลยเดี๋ยวเหอะถ้าทำไอ้กระสายเส้นแบบนี้นะละออกไม่ต้องมากอ่ะ 4-5 สถานีรับรองคนลองกินนะรับรองขายดี
2: อ๋อขอบคุณ
5: นี่พูดจริง
2: ๆค่ะค่ะ
5: ป้าจะถามว่าตอนนี้พี่สาวก็ถามไหนลองถามเขาสิว่าแก้และตะลองตะล่อนเนี่ยได้ไหมป้าก็เลยบอกได้หมดของเขา
2: ได้ค่ะจะมีตัวที
5: ่
2: ลดไขมันด้วยค่ะ
5: เออระดับความดันด้วยนะ
2: ค่ะ
5: ใช
2: ่
5: ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: ป้าไม่ได้กินยาอะไรเลยนะกินแต่ของหนูตอนเนี้ยเช้าสองเย็นสองกินตามที่เขาบอกอ่ะใครรับประทานจะรู้เลยหนูป้ารู้เลย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ป้า76แล้วนะ76แล้วยังกินอันเนี้ยบอกโอ้ยนอนได้หายปวดเส้นมันปวดจะนอนไม่ได้อ่ะยิ่งตกลงเอาละป้าขอจบแค่นี้แล้วป
2: ้
5: า
2: จะ
5: รับยาวันพุธนะ
2: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณป้าเดี๋ยวหนูส่งสบู่ไปให้ด้วยค่ะ
5: จ้าขอบพระคุณมากเอาโมชัวที่ไหนที่จะออกมาเอาโมส่งมาให้ป้าป้าจะอ่าน
2: ได้ค่ะคุณป้าค่ะค
5: ่
2: ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดี
5: ค
2: ่
5: ะ
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
6: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะ ตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระไซทั้งหมดเลยและกระไซกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระไซบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระไซเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
10: ์09 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ09 4 9 6 1 0 2 9 3
11: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาการป่วยหรือผิดปกติที่คนสมัยนี้เป็นมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าคงจะต้องมีอาการท้องผูกพ่วงมาด้วยเพราะการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดการรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่อาการทางจิตบางอย่างก็ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าแค่อาการอึดอัดท้องผูกนี้จะสามารถสร้างความอันตรายให้แก่สุขภาพของเราได้จริงหรือนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกมาฝากกันค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะว่าท้องผูกบ่อยๆหรือว่าท้องผูกนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาท้องผูกกันได้อย่างไรบ้างนะคะท้องผูกเป็นอาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระค่ะซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะอุจจาระแข็งขึ้นหรือว่าเป็นก้อนเล็กลงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะและมักจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งนะคะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตก็เป็นสาเหตุให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยท้องผูกได้เช่นกันนะคะสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรามีอาการท้องผูกก็คือการปฏิบัติตัวเนี่ยแหละค่ะหลายคนไม่ยอมทานอาหารที่มีไฟเบอร์นะคะซึ่งไฟเบอร์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับถ่ายเลยค่ะลองลงมาก็คือการใช้ยาเพื่อรักษาอาการบางชนิดนะคะนอกจากนี้ยังอาจเกิดได้จากการมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานนะคะหรือในรายที่มีอาการของมะเร็งหรือเนื้องอกในลำไส้ก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นกันค่ะถ้าเมื่อใดนะคะที่ท่านมีอาการถ่ายยากถ่ายน้อยไม่ถ่ายทุกวันนะคะ ลักษณะอุจจาระเป็นก้อนกลมเล็กแข็งไม่เป็นลำยาวบางทีเหนียวไม่มีกากใยอาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหากท้องผูกเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นโรคลมดานหรือโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะและจะก่อให้เกิดโรคใหม่ที่ท่านไม่รู้ตัวในทางการแพทย์แผนไทยก็กล่าวถึงโรคที่เกิดใหม่ดังนี้นะคะกินอาหารได้น้อยนอนไม่หลับปวดท้วงปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในแผลในปากเสียดชายโครงและเสียดท้องหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะให้พิจารณาว่ามีอาการท้องผูกด้วยหรือไม่อาการดังกล่าวนับเป็นโรคกระใสชนิดหนึ่งค่ะกระใสนะคะคือโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็จะเรียกว่าโรคกระใสนะคะและอาการท้องผูกนี้นะคะก็มักจะทำให้เกิดโรคลิสีดวงทวารตามมาด้วยค่ะต้นเหตุของการเกิดโรคก็เกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยแหละค่ะทำให้อุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้เหมือนตะกรันเรียกว่าเถาดานนั่นเองค่ะทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถที่จะขับอุจจาระได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะจะบูดค่ะแล้วก็จะก่อพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายอีกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอาการท้องผูกอาจจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอกจากจะขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังมีหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยค่ะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดนะคะก็ดูดไขมันได้ไม่ดีทำให้มีไขมันส่วนเกินค้างในเลือดค่ะในปัจจุบันนะคะมีความสนใจที่จะขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการขับล้างลำไส้ด้วยยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดช่วยเสริมลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีตามขึ้นมาค่ะและทางที่ดีนะคะหากท้องผูกมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุนั่นเองค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมในเรื่องของการเกิดโรคก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะการรับประทานอาหารและความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นนะคะแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วข้อควรระวังในการใช้ยาและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายตามมานะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอาการท้องผูกนะคะรวมถึงอาการท้องผูกเรื้อรังจนเป็นเถาดานแล้วท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
2: คุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักคุณผู้ฟังคะอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะ หรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆบริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะ
12: แม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
13: มัวมันมองมาเฉยๆเขาว่าทางกระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
12: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
13: ค่ะวันนี้หมดกล่องแล้ว
12: ทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
13: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
12: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
13: ฉะเชิงเทรานี
12: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนา
13: ะ
12: ค่ะแล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
13: ก็วันละเม็ดนั่นแหละค่ะ
12: ค่ะ
13: ตอนนอนก็ดี
12: ค่ะ
13: ตื่นมาก็ตาสว่างดีแค่นะขาดีค
12: ่
13: ะ
12: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
13: จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
12: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
13: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
12: ไม่แพงเนาะค่ะ
13: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
12: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
13: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
12: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
13: 80แล้วนะ
12: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
13: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
12: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเนาะ
13: ขัดเขา
12: ค่ะแม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
13: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
12: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
13: นึกว่าไม่ได้จดตัวจดไว้พอดี
12: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
13: เดินทางสายค่ะ
2: วิธีการแก้ไขตาพร่ามัวด้วยตัวเองสามารถทำได้นะคะโดยพักสายตาทุกๆ30นาทีนะคะเมื่อมีอาการล้าสายตาโฟกัสภาพไม่ชัดนวดกดจุดตามศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะโดยใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างกดคลึงเบาๆบริเวณหัวตาหรือตรงจุดท่อน้ำตานาน5วินาทีค่ะเพื่อช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นขึ้นนะคะหรือใช้นิ้วโป้งค่ะกดที่หัวคิ้วทั้งสองข้างดันคิ้วขึ้น5วินาทีนะคะแต่หากอาการตาพร่ามัวไม่ดีขึ้นเลยนะคะหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นรวมถึงลามไปมีอาการอื่นๆอีกนะคะเช่นตาขาวเริ่มเป็นสีแดงก่ำปวดศีรษะเดินเซใบหน้าบิดเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงนะคะหรือว่าตาพร่ามัวเฉียบพลันควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะวิธีการดูแลสายตาพร่ามัวนะคะตามหลักทางการแพทย์จะมีอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะคะโดยหากพบว่าเกิดจากความผิดปกติของค่าสายตาก็อาจจะรักษาโดยการใส่แว่นสายตานะคะหรือหากพบว่าเป็นความเสื่อมของดวงตาก็รักษาด้วยยานะคะหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของรูทีนเซซันทีนและบลูเบอร์รี่นะคะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาค่ะ
14: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
15: 0 9 4 9 6 1 0
10: 2 9 3
15: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
15: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมการปกครองสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัตินายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการของเราในคืนวิทยุทั่วประเทศที่ออกอากาศในหลายสถานีกับสถานการณ์โควิดพบกับผมกิตติกรกาญจนเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกร
0: ครับก็ออกรายการไปก็เรียนคุณติ่งว่าตอนนี้เราออกรายการไปในวิทยุเครือข่ายในหลายจังหวัดเกือบจะทั่วประเทศนะครับที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณติ่งเล่าต่อเรื่องรายการ
1: เรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ตามสวนไร่นาทำงานของท่านไปนะคะหรือว่าท่านจะทำธุรกิจขับรถอะไรแบบนี้นะคะก็เปิดคลื่นนะรายการวิทยุของเราเนี่ยรับฟังได้นะคะหรือว่าท่านจะออกไปจากบ้านก็ยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหลายท่านก็คงจะเริ่มชินแล้วนะที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกท้อแท้ในชีวิตนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตโอ้โหปัญหาสุขภาพสารพัดเลยนะคะการเดินทางยากลำบากการใช้ชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการเราได้ค่ะรับกำลังใจกับทางเราได้นะคะเพื่อที่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เราจะผ่านไปด้วยกันนั่นเองค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับนะก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับคุณฟังครับหมายเลขที่เบอร์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะครับผมก็ย้ำเบอร์ให้คุณผู้ฟังก็ทุกวันนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นบางทีก็จนถึงกลางคืนทางรายการของเราก็จะได้รับโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังต้องยอมรับว่าจริงๆว่าในช่วงปี2ปีมานี้ตั้งแต่สถานการณ์โควิดหลายท่านหลายชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับมันเขาเรียกว่าโควิดเปลี่ยนโลกนะครับแต่จริงๆคุณผู้ฟังครับเรื่องโควิดเนี่ยคุณติ่งผมก็จะบอกว่าหลายคนก็บางทีก็ไม่อยากฟังนะครับ ไม่อยากฟังว่าโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรอันตรายแบบไหนยังไง แต่ละวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งฟังแถลงจากสคบนะครับคือศูนย์อำนวยการโควิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนติดเชื้อเท่าไหร่ อะไรยังไงนะครับบางคนก็ฟังไปฟังมาก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับว่าวันนี้จะมีขึ้นมีลงเท่าไหร่นะครับ
1: เราก็ลุ้นกันไปนะ
0: ครับก็จริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านก็บอกว่า อยากจะฟังแต่เรื่องดีๆนะครับทางรายการก็ช่วงนี้ผมกับคุณติ่งก็จัดให้นะครับเราก็คุยกันว่าเรื่องโควิดเนี่ยใจไม่อยากฟังเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็ต้องรู้ว่ามันก็ต้องอยู่กับเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ข่าวดีกับคุณผู้ฟังว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับท่านก็บอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสถานการณ์อื่นๆเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาคือเป็นโรคระบาดในช่วงระยะปี1ถึง2ปีมันก็จะหายไปนะครับไม่หายไปก็คือว่าอาจจะหายไปจากธรรมชาติเนื่องจากไปค้นเจอยาหรือวัคซีนก็จะทำให้คนนั้นโรคนั้นก็หายไปเหมือนกับฮิวาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านที่ท้อแท้ที่โทรมาคุยนะคุณติ่งหลายท่านก็พูดตรงๆว่าแม้แต่คุณติ่งกับผมนี่ก็เดินทางก็ยากลำบากการเดินทางการเข้าไปสู่สถานที่เพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยสองรอบรอบแรกก็เหมือนกับตัวเลขหายไปแล้วก็มารอบใหม่ก็เหมือนกับว่าหลายธุรกิจเนี่ยเป็นหลักนะครับธุรกิจนี้โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในโรงแรมที่ผมเดินทางไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตสมุยพวกนี้ก็จะได้รับความเดือดร้อนมากนะครับผมก็จะบอกว่าฝากถึงกำลังใจสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการเพราะตอนนี้บอกตรงว่าหลายท่านต้องการกำลังใจนะครับกำลังใจอย่างมากเพราะว่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในรายการเจาะลึกสุขภาพผมต้องเรียกว่ามีนโยบายอย่างมากเพราะว่าคนเราเนี้ยถ้าขาดกำลังใจแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับหลายท่านในท้อแท้สิ้นหวังพูดง่ายๆนะครับสิ้นหวังเกี่ยวกับธุรกิจมันไม่เหมือนเดิมนะครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมการค้าการขายทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าคนปิดร้านต่างๆกันไปบางคนก็ขายของไม่ได้นะครับทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับก็รออีกนิดนึงนะครับต้องบอกตรงๆว่ารออีกนิดนึงข่าวดีกำลังมาเยอะแยะตอนนี้นะครับข่าวดีกำลังมาวันนี้คุณติ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีมาเล่าให้ฟังสัก 2-3 ข้อนะครับให้คุณผู้ฟังเป็นแนวทางว่าเราควรจะทำอย่างไรดีอ่ะคุณติ่งเชิญ
1: ค่ะเรื่องของการที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของชีวิตของเราเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงร่างกายภายนอกเราอย่างเดียวนะคะสุขภาพของทางด้านจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันค่ะเพราะหากเรานั้นมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วเนี่ยย่อมจะส่งผลต่อภาวะอารมณ์ในเรื่องของการจัดการกับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีนะคะสำหรับวิธีการสร้างสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากค่ะนะคะลองมาฟังวิธีกันดูนะคะอย่างแรกก็คือฝึกทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะฝึกเป็นคนที่สุขุมรอบคอบไม่ใจร้อนค่ะโกรธง่ายนะก็ไม่ควรนะคะไม่เอาจริงจังกับทุกอย่างจนเกินไปนะคะไม่หวั่นไหวง่ายไม่ควรจะหมกมุ่นกับเรื่องที่ไร้สาระด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นอีกข้อนึงที่จะบอกก็คือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะสังคมที่ล้อมรอบตัวเรานะคะเปิดใจความรู้สึกของตนเองค่ะแล้วก็เข้าใจถึงจิตใจของผู้อื่นรู้จักให้เวลาตนเองแล้วก็คนสำคัญในชีวิตนะคะให้มีเวลากิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราร้วนมีโรควิตกกังวลทั่วโลกเนื่องจากสถานการณ์โควิดว่าเมื่อไหร่เราจะดีขึ้นเมื่อไหร่จะได้ไปใช้ชีวิตปกติพูดง่ายๆนะครับผมกับติ่งก็คุยกันทุกวันว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่ได้สวมหน้ากากเมื่อเดินทางนะครับหลายท่านก็บอกเมื่อไหร่การค้าการขายจะกลับมาอ่ะรอสักนิดนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เรามีผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4หากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินก็โทรสายด่วนที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์คาตามินนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณผู้ฟังจะโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
1: yeah.
0: บริการเก็บเงินปลายทางเปิดบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ
1: yeah.
0: คุณผู้ฟังครับก็คาตามินนี้ก็ยังส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังบางคนอาจจะหมุนขึ้นไปเจอเพราะตอนนี้เราออกหลายสถานี yeah. นะครับบางคนบอกว่าอ้าวโควิดทำไมไปเจอหลายที่หลายทางเพราะว่า บางท่านเดินทางไปต่างจังหวัดไปเจอรายการเราบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศนะครับก็โทรรับฟังหรือว่าจะโทรสั่งซื้อก็ยังเปิดบริการอยู่นะครับเพราะว่าช่วงโควิดลูกค้าก็ยังถามนะคุณติ่งว่ายังเปิดส่งยังอะไรอยู่ไหมนะครับ
1: ยังส่งปกติ
0: ครับยังส่งปกตินะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะกลัวเชื้อกลัวอะไรต่างๆนะครับก็ไม่กล้าที่จะโทรนะครับเพราะว่าการค้าการขายช่วงนี้นะครับคาตามินยังเปิดนะครับยังเปิดบริการให้ท่านส่งตรงถึงบ้านท่านในทุกๆวันนะครับไม่ว่าต่างจังหวัดหรืออะไรบางครั้งอาจจะลำบากหน่อยนะคุณติ่งช่วงก่อนๆ นี้ที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงก็ทุกบริษัทเลยใช่ทั้งเคอรี่ทั้งอะไรต่างๆก็ไม่ให้บริการนะครับค
1: ุ
0: ณฝั่งก็ต้องปรับตัวพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดพื้นที่ที่มีตัวเลขเยอะนะครับแต่ก็เราก็ผ่านมาได้นะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับคุณฟังครับช่วงนี้รายการก็เราจะพักฟังเพลงเพราะๆนะครับกันสักเพลงหนึ่งและช่วงหน้าผมติ่งมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับกลับมากับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์ก็มาพูดคุยรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็ทุกๆตอนก็จะไม่เว้นกับสถานการณ์โควิดนะครับก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะที่อยู่ทางบ้านเพราะแต่ละวันเนี้ยโทรศัพท์มาเยอะเหลือเกินนะครับมาสอบถามเรื่องราวต่างๆว่าโอ้โหมีตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับโควิดบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกๆท่านที่อยู่บ้านพูดตรงๆว่าการเดินทางน้อยคุณติ่งในโลกใบนี้ผมตั้งแต่เกิดมาผมคุณติ่งเนี่ยเพิ่งเจอการเดินทางน้อยที่สุดในช่วงปี2ปี
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: ไม่น้อยได้ไงคุณผู้ฟังจนพูดตรงๆว่าสายการบินก็จนเจ๊งไปเลยสายการบินเกือบทุกที่นี้จนหยุดบินนะครับปรับแผนฟื้นฟูแม้แต่สายการบินแห่งชาติตอนแรกผมก็นึกว่ามีแต่ประเทศไทยนะครับหลายประเทศนะคุณติ่งหลายประเทศแม้แต่ British Airways Nippon Airways นะครับก็ปรับตัวกันยกใหญ่นะครับผมเราจะได้ยินข่าวว่ากัปตันนักบินมาขับ Grab บ้างอะไรบ้าง
2: จริงค่ะจริง
1: อันนั้นผมไม่ได้ยินนะได้ยินคนเล่าให้ฟังนะครับ

0: เขาเรียกว่าผู้ต้อนรับบนเครื่องบินที่เรียกแอร์โฮสเตสก็ออกมาขายออนไลน์บ้างอะไรบ้างมาทำลูกชิ้นมาทำเนื้อเค็มนะครับ
1: ก็มีการปรับตัวกันไป
0: โลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าโลกใบนี้คุณผู้ฟังครับมันสามารถเปลี่ยนหรือพลิกโลกได้นะครับก็ต้องเรียกว่าปรับตัวกันไปนะครับเราก็จะบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้คุณติ่งพูดเรื่องโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินให้หน่อยคุณผู้ฟังก็ถามมาพอดีเราปรับโปรโมชั่นใหม่ในช่วงนี้นะครับ
1: ก็ช่วงนี้เนี่ยทางคาตามินเนี่ยมีโปรโมชั่นในช่วงโควิดเนี่ยเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามินค่ะ3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กค่ะส่วนโปรโมชั่นอีก1โปรโมชั่นก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ต้องรีบโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843866444นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับผมย้ำโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งตัวนี้โปรโมชั่นขายดีนะครับบางท่านก็บอกว่าอาจจะเยอะไปแก่ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับท่านที่มีงบจำกัดแต่สำหรับท่านที่ซื้อครึ่งโหลตอนนี้เราเป็นครั้งแรกที่แถม2กระปุกนะครับเมื่อก่อนแถมเพียง1กระปุกนะครับเดี๋ยวนี้เราแถมให้ท่าน2กระปุกรวมแล้วเป็น8กระปุกนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ผมก็ต้องโดนต่อว่านิดหนึ่งคุณติ่งช่วงนั้นว่าเอาโควิดแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยเหรอนะครับ ก็ต้องเรียนบริษัทไปนะครับ ต้องขอบริษัทให้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งนะครับ เพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ อย่างว่านะครับ เพราะว่าคาตามินนี่ต้องพูดตรงว่าเราขายเยอะ ขายมานาน นะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นขวัญใจของมหาชนก็ว่าได้นะครับกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดอ่ะผมถามคุณติ่งนิดหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปลำปางเนี่ยที่ก่อนๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้การเดินทางนี่สะดวกลำบากยังไงฮะ
1: ก็เป็นช่วงที่อาจจะผ่อนปลนขึ้นมาแล้วนะคะก็คือเวลาเดินทางนี่ไป
0: กันเยอะ
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีจุดคัดกรองเนี่ยของจังหวัดต่างๆเนี่ยแต่ว่า
0: ไปรถส่วนตัวหรือไปรถทัวร
1: ์ไปรถตู้ค่ะของสำนักงาน
0: อ๋อคือตอนนี้รถทัวร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังวิ่งได้ไหม
1: น่าจะวิ่งได้อยู
0: ่อ๋อครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดมีธุระหรือว่าอะไรอย่างหน่วยงานเนี่ยก็คือจะต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานให้ไปปฏิบัติภารกิจ
0: คือมันมีช่วงหนึ่งที่การเดินทางนี้คุณผู้ฟังคร
1: ับ
0: ที ่ต้องหยุดหรือก็สองบางทีถ้ามีธุระก็ผมก็ได้ยินข่าวว่าไอ้กักตัวอะไร14วันนะน
1: ะ
0: ครับกักตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้เดินทางไปในช่วงกักตัวอะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดถึงว่ากักตัวนี่มันเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับกักตัว14วันนะครับฉะนั้นคุณฟังครับเราจะผ่านไปด้วยดีนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันเพราะมีแต่ข่าวดีผมจะไม่พูดถึงวัคซีนผมจะไม่พูดถึงยาผมจะไม่พูดถึงการคิดค้นนะครับเพราะว่าจะอีกไม่กี่วันก็มาถึงนะครับเพราะว่านั้นคือโลกต้องคลี่คลายไปด้วยดีนะครับเพราะว่าเราต้องพูดว่าทั่วโลกนั้นตกตะลึงไปนะครับแม้แต่ประเทศเขาเรียกว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา
1: ช่วงนั้นเงียบเลยนะ
0: ครับสหรัฐอเมริกานี่ก็น่าจะติดเชื้อเยอะที่สุดไหม
1: ใช่ด้วยค่ะ
0: ตัวเลขวันเป็นแสนเขาว่า
1: ค่ะ
0: ครับวันเป็นแสนนะวันเป็นแสน
1: เสียชีวิตก็วันหนึ่งโอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับก็ประเทศไทยยังดีอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ ใช่ไหมเอาเป็นละเขาเรียกว่าเยอะสุดเราก็เป็นหลักร้อยนะ
1: เรายังปร
0: ับร้อยแปดร้อย
1: ถือว่าเราปรับตัวได้เร็วค่ะ
0: ครับตอนนี้เพื่อนบ้านมาเลเซียก็ยังเยอะนะตัวเลขยังหลักพัน
1: ค่ะ
0: นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับประเทศที่ยังอยู่ดีสุขสบายนะครับก็โอเคนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับก็อยู่ท้องไร่ท้องนาก็โทรมาปรึกษารายการพูดคุยกับเรานะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยังโทรปรึกษากับผมได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังปรึกษากับทางรายการได้เหมือนเดิมไม่ว่าท่านจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพทุกๆอย่างที่มีปัญหานะครับก็ที่เบอร์0844 0884-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ครับโยม
2: ครับ
3: พอนะโยม
2: ครับ
3: หายยาแก้ปวดเข่ากินหน่อยโยม
2: พระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับ
3: ผมอยู่ที่ปงไหมจ้ะวัดปงไหม
2: จังหวัดอะไรครับ
3: จังหวัดกาญจนบุรี
2: จังหวัดกาญจนบุรีส่งได้ครับ
3: สั่งมาเลย
2: สั่งมาเลยนะสองกระปุกครับวัดปงไหม
3: หมู่สี
2: ่วัดปงไหมปงไหมหมู่สี่
3: น้องประดู
2: ตำบลหนองประดู
3: ใช่ฮะ
2: อำเภอ
3: เราขวัญ
2: เราขวัญกาญจนบุรี
3: ใช
2: ่ครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้พรุ่งนี้นะ
3: จ้าใช่
2: ครับ
0: ก็จะให้คุณติงฝากวิธีทำให้สุขภาพจิตที่ดีนะครับพูดง่ายเหมือนฟังยากแต่คุณผู้ฟังต้องทำนะครับเพราะว่าการวิตกกังวลเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราป่วยในตัวนะครับการสร้างสุขภาพจิตที่ดีนี่คุณผู้ฟังก็ที่อยู่บ้านบางคนอาจจะมีความเครียดนะครับคุณติ่งฝากอีกสักข้อหนึ่งสองข้อครับ
1: ค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะทั้งทางกายแล้วก็จิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะออกกำลังกายนะคะเป็นประจำค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือทำจิตใจให้สงบสุขนั่นเองนะคะก็จะช่วยได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาสุขภาพเรื่องของกำลังใจเนี่ยนะคะมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูนะคะให้โรคภัยต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้เข้มแข็ง
0: ครับคือคนติ่งกำลังผมอธิบายต่อว่าการออกกำลังกาย
1: คร
0: ับการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็โทรมาถามผมให้ออกยังไงบ้างก็คือการเดินนะครับเพราะว่าเป็นช่วงผู้สูงวัยนี้จะไปวิ่งหรืออะไรก็ทำได้ยากนะครับ
1: ค
0: ือเดินอยู่กับบ้านแต่ที่สำคัญคือสุขภาพจิตที่ดีคืออารมณ์นะครับ
1: ค
0: ือภาวะอารมณ์คือคนเราต้องไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังครับรายการก็สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4หากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินก็โทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับที่เบอร์
1: ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะตอนนี้เรียกได้ว่ารอรับสายนะครับสายกำลังเข้ามาเยอะนะครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงพร้อมกับรับสายคุณผู้ฟังนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงนะครับกันไปเพราะว่าเพลงนี้เราก็จะมีเพลงตั้งแต่ยุค70 80นะครับคือพูดง่ายๆว่าลูกทุ่งเก่าๆเป็นเพลงลูกกรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธานินทร์อินทรเทพคุณชลินนันทนาครถ้าเป็นลูกทุ่งเนี่ยเราจะนึกถึงสายันสัญญาราชินีเพลงก็พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับคุณติ๋งน่าจะทันนะ
1: ทันค่ะ
0: ดวงจันทร์นะครับอาจจะคือเรียกร่วมสมัยกับพวกเรานะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยังมีความทรงจำสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ไปวัดทับกระดานบางคนก็ยังล้ำลึกนะครับกับราชินีเพลงลูกทุ่งอันโด่งดังในสมัยก่อนนะครับก็พยายามที่จะเลือกมาขับกล่อมให้กับคุณผู้ฟังในรายการจดลึกสุขภาพเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ท่านเหงานะครับบางท่านก็อยากจะฟังเพลงบางท่านอยากจะฟังสาระก
1: ็มีให้หมดค่ะ
0: ก็มีปรับเปลี่ยนกันไปแต่ที่สำคัญจริงผมต้องเน้นช่วงนี้จริงๆคือเน้นเรื่องกำลังใจ
1: ใช่
0: กำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะว่าบางท่านนี้ผมเคยไปเจอก็อยู่คนเดียวนะครับไปอยู่คนเดียวคือลูกหลานอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอไม่ค่อยได้มาพบบางท่านอาจจะมีเทศกาลลูกหลานถึงจะมานะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับก็รายการจดลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยสักนิดหนึ่งคุณเด้ง
1: ค่ะเรื่องของปัญหาสุขภาพผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็มีบางคนก็มีปัญหาสุขภาพเยอะเหมือนกันนะคะปัญหาทางด้านของข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักตลอดนะบางคนน้ำหนักตัวเยอะเหมือนกันนะคะบางท่านก็เป็นข้อเข่าเสื่อมก็มีนะคะบางท่านก็เป็นกระดูกคอเสื่อมนะคะบางท่านเป็นนิ้วล็อกก็มีเหมือนกันปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงค่ะเนี่ยที่คุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการได้ฟังนะคะมากเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในแต่ละวันเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าคุณฟังนะคะไม่สบายใจเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะจะโทรศัพท์มาเป็นเล่าให้รายการเราได้ฟังนะเป็นเพื่อนกันในรายการเป็นแฟนรายการได้หมดเลยนะคะโทรศัพท์ขอกำลังใจกันได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: จะสั่งยาทับตามิน
2: ครับผม
3: 3กระปุกแถม1อ่ะค่ะ
2: ครับครับ
3: แล้วคุณหมอจะแถมอะไรแถมสายตาได้ป่ะ
2: ตอนนี้แถมคาตามินให้จ้ะถ้ายาสายตาก็จะรวมไปให้ครับ
3: อ๋อถ้าสายตาต้องเอาแต่สายตาใช่ไหม
2: ครับเอาสายตารวมไปสักกล่องไหม
3: เอาคาตามิน2
2: ครับ
3: แล้วก็สายตาแล้วก็เหลือเอาสายตาได้ไหม
2: ครับครับครับ
3: เอาแล้วราคาเดิมเน
2: า
3: ะ
2: ราคาเดิมครับผม
3: จ้ากินนานแล้วนั่นนี่นะ
2: ครับคุณบุญนาค
3: ค่ะค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวส่ง
3: กินมา2ปีแล้วนะไม่เป็นไรนะ
2: ครับไม่เป็นไรครับผม
3: ไม่น่าจะลายต่อกระเพาะอะไร
2: ครับครับครับครับครับ
3: คุณหมอครับฟังรายการทุกวันเลยค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ตอนนี้สายก็เปิดรับสายกันมากนะครับเพราะว่ารายการของเราเจาะลึกสุขภาพนั้นต้องยอมรับว่าเป็นรายการที่คุณผู้ฟังนิยมแล้วก็ออกอากาศไปบนวิทยุเครือข่ายบนหน้าปัดทั่วประเทศนะครับท่านได้ติดตามรับฟังในทั่วประเทศเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่หรือว่าต่างจังหวัดภาคอีสานนะครับในหลายที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร17จังหวัดภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้นะครับเราก็มีรายการไปออกบนวิทยุเครือข่ายที่เชื่อมนะครับหลายสถานีนะครับเพราะว่ารายการจดลึกสุขภาพตอนนี้ก็บอกตรงว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเน้นกำลังใจนะครับเพราะว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนนี่ก็จะเจอแต่สิ่งที่ เราไม่เคยเจอมาก่อนบนโลกใบนี้นะครับผมก็จะไม่เล่าอย่างที่ผมเกริ่นรายการว่าจะไม่เล่าว่าโควิดนี่คืออะไรเกิดมาจากที่ไหนติดเชื้อไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
1: อันนี้เรารู้กันดี
0: นะอันนี้เรารู้กันดีว่าควรจะทำอย่างไรนะครับบางท่านก็ซื้อหน้ากากในช่วงแรกคือว่าเป็นแมสปิดจมูกเนี่ยนะครับปิดปากปิดจมูกเนี่ยระยะแรกเนี่ยจะนิยมในเรื่องของเป็นผ้าคุณติ่งระยะหลังๆมันเหมือนจะขี้เกียจซักก็เลยซื้อแบบเป็นกล่องน
1: ะ
0: เป็นกล่องมาดีกว่านะครับ
1: ใช้แล้วทิ้ง
0: ใช้แล้วทิ้งก็จะถูกกว่าเพราะว่าเป็นผ้านี่อาจจะเป็นร้อยหรือ200นะในช่วงแรกๆที่ขาดตลาด
1: ใช่ค่ะ
0: จนมีข่าวกันทั่วไปว่าแอลกอฮอล์ก็หายาก
1: ตลาด
0: มีข่าว
1: กัก
0: ตุนอะไรต่างๆนะฮะคนติ่งจะรู้ดีอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับก็ว่ากันไปใครกักตุนแอลกอฮอล
1: ์
0: มีกระทั่งมีข่าวว่ากักตุนหน้ากากแต่ระยะหลังๆก็ดีขึ้นเยอะนะครับด
1: ี
0: ขึ้นเยอะตอนนี้
1: เพียงพอละ
0: ครับหน้ากากแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะครับทุกท่านก็อยู่ที่บ้านลูกค้าจอดลึกสุขภาพส่วนใหญ
1: ่
0: ที่เป็นเพื่อนกับผมเนี่ยใน 3,000 กว่าลายติ่งในบนระบบลายนี่น
1: ะ
0: แต่ก็ดีจริงๆในช่วงโควิดเนี่ยก็ยังสั่งผลิตภัณฑ์คาตามีนตอนแรกผมนึกว่าเขาจะงดกันไปนะ
1: หายไปเลย
0: จะงดกันไปเพราะหลายบริษัทเนี่ยได้งดกันไปจริงๆจนปิดตัวไปอย่างคุณติ่งได้ยินข่าวนะฮะหลายบริษัทก็บอกปิดตัวไปเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับหลายบริษัทเป็นร้านอาหารผมขับรถออกจากบ้านเห็นปิดตัวไปแล้วคุณเคยเห็นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เยอะเลยค่ะ
0: ปิดจริงๆนะครับผมถามว่าเขาปิดทำไมเขาบอกอยู่ไม่ได้
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะครับ
1: ไม่
0: แบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวเราเดินไปห้างบางจุดนะครับก็จะเห็นร้านนี้ร้างบางร้านก็ไม่มีคนเช่าบางร้านก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนโลกนะครับก็ให้กำลังใจนะครับเพราะกำลังใจนั้นเป็นส่วนสำคัญเราไม่ได้เจอเฉพาะประเทศเรานะครับ
1: ทั่วโลกเลยค่ะ
0: โดยเฉพาะประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นก็รัฐบาลก็กำลังจะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาในเรื่องยาหรือวัคซีนนะครับคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ก็เห็นได้กล่าวข่าวเกี่ยวกับวัคซีนหรือยาทั่วโลกกำลังมาแล้วครับนะครับก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าการเดินทางจะได้ดีขึ้น
1: สะดวกขึ้น
0: จะได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าหลายท่านไม่ได้เดินทางไปไหนอย่างผมนี่ไม่ได้ไปไหนนะ
1: อยู่บ้าน
0: ใช่อยู่บ้านนะครับไปก็ไปจังหวัดใกล้ๆนะครับไปจังหวัดใกล้ๆนะครับขอบค
1: ุ
0: ณสำหร
1: ับ
0: คุณผู้ฟังผู้สนับสนุนรายการสักนิดนึงคุณเด้ง
1: ค่ะตอนนี้นี่เรามีโปรโมชั่นด้วยนะจากทางคาตามินนะคะโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์ค่ะตอนนี้เนี่ยอัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดนะคะก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลค่ะแถมเลย2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะต้องรีบกันนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็รวมถึงการบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะ
0: ค
1: ไม่มีค่าบริการจะส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าพลาดกับโปรโมชั่นครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนะครับคร
1: ั
0: ้งแรกนะครับที่คาตามินนั้นเอาใจหรือให้กำลังใจสำหรับสมาชิกนะครับผู้ฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับต้องถึงตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าคนโทรมาซื้อเยอะมากนะครับคุณฟังก็ที่เป็นแฟนรายการจอลึกสุขภาพก็รีบนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ฟังครับที่ฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับท่านก็อย่าลืมรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงโปรเนี่ยผมจะฝากอีกสักนิดหนึ่งก็คือเรามีกระเป๋าผ้าเป็นผ้าสปองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับบางช่วงอาจจะไม่ได้พูดนะครับก็จะแถมให้สำหรับท่านที่ซื้อคาตามิน ครึ่งโหลนะครับเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าผ้าต้อง บอกว่าได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าการซื้อของตามห้างอะไรเนี่ย
1: งดใช้
0: ท่านต้องถือเอาแล้วนะครับต้องมีกระเป๋าเข้าไปนะครับฉะนั้นเรามีกระเป๋าอย่างดีซึ่งเย็บโดยฝีมือประณีตนะครับ
1: แข็งแรงค่ะ
0: แข็งแรงมีฝีมือประณีตนะครับคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับที่เบอร์อย่างที่เราแจ้งไปนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆนะครับเพลงก็สลับกันไปไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงนะครับสำหรับท่านที่ฟังนะครับไม่ว่าศิลปินเหล่านั้นอาจจะล่วงลับไปอย่างสายันสัญญาหรือยอดรักสลักใจนะครับก็ล้วนเป็นเพลงที่มีความหมายในอดีตในสมัยเรานะไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆที่เคยโด่งดังทะลุฟ้านะครับในนามปากกาของครูชลธีทานทองว่างั้นเถอะนะครับหลายๆท่านก็ยังติดตามนะครับเพราะว่ารายการเราก็จะพูดถึงว่าผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่ก็จะชอบฟังเพลงรุ่นเก่าๆนะครับ
1: เพราะ
0: เราก็เลือกเข้ามาส่งเสริมกำลังใจนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดก็ต้องบอกตรงๆว่ากำลังใจเหมือนเดิมนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านโทรมาได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับเพราะว่ารายการเราไม่มีวันหยุดนะครับ ไม่เว้นวันหยุดท่านก็โทรมาอาจจะพูดคุยปรึกษาหรือสั่งซื้อเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหานะครับด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาด้านข้อในร่างกายเนื่องจากข้อในร่างกายนั้นหลายท่านเนี่ยได้ใช้งานมามาก
1: นะครับอายุเยอะนะ
0: อายุเยอะนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่จะหมดฮอร์โมนแล้วก็จะมีปัญหาทางด้านข้อ
1: มากกว่าผู้ชาย
0: ใช่บางท่านก็จะเป็นภาวะกระดูกข้อเสื่อมบางท่านอาจจะเป็นนิ้วล็อกปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหากวนใจสำหรับท่านนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ขอให้กำลังใจท่านให้ผ่านไปนะครับบางท่านก็โทรมาปรึกษาในเรื่องการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาปรึกษาในเรื่องของการทานอาหารทานแบบไหนที่จะทำให้ข้อข่าวดี
1: อ
0: ะไรดีนะครับหรือบางท่านที่ทุกข์ทรมานมากๆเราก็เป็นเพื่อนท่าน
1: ให้กำลังใจกันได้
0: ให้กำลังใจท่านในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับโทรมาได้ทุกวันที่เบอร
1: ์ค่ะเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรเจาะลึกสุขภาพก็ยังเป็นเบอร์เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแม้แต่ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นวลีที่ฮิตก็คือโควิดเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับก็ทุกอย่างแต่ละวันนี้ก็เวลานี้เดินเข้ามาก็จะมีข่าวดีในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับล้วนที่จะประสบปัญหาฉะนั้นท่านที่อยู่ที่บ้านที่ต้องการกำลังใจก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันดังเบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: พูดคุยกันได้
0: พูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะบางท่านก็โทรมาเล่าให้ผมฟังคนเดียวเรื่องที่ลูกหลานตกงาน
1: อ
0: ันนี้เยอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ข่าวที่ผ่านมานะครับก็เห็นบางข่าวก็โรงงานกอดคอกันร้องไห้น
1: ะ
0: เนื่องจากปิดตัวกันไปนะครับ
1: เ
0: พราะว่าทนเขาเรียกว่าทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวนะครับบางโรงงานนี่เปิดมาตั้ง30ปีนะครับก็ปิดตัวกันไปนะครับในภาคแรงงานก็จะมีปัญหามากนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งเดินทางไปสมุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไปทำธุระก็ไปเจอสมุยนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ
1: เห็นเขาบอกเป็นเมืองร้างเลย
0: ครับก็พัทยาก็เหมือนกันนะครับพัทยาก็มีข่าวข้าวโอ้โหก็ต้องยอมรับนะครับแม้แต่กรุงเทพช่วง2ทุ่มรถเคยติดนะครับรถเคยติดเดี๋ยวนี้ก็
1: เงียบ
0: รถก็วิ่งได้สะดวกนะครับท่านจะเดินทางไปทำธุระนะครับรถก็ไม่ค่อยหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่านะครับหวังอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะดีวันดีคืนนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งก็อาจจะช่วยนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมกันนะครับก็รีบโทรมาปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ค่ะยังคงอยู่ตรงนี้นะคะให้กำลังใจกันนะคะ
0: คุณติ่งฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นนะคะมีเป็นโปรโมชั่นของทางคาตามินแล้วก็ทไวไลท์นะคะตอนนี้นี่ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขเรื่องของสุขภาพกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลโปรดีโปรดังแบบนี้นะคะสุดยอดค่ะก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งบริการกันถึงประตูบ้านเลยค่ะนี่ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะพูดคุยกันได้ค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์084 385 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็ช่วงนี้เราก็ยังรับสายเปิดรับสายท่านในทุกๆวันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ละวันก็ต้องยอมรับว่าผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังอุดหนุนคาตามินกันอย่างล้นหลามเหมือนเดิมไม่ว่าแม้แต่สถานการณ์โควิดนะครับแม้แต่โควิดนั้นผมก็ไม่เหนื่อยละครับเพราะว่าคุณผู้ฟังยังอุดหนุนแล้วก็ยังให้กำลังใจรายการเจาะลึกสุขภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพก็กลับไปให้กำลังใจท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครหรืออยู่ที่ต่างจังหวัด อยู่ที่ท้องไร่ท้องนาในทุกๆจังหวัดที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานบนคลื่นวิทยุเครือข่ายออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับ ท่านติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยกรุณาให้ท่านโทรเข้ามารายการเจาะลึกสุขภาพกันเยอะๆนะครับ
1: เป็นกำลังใจให้ก
0: ัน เป็นกำลังใจให้กันและกันในช่วงโควิดเราจะผ่านไปด้วยกันท่านจะมีปัญหาสุขภาพหรือท่านจะขอเพลงรับฟังเพลงนะครับ
1: ได้
0: หรือท่านจะมีปัญหาวิตกกังวลใจนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังที่บางท่านก็อยากจะปรึกษาหารือนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเราต้องการกำลังใจนะครับคุณติงก็ตอนนี้รายการเวลาเป็นยังไงฮะใกล้ถึงเวลา
1: เวลาของเรากำลังจะหมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขนะคะเรื่องของการเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังนะคะขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้รักรายการของเราตลอดไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะคะกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เราจะก้าวผ่านเนี่ยสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะ
0: ครับร่วมส่งกำลังใจนะครับที่เบอร์084 385 6644เบอร์เดิมนะครับอีกครั้งนะครับ084 385 6644นะครับผมและคุณติ่งเวลาหมดเวลาก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ10ปีเผอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคนเด็กนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรกัญจนาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรี
1: ค
0: นติงในฝั่งรายการของเรารายการจอดลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกรวยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่ก็อายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าโอ้คุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะ
1: อ๋อเขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่นะคิดเรื่องความสะดวกน
1: ะ
0: คิดแต่จะสั่งแก๊ปมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จากใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านถ่านท่านเอามาล้างแล้วถ่านถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับพวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงๆนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แต่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินเนี่ยค่ะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่0834 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
1: กระปุกด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณเก่งก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยน
1: ะ
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับนะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแถบบางแคบางกรวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมากซื้อคาตามินเป็นโหลๆนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฟังก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: สมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ
1: ์
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝ่าเคยไปไหมแหลมผ้าฝ่าก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเนี่ยเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกเนี้ยนะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสาย4นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งทุกวันแถววัดท่าไม้แถววัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้
1: อ
0: ยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับกลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
2: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
1: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายในทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10-20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
2: ต้องไม่ใช่มื้อหนัก
1: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกนี้นะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
2: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
1: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
2: ะ
1: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
2: ยังติดกาแฟ
1: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
2: จริงนะ
1: นะคนถึงไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
2: จริงค่ะคือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
1: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับ

0: ก็หลีกเลี่ยงนะครับ หลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่อย ส่วนแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับ นะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะวันก่อน
1: ค่ะ
0: เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุ
1: ค
0: นอายุยืนกันแล้วกันในประเทศจีนน
1: ะ
0: ประเทศจีนก็คือมณฑลกวางสีอำเภอปาหมานะครับซึ่งมีคนอายุยืนเนี่ยหลักพันคนคนหนึ่งใน1อำเภอนะครับ
1: ก็คือเฉลี่ยอายุ80ปีขึ้นไป
0: อายุ80ปีขึ้นไปและ80ปีนี้เขาบอกเป็นเรื่องปกติ
1: ของ
0: คนที่นี
1: ่
0: และก็อากาศดีมากนะครับมลพิษไม่ค่อยมีอยู่ในเชิงเขาและอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งอาหารส่วนใหญ่นี้จะเป็นพวกที่เป็นชีวภาพเลยเป็นเต้าหู้เป็นผักนะครับและคนที่นี่อารมณ์ดีและก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าตื่นตีห้ามารำมวยโยคะนะครับซึ่งคนที่นี่อารมณ์ดีแล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้ของชีวภาพอำเภอปาหมามณฑลกวางสีที่เราเล่าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับก็มีคนโทรเข้ามาพูดคุยกันมากวันนี้นะครับผมเล่าสั้นๆเกี่ยวกับประเทศไทยเรายังมีอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าโดยสถิติเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยนะครับโดยประมาณคนไทยอายุ100ปีเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะ
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: นะครับหลายหมู่บ้านก็มีคนอายุยืนวันนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเรายกตัวอย่างหมู่บ้านเขาล
1: ้
0: อตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นตำบลที่มีคนอาศัยอยู่ 5,000 คน7หมู่บ้านมีคนอายุระหว่าง80ถึง100ปีเนี่ยมีเกือบ100คน
1: โอ้ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
0: โดยเฉพาะจะอยู่หนาแน่นที่หมู่บ้านเขาล้อมีคนอายุ80ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า30คน นะครับและก็ในที่นี่เนี่ยมีคนอายุยืนมากสุดเนี่ย114ปียังแข็งแรงคนที่นี่อยู่กันแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมทำนา นะครับอยู่ในอากาศดีกินผักกินปลาและกินผักที่ปลูกเองหน่อไม้ขิงข่าตะไคร
1: ้
0: ใบมะกรูดเป็นที่ปลูกเองการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายในอาชีพทำสวน
1: อ๋ออันนี้ก็คือถือไม่ได้ถือเป็นอาชีพหลักอ่ะ
0: ใช่
1: ถือเป็นการแบบว่าทำแล้วก็คือออกกำลังกายไปด้วยในตัว
0: แล้วก็สถานีอนามัยนะจะพูดเก่าว่าคืออนามัยก็แล้วกันสถานีอนามัยก็มาสอนการออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นเพลงรำวงเออเขาจะมีอะไรนะคนหนึ่งมาเต้นอะไรแอโรบิก
1: แอโรบิก
0: ที่นี่เต้นแอโรบิก
1: ไม่
0: เ
1: ป็
0: นเต้นรำวงซะเลยนะก็ทำให้คนได้มีความสุขน
1: ะ
0: ที่เราพูดเรื่องเขาเผ่าฮันซาเนี่ยผมได้ดูใน YouTube คุณเต็งเพราะว่าผมชอบเขาเผ่าฮันซาในปากีสถานเนี่ยเขาจะไม่มีดนตรีที่ทันสมัยเป็นไม้ไผ
1: ่ก็เป็นเหมือนกับ
0: เป็นไม้ไผ่แห้งแล้วมาเคาะนะเคาะก็คือเต้นรำรอบกองไฟเขาก็จะมีความสุขนะเขาบอกคนที่มีความสุขนะวันเวลานี่ผ่านไปเร็วส่วนคนที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยวันหนึ่งก็จะเข้าหรือการรอคอยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนก็คือนายแพทย์เฉกธนสิริอันนี้เคยได้ยินไหมคนนี้ก็คือนายแพทย์เฉกนี่เป็นแพทย์ที่จบด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกาท่านเล่าเคล็ดลับนะเขียนหนังสือเยอะนะหนังสือท่านเยอะนะครับในร้านเซียดบุ๊กร้านนายอินท่านบอกว่าต้องตั้งโปรแกรมในจิตก่อนว่าอยากจะอยู่ให้ถึงอายุเท่าไหร
1: ่
0: ตัวท่านตั้งเป้าอายุ120ปีนะครับโดยแม่ของท่านเนี่ยตั้งเป้า100ปีแต่อยู่ได้98ปีนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยท่านบอกว่ากินช้างม้าวัวควายนะครับไม่ดีกินผลไม้เป็นหลักไม่กินข้าวแป้งกินเผือกกินมันกินกล้วยกินส้มมะละกอผลไม้หลากหลายนะครับกินผักสดนะครับถ้าจะกินมื้อเย็น

0: กินข้าวซ้อมมือ2 3ช้อนนะครับหรือ1ทัพพีกินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยท่านบอกว่ากินสัตว์สีขาวไม่มีขาก็คือท่านบอกว่านั่นคือปลาเป็นสัตว์ที่มีถ้าจะกินสัตว์ที่มีขามากๆเช่นกุ้งนะครับไม่กินสัตว์สองขาหรือสี่ขาเช่นไก่วัวหมูไม่กินนะครับท่านไม่กินนะครับในเพศเจงธนัสสิริกินอาหารน้อยกินวันละแค่สองมื
1: ้อ
0: นะครับมื้อเย็นก็กินเล็กน้อยท่านบอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนะครับท่านกินแต่อาหารสดไม่กินอาหารแปดรูปใส่ที่เอามาเวฟนะครับใส่หีบห่อสวยงามวางขายตามร้านท่านบอกว่าอาหารที่มีอายุสั้นนะครับและท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีท่านว่ายน้ำมาเนี่ย60ปีเกือบ 10,000 กิโลไม่เคยมีอาการหน้ามืดหรือเป็นความดันแต่เหนื่อยบ้างตามอายุท่านรู้สึกแข็งแรงมีพลังนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ดีและเจริญสตินะครับมีสติอยู่เสมอฝึกจิตสติและวิปัสสนาในทุกวันนะครับและบ้านของท่านเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้านตรงกลางมีสนามไว้รับอากาศบริสุทธิ
1: ์
0: ท่านบอกว่าที่ดินของท่านไม่ตั้งใจซื้อนะเพราะสุขุมวิทเมื่อ50ปีก่อนเป็นทุ่งนาและท่านก็มาปลูกต้นไม้เพื่อจะได้รับโอโซนนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่ายังไงดีเป็นเหมือนเล่าแล้วก
1: ็คือยกตัวเองเป็นตัวอย่างด้วย
0: มันเป็นความสุขเพราะในแพทย์เจกธนสิริเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือท่านเขียนหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10เล่
1: ม
0: ที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะคุณครับแต่1ใน2เล่มเนี่ยผมได้ซื้อนะครับแนวคิดท่านดีมากนะ
1: ค
0: ือว่าคนที่มีแนวคิดในการบริโภคของที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยจะสวนกระแสกับคนรุ่นใหม่อย่างมากนะครับ
1: ก็จริงอ่ะ
0: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะบอกโปรสักนิดหนึ่งคนติ่ง
1: ค
0: ุณผู้ฟังรอฟังอยู่โปรคาตามิน
1: โปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็กเนี่ย15แคปซูลและโปรที่ตอนนี้นี่เป็นสุดยอดของโปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเนี่ยเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ฟังค่ะตามีนะคะ
2: ครับคุณอัมพรนะครับ
3: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
2: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
3: ค่ะ
2: ครับได้8กระปุกครับ
3: โกค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตามินด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
2: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวัน
3: ค่ะอ๋อครับแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงวิตามินกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
2: มีจ้ะ
3: คือว่าตามราคาปกติ
2: มีชุดนั้น
3: แล้วหน่อไม้หนูชุดหนึ่งด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
2: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็วิตามินกระปุกนึงอ
2: ันนี้ต่างกันนะ
3: แล้วของแม่เขา
2: ได้ครับได้ครับ
3: มาส่งวันไหนคะ
2: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
3: ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เตรียมตังไว
2: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
2: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะ ฝั่งซื้อคาซามินหน่อยค่ะ
2: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
4: สมัยดำซอย21จ้ะ
2: บ้านสมัยดำ21เลขที่
4: 64
2: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
4: ชุดใหญ่ค่ะ
2: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
4: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับพอดี 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
2: ได้ๆเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
4: จ้า
2: ครับครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการเจาะลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อๆกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วย
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับเอาอย่างละ
3: ชุดเท่าไหร่คะบำรุงสมองสายตานะคะ
2: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
3: ้เอาอย่างไรนะคะอย่างละสองกระปุกเนี่ยเหรอคะ
2: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับ
3: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
2: ดีดีดีอันนี้ดี
3: ดีนะคะ
2: จ
3: ะเดินโซเซจะวูบจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
2: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
3: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเน
2: า
3: ะ
2: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
3: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
2: ครับครับครับ
3: ขอบคุณมาก
2: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
3: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
2: ลุงหนึ่งลาดกระบังนะ
3: ค่ะ
2: ฉลองกรุง
3: สามร้อยทับเจ็ดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
2: อ๋อจำได้แล้วครับผม
3: ค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับบางครั้งผมจะนั่งอยู่ด้านหลังของออฟฟิศนะครับก็เขาจะโอนสายมาให้แต่ถ้าว่าผมติดอยู่นิดนึงนะครับสัก5นาทีหรืออะไรเนี่ยผมก็จะโทรกลับนะครับ คุณผู้ฟังอย่าได้เกรงใจนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านจะรับใช้ท่านในทุกๆวันไม่มีวันหยุด365วัน
1: ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะคร
1: ับ เสาร์อาทิตย์
0: คุยกันได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดกันต่อเรื่องคุณดิง
1: ค่ะ
0: การกินอาหารนะครับเขาว่ากินตามกรุ๊ปเลือดฝากคุณผู้ฟัง
1: เขาบอกว่าจะดีนะคะ
0: ดีมีตอนนี้มีงานวิจัยมากนะโดยเฉพาะในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้กำลังรณรงค์โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าดังในระดับออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษนะครับก็ได้วิจัยเรื่องการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยจะมีผลนะครับต่ออาหารบางจำพวกนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้เพราะว่าเราจะพูดเพียงแต่เกริ่นขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบคุณติ่งเริ่มต้นครับ
1: ค่ะ เริ่มต้นที่กรุ๊ปเลือด A เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพหรือจะลดน้ำหนักเนี่ยกินยังไงเนี่ยถึงจะแบบว่าถูกต้องตามกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดเนี่ยนะคะกรุ๊ป A นะคะก็คือการทานมังสวิรัติค่ะคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานได้ง่ายเนี่ยกรุ๊ปนี้เนี่ยจึงควรเน้นทานอาหารจากธรรมชาตินะคะที่มีความสดใหม่และหากว่าคุณเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะการกินเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยให้น้ำหนักของคุณนั้นลดเร็วขึ้นด้วยนะคะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะดีท็อกซ์ร่างกายนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตัดวงจรของโรคต่างๆได้และที่สำคัญก็คือยังลดอาการผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะภายในด้วยนะคะ
0: ครับนะ
1: แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนี่ยกรุ๊ป A เนี่ยนะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยควรจะรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ควรที่จะทานอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารของคุณเนี่ยมันมีน้อยนะคะทำให้การย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยทำได้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงด้วยนะคะ
0: เพราะว่าหลายท่านนะครับที่พูดมาเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ก็มีเลือดกรุ๊ป A เยอะนะครับคือทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอ่ะคุณติงกรุ๊ปอะไรฮะโทษที
1: กรุ๊ป B ค่ะ
0: กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป A ฟังไว้นะครับเพราะว่าเราจะพูดเป็นเลือดกินอาหารตามเลือดนะครับต่อเลยครับ
1: ต่อมาคือควรกรุ๊ป A เนี่ยนะคะควรจะทานถั่วแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ผลไม้ที่มีความเป็นด่างเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ากลัวที่จะขาดโปรตีนนะคะให้ลองหันมากินโปรตีนจากถั่วกันบ้างค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเพราะมันมีถั่วบางชนิดเนี่ยที่อาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเกิดความไม่สมดุล นะคะแล้วก็ยังไปลดระดับอินซูลินในเลือดซึ่งก็จะทำให้เสี่ยงเนี่ยต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้อีกด้วยนะคะถั่วที่คนกรุ๊ป A ไม่ควรกินก็คือถั่วแดงหลวงถั่วขาวถั่วลิสงใช่เนี่ยถั่วแดงถั่วลูกไก่เป็นต้นนะคะนอกนั้นก็คือก็ทานได้หมดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการกินผักเนี่ยก็ยังจะช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผักที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าระคายเคืองกระเพาะนะคะอย่างมันฝรั่งนะซึ่งก็มีแลคตินนะคะมะเขือเทศกะหล่ำปลีพริกไทยเป็นต้นนะคะควรจะทานผลไม้ที่มีความเป็นด่างหลีกเลี่ยงมะละกอมะม่วงส้มนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยทำงานผิดปกติได้นะคะ
0: ก็ฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ทานพวกผักผลไม้เป็นหลักเนื่องจากว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยการย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับและต่อมาคือเลือดกรุ๊ป B สั้นๆนะ
1: ค่ะสาวคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแลคตินสูงเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดโอ้โหนี่ของโปรดดิฉันเลย
0: ใช่ถั่วอย่าทานเยอะนะข้าวโพดคนที่มีเลือดกรุ๊ป B นะครับ
1: ถั่วหลากสีนะคะถั่วลิสงพวกเส้นโซบะเมล็ดงาแล้วก็จมูกข้าวสาลีนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะคะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะสารโปรตีนในจมูกข้าวสาลีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวสาลีเนี่ยอาจจะส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญทำงานช้าลงนะคะนั่นอาจจะทำให้คุณอ้วนขึ้นได้นะคะข้อสำคัญก็คืออย่ากินไก่ค่ะควรทานอาหารทะเลให้มากแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงหอยด้วยนะคะไก่นั้นมันมีแลคตินอยู่ในกล้ามเนื้อของไก่นะคะซึ่งจะเข้าไปทำลายกระแสเลือดแล้วก็อาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะกรุ๊ป B เนี่ยนะคะสามารถทานอาหารทะเลได้ค่ะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการทานหอยทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้คนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยนะคะดื่มนมได้สบายค่ะเพราะว่าระบบของร่างกายของกรุ๊ปนี้เนี่ยสามารถย่อยแล้วก็เผาผลาญสารอาหารในนมได้กินแล้วท้องไม่อืดไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังฟังไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เราพยายามที่จะหาข้อมูลมาพูดในรายการนะครับสำหรับกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดหลายท่านนะครับที่นำไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นักโภชนาการนักสุขภาพทั่วโลกกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีผลต่อการกินอาหารสำหรับกรุ๊ปเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับ โปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งสั้นๆก็จริง
1: ค่ะโปรของคาตามินทวายไลท์นะคะก็คือตอนนี้ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะอีก1โปรมหาชนก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะโทรมาได้ที่สายด่วน0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่นะครับท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้รีบโทรมานะครับเพราะตอนนี้เรากำลังรอพูดคุยกับท่านอยู่นะครับคนกำลังโทรเข้ามามากนะครับครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็เนื้อหาของเรานะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านหลายท่านที่ฟังรายการรักสุขภาพที่หาฟังที่อื่นไม่ได้เลยนะครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับร่วมเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านเราจะครบอายุ10ปีนะครับที่รายการจดลึกสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือประเทศฟินแลนด์นะครับ
1: okay.
0: ซึ่งคาตามินได้รับการวิจัยอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและก็ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงในตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้รับการตอบรับนะครับทั่วประเทศนะครับทุกภาคจะมีคาตามินอยู่นะครับทั่วกรุงเทพก็จะมีคาตามินอยู่นะครับซึ่งคาตามินนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะคุณเต็งนะครับเพราะคุณผู้ฟังนี้ที่ฟังรายการจะรู้เลยคาตามินนะครับคาตามินนั้นยังเป็นขวัญใจมหาชนทั่วประเทศนะครับที่เอ่ยถึงคาตามินท่านก็จะทราบเพราะว่าญาติพี่น้องของท่านทุกภาคของประเทศใช้คาตามินอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ว่าโปรของคาตามินเป็นโปรที่เอาใจคนที่รักสุขภาพมากก็ซื้อ6แถม2คือซื้อครึ่งโหลแถม2ได้8กระปุกนะครับซื้อ6ได้2ก็คือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับส่วนท่านที่จะซื้อเป็นโหลตอนนี้เราก็มีโปรนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลท่านจะซื้อ1โหลและเมื่อวานเนี่ยซื้อกันคนละ 2-3 โหลนะครับซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อนะครับเพราะว่าของบางช่วงบางวันเนี่ยอาจจะรอถึงวัน2วันเนื่องเมื่อหมดสต็อกนะครับเพราะว่าสต็อกเราเนี่ยบางช่วงเนี่ยที่ซื้อเข้ามาเยอะเราก็จะมีจำกัดนะครับเพราะว่าบางช่วงเราก็จะพยายามจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีความต้องการกันมากนะครับต้องการกันมากในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเราเปิดสายตั้งแต่ 7-8 โมงคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสั่งนะครับบางวันออเดอร์เยอะเราก็พยายามที่จะส่งให้ท่านได้ในวันเดียวโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับจนรวมถึงพี่น้องจังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอพุทธมณฑลสารยาเนี่ยจะพยายามส่งให้ท่านในวันเดียวนะครับต่อสักนิดหนึ่งครับ
1: คุยกันเรื่องของการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะเราค้างเอาไว้ที่กรุ๊ป B นะคะข้อดีของคนที่มีเลือดกรุ๊ป B ก็คือกินอาหารได้หลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะกินอาหารได้หลากหลายกว่ากรุ๊ปอื่นเนี่ยจะกินของหวานก็ไม่รบกวนต่อกระบวนการย่อยหรือว่าเผาผลาญในร่างกายด้วยนะคะอาหารจำพวกถั่วหรือว่าธัญพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันเมล็ดงาเนี่ยห้ามทานนะคะเพราะว่าจะไปรบกวนกระบวนการผลิตอินซูลินในร่างกายแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวกับกระบวนการดูดซึมอาหารอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารพวกนี้มากๆนะคะผักผลไม้เนี่ยก็เลือกทานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะมีสารแลคตินนะคะทำให้ท้องไส้ของคุณนั้นปั่นป่วนได้นะคะคนที่มีกรุ๊ป B เนี่ยทานอาหารได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักให้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีเนี่ยก็รับรองว่ากินตามที่บอกไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ครับเพราะว่ากรุ๊ปบีเนี่ยตามหลักกรุ๊ปบีนี่ทานอาหารได้หลากหลายกว่าคนกรุ๊ปเอนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กรุ๊ปบีก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีค่อนข้างเยอะแต่มากที่สุดจะเป็นกรุ๊ปโอนะครับ
1: ค่ะ
0: น้อยที่สุดจะเป็นกรุ๊ปเอบีนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามไถ่กันได้ในทุกๆวันนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมจะสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับจะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับที่เบอร์0843856644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
1: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับสมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องที่ตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและเหลือมอนฟาร์ม
1: อัน
0: เองผมก็บอกก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
1: มีหลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้เลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปในผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: นจริงหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินและก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกเนี่ยรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นตอนนี้ โปร6กระปุกแถม2กระปุกก็คือครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับในราคาเดิมที่ท่านชื่นชอบสำหรับท่านที่ต้องการซื้อน้อยอย่างเช่นเป็นชุดทดลองราคาพันต้นๆ ตอนนี้เราก็จัดส่งเยอะนะครับคุณเด่นบางคนก็บอกโอ้ลืมพูดไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทดลองนะครับโปรทดลองเพียงแต่หลักพันต้นๆ ตอนนี้เราส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็อยากจะทดลองก็โทรเข้ามานะครับเราไม่ขัดข้องนะครับตามงบตามปัจจัยตามที่ท่านสะดวกนะครับบางท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ใช้ชุดทดลองนะครับช่วงนี้รายการจดลึกสู่ภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามีนนะครับต้องขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขนะครับก็ร่วมกันรักสุขภาพแล้วก็บอกญาติพี่น้องของท่านบอกต่อมาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันรอบใหม่นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียและดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนรวมถึงการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์1-5 บาทต่อลิตรแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานอีกด้วยทั้งนี้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th จบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: งรักนางร้าย
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ธนะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: คุณทานะทิพย์ผู้สาตกไปในท้องร่อง เหมือนนางเอกทิพย์นางร้ายเลยค่ะ
2: สมน้ำหน้า เป็นข้านะจะลงไปตบในท้องร่องนั้นด้วยถีบแค่ทีเดียวไม่สะใจหรอกเว้ย
1: นั่นสิป้าเป็นฉันนะจะตบให้จมโคลนเลย
2: นั่งน้องสายดูนั่นสิใครกันวะเดินประคองกันมานั่นน่ะ
1: จะมีใครจ้ะป้าก็นางมาลิสากับพี่พนัสน่ะสิดูสิป้านางเนี่ยมันออดอ้อนผัวชาวบ้านแค่ไหนพี่พนัสก็อีกคนให้นางเนี่ยมันอ้อนอยู่ได้ไม่รำคาญบ้างหรือไงเป็นฉันนะเจอดีดไปแล้ว
2: เขาเป็นบุตรชายไม่เสียหายหรอก
1: แต่คุณดาสิจะเสียใจ
2: เองก็อย่าบอกสิวะนางซ้าย
1: แหมป้าและคิดหรอว่าคุณดาจะไม่เห็นคอยดูนะน้องซายว่านางมาลิสาเนี่ยมันจะต้องจับพี่พนัสไปทำผัวจนได้นั่นแหละ
2: ฮะขนาดนั้นเชียวเหรอวะนางน้องซาย
1: แหมป้าหากมันไม่ต้องการพี่พนัสไปทำผัวนะนะมันจะมายั่วอย่างนี้เหรอ
2: เออจริงของเองแล้วเราจะทำยังไงกันดีวะเนี่ย
1: ต้องหาทางสกัดก่อนป้าย
2: ังไงอะวะ
1: ตอนนี้คิดไม่ออกหรอก
2: เออกว่าจะคิดออกมันคงจะนอนกับลูกชายค่ะแล้วหรอมั้ง
1: นี่ป้าป้ามันเข้ามาใกล้เราแล้วจ้าเราจะทำยังไงดี
2: เออน่ะเดี๋ยวข้าจัดการเอง
3: คุณแม่ค่ะต้องจัดการให้สารนะคะสารน่ะโดนรังแกค่ะ
2: อ้าวมีอะไรเหรอจ๊ะตอนแรกก็ยังดูสวยอยู่เลยแล้วทำไมกลายสภาพได้ถึงขนาดนี้ล่ะเนี่ยมอมแมมเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยนะเนี่ย
4: เออแม่ครับสาตกน้ำจริงๆนะครับแม
2: ่อ้าวทำไมกันล่ะเราเกิดในสวนเดินยังไงให้ตกน้ำตกท่าได
3: ้ใครบอกล่ะคะว่าสารน่ะเดินตกน้ำเองคุณดาน่ะสิคะถีบหนูให้ตกลงไปอ่ะ
2: อ
3: ้
2: าวอย่างงั้นเหรอจ๊ะ
4: เออเพราะว่าที่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะสบายได
3: ้

0: แล้วอาบน้ำแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ำ
1: หนึ่งชลิดาร
0: ับรองหรือว่าท่านนัทหนีไม่พ้นมือฉันแน
2: ่อาสาผมเตรียมเสื้อผ้าให้คุณเปลี่ยนแล้วนะคิดว่าน่าจะใส่ชุดของชลิดาได้นี่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนสิคะนัทจะรีบออกไปไหนคะ
2: ผมว่าคุณแต่งตัวให้สุภาพก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาคุยกัน
0: ผ้าขนหนูพันกายผืนเดียวเราคุยกันไม่ได้เหรอคะ
2: แบบที่ผมว่ามันไม่ดีนะครับสา
0: แต่ว่าสาว่าดีค่ะนัดขาสาน่ารักคุณมากนะคะ
2: มอริสาเดินเข้ามาใกล้และตรงจะเข้ามากอดเราที่เราตั้งตัวไม่ทันเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยการเข้าสิละสิเราน
0: ัดขามองตาสาสิคะ
2: ฟริดา
3: ไงคะอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอคะยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยนะคะพนัดขาเราออกไปก่อนเถอะค่ะถ้าใครมาเห็นคุณกับเธอในสภาพแบบเนี้ยจะไม่ดีนะคะคุณมาริสาคะพนัดน่ะเขาเป็นสามีฉันค่ะอย่าทำอะไรให้มันประเจิดประเจิดนักนะคะหากสามีคุณรู้เข้าเนี่ยจะไม่ดี
0: เสียใจนะยะเขาหย่ากับฉันวันนี้เอง
3: โอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: อ้าวก็จะเสียใจทำไมยะต้องแสดงความยินดีสิถึงจะถูก
3: ก็ผู้หญิงที่สามีหย่าน่ะน่ายินดีนักหรอคะคุณมาริสา
0: ไอ้นี่แก
2: มาริสา
0: พนักค่ะพนักต้องสั่งสอนผู้หญิงคนนี้นะคะเรื่องมารยาททางสังคมอะค่ะ
3: สอนตัวคุณเถอะเพราะว่าฉันน่ะไม่เคยเสียมารยาทกับใครก่อนอ้อและเนี่ยก็สามีฉันมารยาททางสังคมเนี่ยเราไม่ควรยุ่งกับผู้ชายที่เขามีเมียแล้วนะคะใจเย็นๆค่ะร้องกรีดกรีดแล้วก็แทกเท้าแบบนั้นน่ะเกิดพ่อคุณหนูหลุดเนี่ยจะว่ายังไงคะฉันเตือนคุณแล้วนะคะ
0: แกนางชลิดา
3: แกนางมาริส
0: าแกนางมารร้าย
3: ค่ะฉันมารร้ายแต่คุณน่ะหนังมารร้ายตัวแม่เลยล่ะค่ะ

0: เสียงอะไรกันกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
1: จิ้งหรีดมันร้องมั้งป้า
0: จิ้งหรีดแกนะสิเหตุการณ์น่าเป็นห่วงแกอยู่ที่นี่ก่อนนะฉันจะไปสังเกตการก่อน
1: แล้วรีบมารายงานน้องสายนะจ๊ะป้า
0: ฮะอะไรนะ
1: รีบกลับมารายงานหนูเร็วๆนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเหรอนางน้องสายแกเป็นนายฉันตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่อุ๊ยป้าจ๋าอย่าถือสาเลยของแบบเนี้ยขอกันกินมากกว่าอีกนะจ๊ะ
0: ถ้าอย่างงั้นก็ไปขอที่อื่นเพราะเรื่องแบบนี้ข้าถือ
1: งั้นเหรอจ๊ะ
0: เออ
1: ถ้างั้นป้านั่งอยู่ตรงนี้เลยจ้ะน้องสายจะวิ่งไปดูเหตุการณ์ให้และจะรีบกลับมารายงานเป็นการด่วนเลยจ้ะป้า
0: เออรีบไป
1: ไปเลยนะจ้ะป้า
0: ให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผจะวุ่นวายและเสียงานแบบนี้

0: ชลิดาเดี๋ยวก่อนสิน
1: ี่ตามฉันมาทำไมก็ไปดูแลคนรักของคุณสิแล้วก็อย่าให้มันประเจิดประเจิ่มมากไปแม่คุณเห็นเข้าเนี่ยเรื่องของเราจะแตก
0: อ๋อนี่กลัวแค่เรื่องนี้เองเหรอ
1: แล้วจะมีเรื่องไหนอีกล่ะ
0: ไม่กลัวเพราะใจอ่อนกับบริษาเหรอ
1: นั่นน่ะมันเรื่องของคุณฉันไม่เกี่ยว
0: โอเคไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะขอบคุณนะเที่ยวไปกัดจังหวะนะไม่อย่างนั้นผมอาจจะ
1: เสียตัวให้คุณมาริสาทุเรศ

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: คุณแต่ตัวเสร็จแล้วนะวลิสา
4: ฉันเสียใจนะคะที่ทำให้คุณต้องวุ่นวาย
3: พี่ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณตกน้ำ
4: สาเข้าใจค่ะทุกคนรังเกียจสาไม่อยากให้สามาที่นี่แต่จะทำไงได้คะสารักคุณนะ
5: รักไม่ได้หรอกค่ะผัวชาวบ้านมันเป็นเรื่องของต้องห้าม
4: นัดขาสากลับนะคะขนาดคนใช้ยังด่าว่าสาได้ขนาดนี้
3: นี่น้องทรายไปได้แล้วนะแล้วก็อย่าทำกริยาแบบนี้อีกพี่ไม่ชอบเลย
5: แหมพี่พนัสก็ทราย
3: ไม่ฟังพี่เหรอ
5: ทรายไปก็ได้ค่ะยินังมานสายุงว่าร้ายแล้วนะแกนี่มันร้ายยิ่งกว่ายุงอีก
3: ผมไปส่งที่รถนะสา
4: ค่ะพนัส

0: ดีดาฉันดีใจจังเลยอ่ะที่แกโทรมาหา
1: อังแกยุ่งหรือเปล่าเนี่ยฉันมีเรื่องอยากปรึกษา
0: ได้ฉันเดินแบบเสร็จพอดีตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าเสร็จแล้วแกว่ามันเลย
1: อังฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะดา
1: ฉันเกลียดเขานี่แกรู้ไหมผู้หญิงของเขาเนี่ยร้ายมากเขามาอารวาสฉันถึงในบ้านเลย
0: เขามีผู้หญิงอื่นด้วยเหรอ
1: ก็คนรักเก่าของเขาเนี่ยฉันเองก็เพิ่งรู
0: ้และไม่น่ามาทำอะไรแกหรือเปล่าน
1: ิดหน่อยน่ะแต่ว่าแกไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันหรอก
0: พรุ่งนี้ฉันจะไปหาแก
1: จริงนะ
0: ก็เออดิแกอดใจรอฉันก่อนนะฝากบอกนางนั่นด้วยมันเจอกับฉันแน
1: ่นี่อีอังแกน่ะพูดเหมือนจะมาหาเรื่องอย่างนั้นนั่นแหละ
0: ก็แน่สิยะทีมันยังมาหาเรื่องแกก่อนเลยหน่อยถือว่าเป็นแฟนเก่าแฟนเก็บหรือยะชะนั่งถูกแฟนทิ้ง
1: เปล่ามาริสาตั้งหากล่ะที่ทิ้งเข้าไป
0: ทิ้งเหรอแบบนี้ฉันนี่อยากเจอหน้าแกรอฉันก่อนนะพรุ่งนี้หกโมงเช้าเจอกัน
1: หกโมงเช้าจะรีบมาทำไมอ่ะ
0: เออนะใจฉันร้อนเท่านี้นะ
1: ยี่อังนะยี่อังยังร้อนเหมือนเดิม
2: บ่นอะไรนะคุณ
1: เปล่า
2: เออเดี๋ยวก่อนคุณโทรหาใครอ่ะฮะ
1: ก็จะเป็นต้องบอกไหมล่ะคะคุณจะโทรหาใครเนี่ยหรือว่าไปหาใครฉันก็ยังไม่เคยถามเลย
2: อ๋อเหรอปากเก่งจริงๆสมน่าจะเป็นนางร้าย

0: ครับ
1: ไงคะคนนี้โอเคไหมคะพอจะแทนที่ชลิดาได้ไหมคะ
0: ก็พอกล่อมแกล้มไปได้นะว่าแต่ชลิดาเถอะเมื่อไรจะสะดวกเสียทีจะต้องให้รออีกนานไหมหรือว่าจะต้องออกจากวงการไปเลย
1: แหมโอ๊ตบอกแล้วนี่ค่ะว่ายังไม่พร้อมน่ะนางร้ายคนอื่นนะคะคุณพศก็ไม่เอาจะรอทำไมล่ะคะ
0: พูดแบบนี้นี่เหมือนกับว่าชลิดาเนี่ยจะไม่รับงานอีกแล้วอย่างนั้นเหรออ
1: ุ๊ยไม่หรอกนะคะเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรนะคะ
0: เรื่องมากจริงนะนักแสดงในสังกัดของคุณเนี่ยเรื่องมากเหลือเกิน
1: ก็ไม่ทุกคนหรอกนะคะเพียงแต่คนที่มีเนี่ยคุณพศก็ไม่ถูกใจอ่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามผมก็จะรอชลิดา
1: ขอบคุณค่ะ
0: ฮัลโหลกำลังติดต่อกับผู้จัดการส่วนตัวของเธออยู่ถ้าหากว่าไม่ได้อ๋อไม่เปลี่ยนแล้วครับคิดว่าไม่น่าจะนานไม่มีดาราคนไหนหยุดรับงานนานหรอกครับสวัสดีนะครับ
1: แหมโอ๊ตนะเกรงใจคุณพศมากเลยนะคะเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นก็รีบติดต่อชลิดาให้มารับงานได้แล้ว
1: ค่ะโอ๊ตจะลองติดต่อดูนะคะ

0: ยทำไมนะรถติดขนาดนี้ต่อยาวขนาดนี้นะเขาทำอะไรกันเนี่ย
1: ติดกระบวนผู้ชุมนุมครับนี่ผมเรียกเลยนะครับคุณหาไปทางตรงโอ้ยรับรองติดมากกว่านี้อีกครับ
0: เฮ้ยทำไมวุ่นวายกันจริงนะเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยก็ยุ่งมากพออยู่แล้วบ้านเมืองยังยุ่งอีกเหรอเนี่ย
1: จะรีบเลยครับเนี่ย
0: รีบสิคะพี่เวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะเนี่ยเฮ้ยใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลว่าไงคะ
2: นี่พี่ออสไม่ต้องตะโกนหรอกนะพูดเบาๆก็ได้ค่ะหูอ่างนี่จะแตกอยู่แล้ว
0: ว่าไงล่ะคะพี่เนี่ยกำลังอารมณ์เสียอยู่เลยนะคะเนี่ย
2: ไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะใครล่ะคะที่ทำให้พี่อารมณ์เสียได
0: ้ก็เพื่อนคุณน้องล่ะสิคะเนี่ยพี่พจน์นะเล่นงานพี่ตลอดเลยอะหาว่าพี่เล่นตัวไม่ยอมรับงานของเขาอ่ะโกงค่าตัวบ้างแหละโอ้ยออสปวดหัว
2: ปวดหัวก็ไปหายาทานสิคะนี่พี่ออสไปหายายดากับอังไหมอ่ะ
0: ว้ายจริงเหรอยะ
2: ก็จริงอะสิ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ท่านผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อท้องควันห้าร้อยหกสิบเก้าปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นหรือจะบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ของหลวงตาทางคลื่นวิทยุหัวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณ ญาติโยมท่านสาธุชนนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ใช่ วันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ที่4กันยายนนะฮะย่างเข้าเดือนกันยาแล้วนะโยมวันศุกร์ที่4เดือนกันยายนก็ ช่วงเช้ามืดวันนี้นะวันนี้เช้ามืดเช้ามืดตีห้าถึงตีห้าครึ่งกราบญาติโยมท่านสาธุชนติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ซึ่งจะได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทั่วโลก170ประเทศนะในวันพรุ่งนี้เช้ามืดรุ่งขึ้นเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่5กันยายนตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน9เป็นวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระเป็นวันที่ญาติโยมท่านสาธุชน ได้มีกุศลศรัทธาเดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตภาวนาแล้วก็ ประกอบพิธีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินหรือสมเด็จแม่ของเราปวงชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็จะมีเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระองค์พาด้วยนะในวันพรุ่งนี้ที่ศาลาจตุรมุขประธานโทษศาลาเป๋าอยู่นะขณะนี้เรามีศาลาใหม่อีกหลังหนึ่งใช้ศาลาเป๋าอยู่ที่นั่นจะเย็นสบายก็มีแอร์มีพัดลมเย็นสบายกว้างกว่าฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันเสาร์แต่วันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้สว่างขึ้นมาเป็นวันเสาร์ก็เช้ามืดของค่ำคืนวันนี้นะคราวนี้เช้ามืดตี4:30หลวงตาก็จะนำพระลงทำวัดด้วยพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันนะภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือเป็นประจำทุกวันนะตี4:30ถึงตี5:30เป็นประจำที่นั้นก็ในวันพรุ่งนี้ตี5ถึงตี5:30
2: นะฝากโยมติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์นะซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนในวันพรุ่งนี้นะเช้ามืดเช้ามืดของวันนี้นะพอจะรุ่งขึ้นสว่างก็เป็นวันเสาร์แล้วก็ ในวันพรุ่งนี้เช่นกันวันเสาร์ที่เกรดเวสถานบริเวณกุศลหรือที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีของพระโยมฉลองพระโยมพันธุ์ทองริมเหลืองโรจน์นะก็จัดประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระหรือถวายพระทหารเพลแด่พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระทั้งข้าราชการที่เกรดเวนะสถาบันปฏิบัติธรรมที่เกรดเวคือฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้วันหนัววันเสาร์นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีความเคารพรับนับถือกันกับคุณโยมฉลองโยมพันธุ์ทองหรือตระกูลริมเหลืองโรดนะก็เชิญเจริญพรไปร่วมกันนะทำบุญฟังพระเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวฉะเชิงเทรานะหลวงตาก็พรุ่งนี้ก็ได้เดินทางไปร่วมประกอบพิธีด้วยนะดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนก็มีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมกันทำบุญฟังพระเจริญพุทธมนต์แต่ว่าในช่วงเช้าทุกวันนะโยมฉลองโยมพันธุ์ทองจะไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดโสธรก่อนนะเช้าโยมจะไปทำบุญกันแต่เช้าที่วัดโสธรนะวัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเทราก็วิ่งไปก็ไกลพอสมควรแต่โยมก็ทุกวันพระหรือทุกวันโยมจะไปทำบุญตักบาตรกันเป็นประจำแล้วก็วันเสาร์ทุกวันเสาร์ในช่วงเทศกาลของพรรษาเทศกาลพรรษาโยมจะนิมนต์พระกราบประทานานิมนต์พระเจ้าอาวาสวัดวารามต่างๆในสถานที่พื้นที่นั้นนะที่จังหวัดฉะเชิงเทรามาเก้ารูปมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระทหารเพลเป็นประจำแล้วก็เด็กกราบพัฒนาลุงตาไปร่วมพิธีเป็นประจำนะทุกวันเสาร์ฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมทำบุญตักบาตรกันณที่วัดดุกระบือด้วยนะที่วัดดุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะในวันพรุ่งนี้ก็ช่วงเช้านะก็โยมพาหนูน้องๆเยาวชนคนของชาติหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เฒ่าท่านไปไหนมาไหนไม่ไหวนำท่านมานั่งรถเข็นเขาเรียกวีลแชร์อะไรนะมาทำบุญตักบาตรกันแล้วก็พาหนูน้องๆเข้าหาวัดคำศาสนาเพื่อว่าฝึกให้เขารู้จักนะหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นเด็กที่มีความอ่อนโยนมีความระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้โยมน่าเป็นห่วงเด็กเล็กๆหนูๆน้องๆเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงโยมรบราฆ่าควันกันเป็นประจำนะพ่อแม่ลูกไปโรงเรียนแล้วกลับมายังไม่ทราบว่าจะกลับมาในสภาพใดเนี่ยน่าเป็นห่วงโยมเราคงเห็นทางสื่อสารมวลชนมีเป็นประจำในโรงเรียนต่างๆบางครั้งบางคราวก็เสียชีวิตกลับมานะต้องไปรับเอาศพกลับมาเนี่ยอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆแล้วก็เนื่องจากว่าเด็กๆเล็กๆหนูน้องๆเนี่ยโรงเรียนต่างๆไม่ได้สอนกันเหมือนสมัยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรียนกันต้องก่อนเนี้ยกลับจากโรงเรียนแล้วต้องกราบพ่อกราบแม่แล้วก็ไปโรงเรียนก็ต้องรักใคร่สามัคคีกันเกี่ยวกันนะเจอครูก็ต้องไหว้นะเดี๋ยวนี้โยมเด็กบางทีก็น่าเป็นห่วงครับไล่ครูบาอาจารย์ต่างสถาบันทบราฆ่าขวัญกันเนี้ยอันนี้กระทรวงศึกษาต้องเข้มงวดหรือออกกฎกติกาหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยท่านผู้อำนวยการจะต้องออกกฎกติกาให้มันเข้มสักหน่อยนึงแล้วก็รัฐบาลต้องสนับสนุนนะออกกฎเนี่ยเรื่องปัญหาพวกนี้มีมากแล้วเพราะเดี๋ยวนี้อะไรทั้งยาเสพติดทั้งโอโยม เด็กเด็กเล็กเล็กนี้เดี๋ยวนี้ยาเสพติดพวกบุหรี่พวกกัญชาอะไรแล้วก็อะไรยาบ้าเดี๋ยวนี้บางทีเด็กขายกันเองก็มีนะในเนี้ยบัดในนาบหนุ่มมันต้องทำอย่างไรถึงจะให้ยาเสพติดเนี่ยสูญสลายหายไปได้เหมือนสมัยท่านทักษิณชินวัตรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกคณะรัฐบาลโยมยาเสพติดสูญสลายหายไปนะเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าชื่นชมยินดีแต่ว่ายุคนี้สมัยนิยมยาเสพติดจับกันทีนึงเป็นล้านล้านเม็ดแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นพิษร้ายทำลายสังคมมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ปู่ย่าตายายถูกฆ่าเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยอันนี้เพราะยาเสพติดพอเสพไปแล้วโยมเป็นยังไงคุมสติไม่อยู่นะขอสตังค์พ่อแม่ไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เผาบ้านช่องเนี่ยน่าเป็นห่วงฉะนั้นต้องลงโทษให้หนักจับได้แล้วก็อย่างว่ายึดทรัพย์แต่เราเดี๋ยวนี้เราไม่มีโทษถึงประหารก็จับได้ใครเป็นผู้ผลิตท่านผู้ใดเป็นผู้ขายได้เท่าไหร่ให้เขากินให้หมดจะได้รู้ถึงพิษร้ายของยาเออยานั้นๆ นะสมัยหลวงตาเป็นเด็กไม่มีนะยาพวกยาเสพติดพวกนี้ไม่มีก็มีเวลาไปยาอะไรนะยาขยันนะไปกินนะขยันแต่หลวงตาก็ไม่เคยกินเป็นเด็กนี่ก็ไม่เคยกินเขาเพราะหลวงตาในเด็กของนาโยมอยู่แถวติดเขตสมุทรปราการนะสุดเขตบางขุนเทียนแล้วก็ไปสมุทรปราการมีบางคนเขาก็กินยาขยันแล้วทำงานขยันขันแข็งแต่ว่าจะรบราฆ่าฟันกันเหมือนสมัยนี้ไม่มีโยมมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันแต่เดี๋ยวนี้โยมต่างสถาบันรบราฆ่าฟันกันนะน่าเป็นห่วงนะรัฐบาลต้องออกกฎหมายให้มันเข้มเหมือนกับสมัยท่านทักษิณชินวัตรน่าจะได้ที่ท่านต้องหลุดออกไปเพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างลูกตาไม่ใช่ญาติกับทักษิณแต่ว่าชอบใจการทำงานของท่านเพราะอะไรยาเสพติดสูญสลายหายไปหมดนะไม่มีใครค้านะนั่นคือยึดทรัพย์เข้ามาเป็นเงินส่วนกลางแล้วก็ช่วยกันบริหารประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นในวันนี้โยมยังคุยกันโยมมาไหว้พระสวดมนต์มาไหว้พระหลวงพ่อโตในอุโบสถโอ้สมัยก่อนโยมมาเนี่ยคนมากมายเยอะแยะแล้วก็น่าชื่นชมยินดีแต่ว่าก็ชื่นชมว่าวัดหัวกระบือเนี่ยพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดสักหมายก่อนโยมมาบอกมันจะโยมอยู่นู่นอยู่อะไรทางอะไรประชาอุทิศแล้วก็อีกคนนึงอยู่ทางอะไรนะนะมาแต่พอดีหลวงตาไปดูงานพระกำลังทำงานกันคือที่นี่พระจะทำงานกันตลอดในขณะนี้ก็กำลังบูรณะศาลาลายด้านหน้าอุโบสถนะบูรณะนี่พระกำลังทำงานกันแต่หลวงตาก็ต้องมาพบปะพูดคุยกับญาติโยมในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาเพราะว่าทุกๆวันถ้ามีเวลาก็ช่วงนี้ก็ใกล้งานกฐินด้วยก็ต้องหาโอกาสมีเวลามาคุยกับโยมบ้างทิ้งงานพระแล้วก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็ต้องออกไปดูนะสองแห่งสองที่สามที่ตอนนี้บนอุโบสถหลังใหม่บนฝ้าเพดานพระชุดหนึ่งก็เก็บรวบรวมอะไรเท่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มโครงหลังคาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำโครงสร้างที่บริเวณใกล้ศาลาเป๋าอยู่ตรงนั้นก็จะมีเทพหลายองค์ด้วยกันท่านทิ้งท่านดร.เอกกฤษณรายรักษาท่านถวายมาไว้บริเวณตรงนั้นก็จะจัดให้เป็นที่โยมสัญจรผ่านไปผ่านมาโยมวิ่งรถผ่านไปผ่านมาก็หากมีเวลาก็มาจอดแวะสักการะกราบไหว้บูชากันบริเวณทางหลังอุโบสถหลังเดิมและข้างอุโบสถหลังใหม่หรือว่าใกล้ๆศาลาจตุรมุขใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่ ตอนนั้นทำโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งก็แบ่งงานไปด้านนั้นชุดหนึ่งแล้วก็งานบนอุโบสถหลังใหม่ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็ทำงานที่ศาลาลายปรับปรุงซ่อมศาลาลายก็สร้างมาเป็นเวลาช้านานก็จะรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาโยมอะไรก็ตามไม่มีอะไรยืนยงคงทนถาวรอยู่ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็สูญถลายหายไปก็ท่านก็ปรึกษาว่าหลวงพ่อเอายังไงดีก็ได้ปรึกษาด้วยว่าเอาหลังคาลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปมุมใหม่ที่มันชำรุดซุดโทรมก็วางกรอนวางระแนงใหม่นะแล้วก็มุงหลังคาใหม่จะได้ดูเรียบร้อยสวยงามในบริเวณด้าน หน้าอุโบสถหลังเดิมทางด้านทิศใต้นะจะมีศาลาลายก่อนนี่มีอยู่4หลังจะมีศาลาลาย4มุมทางด้านทิศตะวันตกนะก็เอาออกไปมาเอาออกไปหลังหนึ่งถ้าตรงนั้นก็พอดีใช้พื้นที่นะแต่ว่าขณะนี้ก็ทำเป็นสถานที่ให้โยมสักการะบูชาองค์เทพกันจะมีทั้งพระพิฆเนศพระท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปบางปางบางองค์ที่ท่านด็อกเตอร์เอกฤทธิ์ทลายรักษาท่านมอบถวายมานะก็จะให้โยมสักการะบูชากันตรงนั้นสัญจรผ่านไปผ่านมาอย่างน้อยโยมผ่านมาก็เห็นเป็นพระโยมก็ยกมือไหว้นะนั่นเป็นจิตเป็นกุศลและกุศลจิตเกิดนะเพราะบริเวณนั้นรถจะติดรถติดนายโยมเนี่ยช่วงนี้ก็รถเริ่มติดแล้วเพราะโรงเรียนปล่อยวันนี้โรงเรียนปล่อยรถจะติดรถเยอะมากนะทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังคือวัดหัวกระบือนายโยมรถวิ่งรอบนะรอบอุโบสถนะทั้งด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกตะวันตกวิ่งกันเนี่ยต้องตาคุยกับโยมนี่ก็รถวิ่งผ่านตลอดนะฮะคือที่วัดหัวกระบือเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นทางลัดนะในสมัยนั้นถนนพระราม2ก็รถก็วิ่งไม่สะดวกติดขัดแล้วก็เรียบทางด่วนก็ยังไม่สามารถใช้งานได้หลวงตาก็ทำสะพานร่วมกับโยมฝั่งนู้นเป็นที่โยมก่อนหลวงตายังไม่ได้ซื้อนะโยมแมวโยมแมวก็ร่วมกันทำสะพานให้โยมสัญจรผ่านไปผ่านมาข้ามก่อนนี้ยังไม่ได้ขุดคลองเฉลิมชัยนะเลือกคลองที่พระบาทสมเด็จอยู่หัวมีพระดำรัสตรัสให้ขุดคลองระบายน้ำจากเหนือลงทะเลคลองเฉลิมชัยพัฒนาก็แต่ว่ามีสะพานเล็กๆข้ามเป็นสะพานไม้ในสะพานนี้ก็ลื้อหมดแล้วแล้วก็ทำถนนวิ่งนะมา เข้าวัดหัวกระบือแล้วก็ออกทางด้านหลังวัดหลังวัดหน้าวัดที่โยมยังฉงนอยู่โยมก็คิดว่าที่ทางรถเข้าทางก่อนนี้ก็เรียกถนนหัวกระบือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลแล้วก็ซอยวัดหัวกระบือก็เป็นซอยเทียนทะเล19นั่นหลังวัดโยมส่วนหน้าวัดเนี่ยอยู่ทางริมคลองหัวกระบือนะก่อนนี้มีคลองหัวกระบือคลองเดียวแต่ขณะนี้มี2คลองคลองเฉลิมชัยพัฒนานะเพราะว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงมีความห่วงใยเรื่องน้ำที่หลากไหลมาจากทางภาคเหนือแล้วก็อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะกรุงเทพก็ถูกน้ำท่วมเป็นประจำก็ให้ทำคลองระบายน้ำลงทะเลได้ไวก็เดี๋ยวนี้หน้าวัดหัวกระบือมี2คลองเพราะฉะนั้นวัดหัวกระบือด้านหน้านะโยมด้านหน้าคืออยู่ทางทิศตะวันออกทางด้านหลังนะเรียกหลังวัดทิศตะวันตกนะโยมก็ไปคิดว่าทางนู้นด้านหน้าวัดเพราะหลวงตาตัดถนนเข้าหลังวัดนะแต่ก่อนเนี่ยตัดถนนเข้าหลังวัดแล้วก็มาเชื่อมนะเชื่อมกับถนนงามเจริญนะงามเจริญคืออยู่หน้าวัดนะก็โยมก็ฉงนแต่ว่าจะหน้าวัดหลังวัดไม่สำคัญขอให้โยมสัญจรผ่านไปผ่านมาสะดวกแต่วัดก็ไม่มีความสงบเรียบร้อยรถวิ่งทั้งวันโยมวันนึงวิ่งเป็นจะเป็นหลายพันคันจะเป็นหมื่นคันนะโยมนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเทเลอร์รถอะไรสารพัดรถวิ่งกันทั้งวันก็เป็นทางลัด ไปสมุทรสาครสมุทรปราการไปมหาชัยนะไปสะดวกแล้วก็โรงเรียนทวีธาพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยรัตนโกสินทร์สมโภชโรงเรียนหลายโรงเรียนโรงเรียนของคริสต์อีกอะไรพอโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆฉะนั้นรถก็จะวิ่งผ่านกันเป็นจำนวนมากนะก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมท่านสาธุชนสัญจรผ่านไปผ่านมาได้สะดวกนี่พูดถึงเรื่องรถนะรถที่ผ่านและขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงก็จะทำสะพานใหม่แทนสะพานดั้งเดิมทางด้านทิศใต้นะด้านทิศใต้ก็วางแผนมานานแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถจะสร้างได้เนื่องจากว่าสายเรียกสายโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยอะไรเน็ตนะสายเน็ตที่เราใช้โทรศัพท์กันปัจจุบันเนี่ยนะก็ขึงลกลุงลังหมดแล้วตรงนั้นน่ะเราจะต้องสร้างสะพานยังไม่สามารถจะสร้างได้เพราะว่าถ้าตอกเข็มเจาะเข็มไปตรงนั้นน่ะมันก็จะไปทำให้สายนั้นเสียหายก็แจ้งไปเป็นเวลาช้านานและแจ้งเป็นทางการด้วยนะโยมไม่ใช่แจ้งได้โดยปากแจ้งเป็นทางการแบบทับตาลงตาเซ็นชื่อนะลงนามเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่เห็นมาจัดการให้เรียบร้อยนั้นก็ยังไม่สามารถจะสร้างได้อีกประการหนึ่งก็ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากนี่ก็คุณโยมฉลองโยมพันทองได้ทราบว่าจะสร้างสะพานโยมปรนาบอกว่าสร้างเมื่อไรฉันถวาย 200,000 นะนะถวาย 200,000 แต่ก็ใช้หลายแสนเฉพาะค่าแรงช่างปีไว้ 700,000 บาทนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างสะพานรถยนต์กันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสัญจรผ่านไปผ่านมาระหว่างกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินนะแผ่นดินกรุงเทพแผ่นดินสมุทรสาครสมุทรปราการฝั่งนี้ก็เป็นกรุงเทพนะแล้วก็ไปเชื่อมนะเชื่อมสมุทรสาครฝั่งทิศตะวันออกด้านนู้นที่ไปข้ามคลองเฉลิมชัยก็ตรงนั้นก็จะเป็นจังหวัดสมุทรปราการนะสมุทรปราการก็เนี่ยเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งจรผ่านไปผ่านมาโยมแล้วก็อานิสงส์ของการสร้างสะพานเนี่ยโยมอานิสงส์มากมายมหาศาลนะก็มีเรื่องของมคมานพเนี่ยโยมใช่ไหมต้องทาสิจะลืมละทำของเดี๋ยวก่อนคือพออายุมากขึ้นแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมาในตอนนี้เขาว่าระบาดแล้ววัคซีนโควิดในสมัยนั้นพอฉีดแล้วโยมความจำไม่ค่อยดีความจำเสื่อมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยยังคุยกันประจำบางคนน็อกแต่ว่าหมอก็วินิจฉัยว่าอะไรหัวใจล้มเหลวเพราะเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่ได้เนี่ยตอนนี้ขนาดนี้แพทย์ยอมรับแล้วว่าวัคซีนที่ฉีดไปน่ะอันตรายมีภัยมากแล้วก็เนี่ยพระที่วัดโยมไปถ้าวันนั้นถ้าไปหาหมอไม่ทันมรณภาพนี่ต้องไปรักษาตลอดหมดเป็นแสนแสนนะโยมแล้วก็มรณภาพไปหลายองค์เหมือนกันพอฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ก็เราอะไรผิดกับหมอไม่ได้นะพอหมอวินิจฉัยว่าหัวใจล้มเหลวหลวงตาก็เกือบไปมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมโอ้เหนื่อยหายใจไม่ออกต้องเรียกพระเอามาเอายาหอมอารมณ์ให้ยังคิดว่าสงสัยมรณภาพเหมือนกันนะพอดียังพอตั้งสติได้แต่โรงงานศพนี่ลงไม่ได้โยมงานโยมน้าด้วยหายใจไม่ออกนั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องระวังตัวตลอดแต่ว่าก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่พูดถึงเรื่องโควิดนี่เขาบอกว่าขณะนี้กลับทำไมละก็มีเริ่มมีพระมรณภาพบ้างแล้วก็โยมก็มีเสียชีวิตบ้างโยมก็ต้องระวังรักษาสุขภาพด้วยนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องนะแล้วก็ช่วงนี้นะโยมงานบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกระบือก็กำลังบูรณะด้วยกำลังก่อสร้างด้วยนะ 2-3 จุดเดี๋ยวทั้งตาจบรายการก็ต้องไปดูพระแล้วก็กำลังเรียนที่ศาลาเป๋าอยู่ก็กำลังเรียนนักธรรมกันเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตก็กำหนดให้วัดหัวกระบือเนี่ยเป็นสถานการศึกษาหรือโรงเรียนนะฮะเรียนพระบวชใหม่หรือว่านวกภูมิที่ศาลาเป๋าอยู่แล้วก็โยมช่วงนี้งานกฐินวัดหัวกระบือก็กำหนด กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเรืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลพาจองกฐินทอดในปีนี้นะ2519กำหนดกันแล้วว่าวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนก่อนลอยกระทง2วันนะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนโยมก็รอขอ ดีกากันยังไม่เสร็จนะโยมส่งเข้าโรงพิมพ์แล้วนะถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้โยมโยมก็บอกว่าจะมาร่วมทอดด้วยมีกุศลทานร่วมเพื่อว่าจะได้มีปัจจัยได้ในงานทอดกฐินก็จะได้นำมาสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะฮะวันนี้ก็ทางบริษัทก็นำสิ่งของวัสดุก่อสร้างมาเสนอว่าชิ้นนี้ราคานี้ประมาณนี้จะลดราคาพิเศษก็บอกให้รอก่อนเพราะขณะนี้โยมปัจจัยหมุนกันไม่ค่อยจะทันนะฮะเพราะว่าเจอภาวะเศรษฐกิจรัฐบาลบริหารประเทศชาติล้มเหลวนะก็ ทำให้รายรับรายจ่ายบางวันไม่สมดุลกันนะพ่อค้าแม่ค้าก็สูญถลายหายกันไปหมดนะ หลายแห่งหลายที่โยมที่วัดทุกข์กระบือเนี่ยตอนนี้วันนี้โยมยังถามว่าเอ้ยเป็นไงบอกช่วงนี้โยมรายจ่ายตกลงไปมากคือโยมมาก่อนเนี่ยบอกโอ้มาสมัยก่อนคนเยอะแล้วก็เจริญนะแต่ว่าไม่ช่วงนี้เจริญมากขึ้นแต่ว่ารายรับนะกับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลกันเมื่อวานนี้พระกระโยมไปดูงานตามวัดไปวัดอะไรวัดหลวงพ่อรุ่งท่ากระบือบอกไปนะว่ารุ่งนี่ดังนะโยมสมุทรสาครพ่อรุ่งนี่ดังก็ไม่มีคนนะแล้วก็วัดอะไรท่าไม้นะวัดท่าไม้ก็ไป2วัดเมื่อวานนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เราก็ไปดูงานตามวัดต่างๆไปบางวัดเยอะที่ดังๆก็ไม่มีคนนะโยมแปลกเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจเจอภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ก็วัดวารามก็เงียบเหงาไปด้วยแล้วก็เนี่ยวัดทุกกระบือนิยมบางครั้งบางคราวเนี่ยค่าน้ำค่าไฟหาไม่ทัน ต้องยืมโยมไปจ่ายก่อนแล้วถ้าไม่จ่ายไม่ได้ไม่จ่ายถูกตัด แล้วทำมิเตอร์น้ำเนี่ยโยมหลวงตาได้คุยกับโยมบ่อยๆทุกตัด2มิเตอร์เนี่ยค่าเฉพาะค่าตัดต่อเนี่ยเขาคิด 8,000 นะมิเตอร์ละ 4,000 โยมนะรัฐบาลเก็บของการประปาเก็บนะ2,000มิเตอร์ละ 4,000 แล้วเดือนนึงหลายสตังค์ 60,000 พระบาทเฉพาะค่าน้ำโยมค่าควายเป็นแสนแสนพระบาทนะบางทีต้องหาเงินตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเอาจ่ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาใช้คืนครับโอ้เป็นที่น่าเป็นห่วงนะ แล้วก็โยมก็สอบถามงานไถ่ชีวิตโคกระบือว่าวัตถุกระบือยังทำอยู่หรือไม่ประการใดทำอยู่โยมนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามตลอด ก็หลวงตาทำมาเนี่ยสนองโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราตั้งแต่รัชกาลที่9 30กว่าปีละนะหลวงตาทำโครงการนี้มา30กว่าปีนะก็ยังทำอยู่นะฮะแล้วก็โยมก็ถามว่าทำแล้วหรือถ่ายโคกระบือมาแล้วเอาไปไหนเดี๋ยววันนี้โยมก็มาทำบุญถ่ายโคกระบือก็เจริญพรให้โยมได้ทราบว่าถ่ายโคกระบือมาแล้วก็มอบโครงการมูลนิธิของฝ่ายพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่ทำเรื่องแจ้งไปนานแล้วนะแล้วก็มาเจ้าหน้าที่ก็มาคุยกันน้องตาที่นี่นะแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปแล้วก็ยังไม่มารับนะไม่มารับขณะนี้ก็วัดก็มีภาระมากโยมโคกระบือตอนนี้ร้อยกว่าตัวค่าใช้จ่ายมากโยมค่าหญ้าค่ากวางนะฮะค่ากวางจากเคยซื้อคันละเป็นหมื่น5,000บาทต้องมาลดเหลือคันละ4,000คันละ4,000บาทจะลดเล็กนะลดปิกอัพลดเล็กก็4,000บาทแต่ก็ค่าใช้จ่ายลดมากนะฉะนั้นก็ญาติโยมทั้งสามชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์แล้วก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมกันทำบุญไปที่โคกระบือนะจ้ะเอาอะไรช็อกโกแลตอ๋อมันถวายแล้วถูกหวยเท่าไหร่ดูเอาเดี๋ยวรายการคุยสบายสบายทุกตาวันนี้ยุติแค่นี้ก่อนโยมก็จะได้ฟังสปอร์ตสปอร์ตของวัดถือกระบืองานทอดกฐินแล้วก็งานสร้างสะพานงานถ่ายชีวิตโคกระบือนะก็ฝากเจ้าหน้าที่นำเอาสปอร์ตมาเปิดให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ ฟังกันต่อไปขอความสุขความสบายดีจงมีกับญาติโยมทุกท่านก็ขอเจริญพรเปิดเครื่องนั้นดังนิดเอาหยิบเครื่องนี
1: ้เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22ต่อท้องควัน569ปีนี้ขึ้น13ค่ำเดือน12ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่โทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญ
2: ว่าจะได้ทำให้แต่ว่าจะมาก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วล่ะอนุโยมพี
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติและศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0875005800ค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางกลางเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดีพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางกลางค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางกลางไว้ค่ะเนาะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากวันนี้จะเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอีหนองเป็นเองเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่าน

ันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดรับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงี้อย่างนี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างนี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณผู้ฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณผู้ฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100560-9นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปลกเวทราไวกิ้งก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ02-5100-560-9นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: ณพิทยาบุญรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีวิชโชค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตถ้าเสียงแปลงออกไปนะคุณฟังสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะยังคงต้อนรับคุณฟังพร้อมด้วย1หมายเลขโทรศัพท์นะคะประจำรายการของเราคือ0813346666นะคะไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนที่ใดนะคะหมายเลขนี้ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เพลงที่สุทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ขออนุญาตเป็นเพลงในแนวสตริงเก่าๆหรือไม่ก็สากลลูกกรุงนะคะหรือว่าสากลที่มีความเหมือนคล้ายกับเพลงคือต่อเนื่องกันกับทำนองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณฟังอาจจะมีความจำเป็นที่จะอยากจะฟังหรือไม่มันเข้าคอนเซ็ปต์นะสักเพลงหนึ่งหรือว่าสองเพลงกับการฟังลูกทุ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือเปิดได้แต่ต้องมีเหตุผลว่างั้นเถอะกว่านะคะเราก็กอมแกมอมแอมประมาณนี้อ่ะ0813346666นะคะเชิญค่ะสำหรับคุณฟังทุ่งต้องการที่จะเพิ่มเติมกับการฟังเพลงนะคะหรือว่าแนะนำบทเพลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สุขที่เคารพรักและแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เคารพรักครับเดี๋ยวผมขอเพลงไว้ก่อน
0: แล้วได้เลยค่ะ
1: สาระนิดหน่อยนาทีนึงเพลงแรกก็ทุกๆคนก็สนใจน้ำทะเลกับทรายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขอเพลงทรายกับทะเลร้องโดยนันทิดาแก้วบัวทราย
0: โอเคได้เลยค่ะทรายกับทะเล
1: เพลงที่สองก็นักร้องเก่าแก่หน่อยนะ
0: นักร้องอาวุโสค่ะ
1: สีสไลสุชาติบุตรคร
0: ับอ๋อคุณสีสไล
1: ชื่อเพลงรักที่เลือกไม่ได้ครับ
0: ค่ะรักที่เลือกไม่ได้ค่ะ
1: นักร้องคนนี้ไปหากินที่สหรัฐ มีตำนานนะแต่ผมไม่สามารถออกอากาศได้ณที่นี้เพราะว่า
0: ไปเปิดร้านเสื้อผ้าหรือเปล่าไปร้องเพลงหรือเปล่า
1: สมัยผมไปเฝ้าที่โลลิต้าลาดดำเนินแล้วก็มีกับงานนะ
0: เ
1: พราะมีคนคนหนึ่งสนใจเขาก็เลยไปกันทั้งคู่ไปร้านแล้วตอนนั้นใหญ่โต
0: อาจารย์ก็ไปเปิดร้านก็ไปเปิดร้านเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าหรือก็ไปเปิดเป็นร้านอาหาร
1: เขาก็กลับมาวันนั้นก็เจอเขาโอ้โหและอีกคนหนึ่งผมก็เจอนะขนของมาหมดนะของอยู่วงฮอตเปปเปอร์ซิงเกอร
0: ์อ๋อคุณผุดสดีไหมคุณรุ่ง
1: ไหวกันตอนนะ
0: คุณรุ่งพี่รุ่นใช่ไหมคะ
1: อะไรรุ่งรุ่งอะไรนะ
0: รุ่งพี่รุ่นรุ่งพี่รุ่น
1: ใช่เขาก็ขนของกลับมาแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อ
1: ว่าสารลับไม่ดีหรอกเรียกภาษีแพงด้วย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: จะไปอยู่เมืองไทยดีกว่าผมบอกดีมาช่วยทำฮอตเปปเปอร์ซิงเกอร์กันด
0: ี
1: กว
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ก็เลยสองเพลงนี้
0: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะคะสองเพลงค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากมากก็เราก็เพิ่มเรื่องของคุณค่าของอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานนะก็ต้องมีคุณค่าทางภาคเหนือก็เหมือนกันความอร่อยเนี่ยมันแล้วแต่นะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเราต้องเพิ่มคุณสมบัติก็คือเพิ่มสรรพคุณด้วยผักอ่อนๆ นะคะหรือว่าจะเป็นผักที่เติมเข้าไปนะหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเหมือนกับกากใยให้กับตัวเราเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเด็กๆคุณผู้ฟังอาจจะทานแกงเผ็ดไม่ได้นะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะให้ลูกได้ทานแกงเผ็ดๆนะแต่ว่าใช้วิธีการก็คือมีข้าวสวยแล้วก็เลือกแต่เนื้อปลาเลือกแต่เนื้อปลาแต่ว่าอาจจะมีความเผ็ดของแกงนิดนึงนะคะแต่ว่าพยายามที่จะบางท่านก็บอกว่าลองทานนิดๆค่อยๆทานไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าแกงเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็น้ำพริกแกงนี่แหละคือเรื่องของเครื่องเทศที่ได้รับการผสมผสานนะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ต้องทานกับข้าวอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แกงอย่างเดียวนะเพราะมันจะเผ็ดแล้วก็เผ็ดร้อนไม่ใช่เผ็ดเฉยๆนะคะเผ็ดแล้วออกเผ็ดร้อนกับพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนของพริกไทยดำจะมากกว่าพริกไทยขาวนะคุณฟังการเพิ่มเติมลงไปพร้อมกับขิงข่าแล้วก็ตะไคร้ที่ตำรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันทำให้น้ำพริกแกงนั้นหอมแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผิวของใครที่อาจจะมีความเป็นผิวตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะคะเชื่อมั่นว่าน้ำพริกแกงซึ่งประกอบด้วยเครื่องเทศหลายๆชนิดเนี่ยจะช่วยรักษาเยียวยาได้โดยเฉพาะสำหรับหลายๆคนซึ่งอาจจะมีน้ำเหลืองไม่ค่อยดีชาวปากใต้เชื่อว่าเมื่อได้รับประทานแกงไตปลาแล้วเนี่ยจะช่วยดูแลระบ ับน้ำเหลืองได้ดีนะคะเพราะว่าเครื่องเทศเหล่านั้นก็จะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยดูแลด้วยแต่เรื่องของหลอดเลือดก็ต้องมอบให้กับแบกเวสต์ราวิกิงนะคะเพราะนั่นคือที่ไปที่มาของอีลาสติกซิตี้แล้วก็ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนั่นเองค่ะคุณฟังเอาละค่ะเราไปกันที่บทเพลงที่คุณฟังขอไว้นะคะเริ่มต้นด้วยใจร้างห่างใจ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คุณผู้ฟังบอกว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการฟังเพลงลูกกรุงที่สุดจริงหรือเปล่าคะนะคะก็หลายคนบอกว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยขอฟังเพลงเย็นกายเย็นใจสักนิดนึงถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องทำตอนนี้ก็ขอนั่งจิบกาแฟแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะคะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ลืมแล้วหรือสัญญานะคะบทเพลงจากคุณสาธิยาศิลาเกตนะคะนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงได้น่าฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฟังมากๆตอนนี้จะเพิ่มเติมก็ขอเชิญคุณฟังที่081-334-6666นะคะจะมาต่อเนื่องกับบทเพลงทรายกับทะเลก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าบางท่านอยากจะแนะนำเพลงออกแนวเป็นไทยลูกกรุงก็ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณฟังคะยินดีต้อนรับค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุจิรา
0: ค่ะสวัสดีคุณลุงเตาคุณลุงเตาสวัสดีค่ะคุณลุงเตาชื่อจริงไหมชื่อจริงเนี่ยคุณลุงให้ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวสอตัวอะไรมาสักตัวสิลองทายดูว่า
1: สอเส
0: ือสอเสือเหรอคะสอเสือเดี๋ยวนะขออีกตัวได้ไหม จะทายดู
1: ชื่อเหมือนผู้หญิงอ่ะ
0: สม
1: เป็นชื่อผู้ชาย
0: อ๋อเหรอคะสมจิต
1: ไม่ใช
0: ่เออขออีกตัวสิคะ
1: อ้า
0: วอ้าวอ่างเหรออ ้
1: าวอ่างพยัญชนะที่สอง
0: สำอางถูกไหม
1: เออนั่น
0: แหละโอ้เพราะเลยแสดงว่าโอ้โหถูกต้องอ่ะใช่คนเมื่อก่อนเนี้ยคือสุก็มีเพื่อนชื่อพี่ดวงจันทร์พี่ดวงจันทร์นี่เป็นผู้ชายนะแต่มาจากจังหวัดเชียงรายตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นผู้หญิงอ้าวพี่ดวงจันทร์คือผู้ชาย
1: ค่ะชื่อนั้นสำคัญ
0: ชื่อนั้นสำคัญชะไหนใช่ค่ะชื่อนั้นสำคัญที่ใจชื่อนั้นแปะกล้วยก็ชื่อนั้นสำคัญชะไหนชื่อออกเป็นจีนนะแต่ว่าคิดค้นโดยทีมแพทย์ของไทยค่ะ
1: ผมจะเล่าให้ฟังหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: ก็อยากคุณปู่ก็ตั้งเพราะผมพอคลอดแล้วก็คุณแม่ก็มาให้คุณย่าอะไรอย่างปู่เขาก็ตั้งแม่เขาก็ตั้งชื่อไว้ว่าสมศักดิ
0: ์
1: ย่าเราคนโบราณเขาไม่เอาเขาต้องเอาชื่อนี้เออ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเป็นนี่แหละ
0: เป็นสำอางคุณลุงสำอางนะก็กึ่งนะคุณลุงนะคุณกึ่งเพราะว่าสำอางนี่บางทีลุงอางบางเนี่ยบางทีก็มีบางทีก็
1: ไม่ต้องเรียกชื่อเล่นกัน
0: อ๋อใช่แล้วบาง
1: ก็เป็นหน่วยงานก็จะเรียกคำหลัง
0: คุณอาง
1: จะเป็นหน่วยงานอยู่ด้วยกันก็จะเรียกคำหลังแต่คนเพราะเขาไม่รู้ชื่อเล่นไงหน่วยงาน
0: ตอนที่ใช่ค่ะ
1: ถ้ารู้ชื่อเล่นก็จะเรียกชื่อเล่นได้คือสนิทกันหน่อย
0: โอ้ค่ะแล้วมีนิกเนมไหมคะมีนิกเนมไหมนิกเนมก็คือชื่อตัวหลัง
1: นิกเนมว่าคือนี่แหละลุงเต่านี่แหละ
0: ลุงเต่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงมันเพลงเขาอ่อนนิ่มๆที่คุณอะไรบอกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าเออฟัง
0: ใช่
1: อ
0: า
1: จารย์อย่างนี้ต้องฟังเพลงอย่างเนี้ยม
0: ัน
1: สบายใจ
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีจังหวะหน่อยก็ดีจะได้ไม่ง่วงเออประมาณนั้นเดี๋ยวจะได้จำไว้แล้วก็ตั้งสูตรไว้เลย
1: เบาหน่อยแต่มันเบาลงหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปยืดเส้น
0: ใช่ค่ะคุณลุงแนะนำเพลงอะไรดีคะ
1: เอานี่ละกันอะไรเรียกอะไรนะคำหวานยืนยอกันนองงอนเชื่อใจเขาไม่หลอกหลอนความด้อยตอนเป็นเอกพลัน
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
1: คำรำพันนะ
0: คำรำพันเนี่ยเพลงนี้เพราะมากคำ
1: ของกูเล็กอรวี
0: กูเล็กอรวีเหรอคะโอเคไม่ฟังเสียงของพลศรีเหรอคะเพลศรีเหรอคะ
1: ไม่เอาเป็นศรีแหลมไป
0: โอเคใช่นะบางครั้งนี่เราต้องถามว่าชื่อนักร้องคนไหนคะชอบเวอร์ชันใครนะคะคำรำพันนะคะโอเคได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวได้ฟังเลยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณลุงเต่านะนิกเนมน่ารักด้วยนะคะโอเคเชิญค่ะคุณฟังอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรดีคะก่อนที่จะไปฟังทรายกับทะเลซึ่งรอเราอยู่แล้วนะคะทรายกับทะเลแต่คุณฟังของเราละคะอยากฟังเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
2: เอาเพลงของจินตนาสุขชุมทางชีวิตนี่นะชุมทาง
0: ของใครคะ
2: เอาของส
0: ุ
2: เทพ
0: ไป
2: จินตนา
0: ไปแล้วอ๋อชุมทางชีวิตอืมโอ้น่าจะมีนะเดี๋ยวสุขขอดูแผ่นนะคุณฟัง
2: คนไทยนี่แย่มาก
0: ชุมทางชีวิตชุมทางชีวิตเหรอคะชุมทางชีวิตจินตนาได้ไหมคะจินตนาไหม นะ
2: ได้
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: ขอชินทางขายดีร่ำรวยคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมสั่งซื้อนะเป็นเจ้าของนะ0625100560-9ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้าใจว่าในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงไทยลูกกรุงหรือว่าสตริงเก่าๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้สดชื่นรื่นรมสำเริงสำราญใจ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

ันว่าชีวิตนั้นสั้นนักหรือเปล่าคุณฟังแต่เพลงนี้นี่2นาทีเศษๆเท่านั้นเองนะคะถึงได้เลือกให้คุณฟังได้ฟังทั้ง2เสียงนักร้องคือทั้งเสียงจากคุณจินตนาสุขสถิตแล้วก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะทั้ง2เพลงนี้รวมความยาวแล้วไม่ถึง3นาทีนะคะคุณฟังก็ขอบคุณมากๆสำหรับคุณฟังที่แนะนำมานะคะชุมทางชีวิตชุมทางของชีวิตที่มีความสุขนะคะคุณฟังเมื่อเป็นชุมทางนั่นหมายถึงว่าการหล่อหลอมรวมแล้วก็พรั่งพร้อมที่จะกระจายออกไปด้วยสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นจุดหลอมรวมของสิ่งที่ดีของชีวิตด้วยนะคะชีวิตที่ตั้งต้นมานะคะคุณฟังหลายท่านหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องใช้เวลาใช้ความขยันใช้ความอดทนกว่าจะมาถึงแปะกล้วยตราไวกิ้งได้หลายคนบอกว่าสอบถามกันมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แต่แท้ที่จริงแล้วนี่แปะกล้วยตราไวกิ้งนะครับทำให้รู้สึกว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นรับประทานแล้วช่วยป้องกันหลอดเลือดได้ดีเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนนะคะจะขึ้นเหนือล่องใต้อยากให้คุณฟังติดตัวไว้หรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากก็โทรศัพท์ที่0625100560-9ช่วงนี้ปิดท้ายกันด้วยบทเพลงตามคำขอนะคะเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายทรายกับทะเลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำคุณผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศของเพลงจังหวะสนุกๆนั่นคือโหมดของการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าการออกกำลังกายนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางปทกรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: เลือกเพลงมาให้ฟังกันนะคะทักทายทุกคนด้วยวันนี้นะคะมาอยู่ด้วยกันเวลาเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะที่นี่ที่ AM 792ค่ะในรายการตะวันสีทองวิวาวิภาวุฒิเสนมาแล้วนะคะทักทายทุกคนด้วยกับเดือนใหม่นะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับเดือนกันยายนกันแล้วนะคะผ่านไปไวจริงๆแล้วอีกสักพักหนึ่งอีกพริบตาเดียวก็จะสิ้นปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันในเดือนที่9นะวันนี้ก็ค่อยๆก้าวต่อไปด้วยกันพบกันวันศุกร์ค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะก็วันนี้เรามาอยู่ในเดือนใหม่แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเดือนที่แล้วเราก็มีอัปเดตเราคุยกันไปหลายเรื่องเลยนะสำหรับในเดือนนี้เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆชวนคุณผู้ฟังคุยเหมือนเดิมแน่นอนเห็นว่าเดือนกันยายนนี้เนี่ยจริงๆมีวันพิเศษหลายๆวันนะคะแล้วก็มีวันเรียกว่าเป็นวันแปลกๆเนี่ยหลายๆวันเช่นเดียวกันเริ่มต้นเลยอย่างเช่นเมื่อ2วันก่อนนะคะ2กันยายนนะจริงๆ2วันก่อนเนี่ยมันเป็นวันเบคอนสากลด้วยทุกคนค่ะใครชอบทานเบคอนนะคะสำหรับในวันนี้วันที่4เนาะวันนี้ก็เป็นวันกินของหวานเป็น National Eat and Extra Dessert Day นะคะดังนั้นอย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นของหวานอาจจะเป็นขนมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะคะก็ทานกันเล่นๆได้สำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเจอกันนะคะเรามีเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆมีเกมคำถามชวนทุกคนให้โทรมาตอบคำถามกันกติกาก็คือเราจะมีคำถามมาให้ฟังนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมโทรกันเข้ามาตอบไม่ว่าจะเป็นข้อก่อไก่หรือขอไข่ก็สามารถเดากันเข้ามาได้จดเบอร์ไว้ได้เลยนะคะผ่านเบอร์0841247876ค่ะ0841247876รับไปเลยของรางวัลสุดพิเศษเดือนนี้เรามีเป็นกิฟต์วอลเชอร์นะคะแล้วก็มีกิฟต์การ์ดนะจากสื่อมวลชนทางชีวิตอีกด้วยดังนั้นสำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปฟังคำถามของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้กำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห
0: ้คำถามในวันนี้ของเรานะคะเรามาพูดถึงเรื่องของกำแพงกันดีกว่ากำแพงอะไรเนี่ยยาวที่สุดในโลกนะคะยาวที่สุดเลยนะก็สำหรับข้อกไก่ช้อยส์ของเราก็คือกกำแพงเมืองจีนค่ะหรือจะเป็นขอกำแพงร้องไห้กำแพงอะไรที่ยาวที่สุดนะคะกไก่กำแพงเมืองจีนหรือจะเป็นขอไข่กำแพงร้องไห้ค่ะTikTok นะให้เวลาคุณผู้ฟังในการโทรกันเข้ามาตอบนะคะโทรมาตอบได้ผ่านทางเบอร์นี้0841247876ใครที่มั่นใจนะคะรีบโทรมาได้เลยนะยิ่งโทรมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเพราะว่าเราจะมีจับฉลากผู้โชคดีนะจากคนที่โทรมาแล้วก็โทรมาตอบนะคะดังนั้นรางวัลกิฟต์วอลเชอร์แล้วก็กิฟต์การ์ดเนี่ยจะเป็นของใครให้มาลุ้นกันนะสำหรับใครที่ต้องการคำใบ้ในวันนี้นะคะกำแพงอะไรยาวที่สุดกันนะระหว่างกอไก่กำแพงเมืองจีนขอไข่กำแพงร้องไห้คำใบ้นะคะก็คือถ้ามันจะเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดเนี่ยมันอาจจะต้องแบบโอบล้อมประเทศได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังดังนั้นคำตอบมันอาจจะมีชื่อประเทศซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นะดังนั้นลองนึกดูนะคะว่าจะเป็นกอไก่หรือจะเป็นขอไข่รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่าทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตแล้วก็วีวันนี้เนี่ยนั่งรอคำตอบจากทุกๆคนอยู่ขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให
0: ้ความรักนั้นไม่อิจฉาแล้วก็ไม่อดตัวด้วย
1: ไม่หยิ่งพยองและก็ไม่หยาบคาย
0: ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
1: ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
0: ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
1: แม้ความผิดของผู้อื่น
0: แล้วก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอด้วย
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876
3: คำถามประจำวันนี้คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้กำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห
4: ้เข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กันค่ะวันนี้นะคะเอาเรื่องราวมาอัปเดตคุณผู้ฟังเห็นช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีเทรนด์หนึ่งนะคะที่มันวนกลับมาในปีนี้อีกแล้วนะคะเทรนด์คนเหงากำลังมาแรงนะคุณผู้ฟังมันมีทฤษฎีหนึ่งค่ะที่วนกลับมาในปีนี้อีกแล้วมันเป็นชื่อทฤษฎีที่บอกว่าความเหงาเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันนี่มันเป็นทฤษฎีที่มีการค้นคว้าแล้วก็อ้างอิงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมนะคะตั้งแต่ปี2010แล้วแหละแล้วก็ไอ้เจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนโดย WHO องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะเขาศึกษานะแล้วเขาก็พบว่าความโดดเดี่ยวและภาวะทางสังคมเนี่ยมันส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้จริงนะคะซึ่งมันจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ถึง 29% โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเพิ่มไป 32% เลยหรือว่ามันเทียบเท่ากับความเสียหายต่อร่างกายเหมือนการสูบบุหรี่15มวนต่อวันหรือดื่มแอลกอฮอล์6แก้วต่อวันเลยค่ะทำให้อายุขัยของเราเนี่ยลดลงได้ถึง15ปีซึ่งไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยเพียงแค่เรารู้สึกเหงาเท่านั้นนะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะเอ้างั้นเราควรจะรับมือกับความเหงายังไงแน่นอนว่าคนอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาก็จะมีวิธีการในการรับมือความเหงาที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นไปเจอเพื่อนไปทำกิจกรรมบางคนเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็เรามีแบ็กอัพที่ยิ่งใหญ่เราเรียกได้ว่าเรามีผู้ช่วยที่อัศจรรย์ซึ่งก็คือพระเจ้านะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะอันดับหนึ่งเลยนะคะวิธีแก้เหงาสำหรับคนในยุคนี้

ถ้าหากเรามีพระคัมภีร์ได้อ่านกันนะแม้แต่บุคคลสำคัญในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายๆคนหรือเกือบทุกคนเคยรู้สึกเหงานะคะอย่างเช่นดาวิดอย่างเงี้ยที่เขาเขียนบทสดุดีหลายๆบทจากช่วงเวลาที่เจ็บปวดโดดเดียวแต่ก็อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงช่วยผู้ที่จิตใจชอกช้ำนะคะดังนั้นก้าวแรกของการเอาความเหงาเข้าไปหาพระเจ้าเนี่ยคือการอธิษฐานเพราะว่าการอธิษฐานไม่ใช่แค่การขอให้ความเหงาหายไปนะคะแต่ว่าเป็นการเปิดใจต่อพระเจ้าเพื่อจะรับการปลอบโยนจากพระองค์ด้วยส่วนข้อที่สองนะคะก็คือเราจำเป็นจะต้องเตือนตัวเองค่ะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าไอ้เจ้าความเหงาเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายนะมันชอบทำให้ตัวเราเองเนี่ยคิดว่าไม่มีใครเข้าใจเราเผชิญเรื่องนี้อยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่าจริงๆในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าพูดบ่อยมากๆเลยประโยคนึงพระองค์พูดว่าเราจะไม่ละท่านหรือว่าจะไม่ทอดทิ้งท่านเลยดังนั้นการระลึกถึงพระสัญญาหรือว่าการระลึกถึงว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถช่วยให้หัวใจเราไม่ยึดติดกับความรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงอย่างเดียวได้นะคะรวมถึงข้อที่3นะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นข้อที่ดีมากนั่นก็คืออย่าแยกตัวเองออกจากชุมชนหรือว่ากลุ่มคนแห่งความเชื่อนะคะดังนั้นการมีเพื่อนยังสำคัญอยู่นะใครรู้สึกโดดเดี่ยวโอ๊ยไม่มีใครคุยด้วยเลยเราไม่คุยกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เราต้องรีเช็คนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยแม้แต่เราเป็นคริสเตียนเองนะคะเราเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อมีความสัมพันธ์กันไม่ใช่เพียงแค่เดินเพียงลำพังแต่ว่าการเข้าร่วมคิดจักรการมีกลุ่มสามัคคีธรรมมีเพื่อนในการอ่านพระคัมภีร์แบ่งปันปัญหาร่วมกันหรือว่าแบบขอการอธิษฐานเผื่อเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังจำเป็นนะคะเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าจงหนุนใจกันและกันและจงเสริมสร้างกันและกันขึ้นด้วยความรักนะคะและข้อที่4นี้นะวันนี้วีอยากจะแชร์เรื่องของมุมมองของความโดดเดี่ยวหรือความเหงาบางครั้งเนี่ยช่วงเวลาที่เงียบนะคะมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่พระเจ้าจะทิ้งให้เราโดดเดี่ยวหรือว่าเหงาเสมอไปแต่บางครั้งเนี่ยความเงียบนั้นนะคะก็เพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรานะดังนั้นเราต้องใช้เวลาในความเงียบนี้นะคะในการแสวงหาด้วยว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์ใคร่ควรมากขึ้นลองฟังเสียงพระเจ้าดูแล้วก็มันก็เป็นวิธีการให้เราได้ฝึกความสงบภายในนะคะแล้วก็ค้นหาว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราอยู่ในฤดูกาลนี้นะเหมือนที่พระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวแล้วก็ทรงอธิษฐานอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีมากๆเหมือนกันในการได้อยู่เงียบๆคนเดียวจริงๆไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อยู่กับพระเจ้านะคะดังนั้นไม่ว่าใครที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกังวลรู้สึกโอ๊ยทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยอยากจะเน้นย้ำแบบนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอและอย่าลืมที่จะใช้ช่วงเวลาเงียบๆแบบนี้แหละในการแสวงหาพระองค์นะคะ

0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
1: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
1: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
1: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้กำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้
4: เอาล่ะในช่วงเวลาต่อไปนะคะมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตมีเรื่องราวดีๆจากอาจารย์วัฒนะแสงธีรปิติกุลเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเรื่องผู้นำทางนะครับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแกะได้สังเกตเห็นว่าแกะกับคนนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันนะครับประการแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับสายตาแกะเป็นสัตว์ที่มองเห็นได้ไม่ไกลนะครับบางครั้งเดินไปใกล้หน้าผาก็ยังไม่รู้ตัวบางครั้งนะครับมีงูขวางทางอยู่ก็มองไม่เห็นหรือว่ามีหมาป่าตามมาข้างหลังก็มองไม่เห็นเหมือนกันคนเราก็เหมือนกับแกะในเรื่องนี้แหละครับคือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาผมเป็นคนหนึ่งครับที่สายตาสั้นถ้าไม่สวมแว่นตาผมก็ไม่กล้าขับรถเพราะมองไม่ชัดเจนกะระยะทางไม่ถูกบางคนนะครับตาฝ่ายร่างกายก็ปกติดีแต่ตาฝ่ายจิตใจนั้นก็มืดมัวเห็นอะไรผิดไปนะครับผิดไปจากความเป็นจริงอย่างเช่นว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นช้างตัวเท่าหมูเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เหมือนกันประการที่สองนะครับระหว่างคนกับแกะก็คือการหลงทางครับเนื่องจากแกะนั้นสายตาไม่ดีจึงมักจะหลงทางอยู่เสมอเดินหลงออกไปจากฝูงเดินหลงตกลงไปที่ซอกผาเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงแกะก็ต้องออกตามหาแกะทุกตัวที่ไม่อยู่ในคอกนะครับตามซอกผาตามทางเปลี่ยวตามที่ที่คิดว่าแกะอาจจะหลงไปอยู่ที่นั่นและเมื่อพบแกะแล้วก็จะแบกมันขึ้นไว้บนบ่าพากลับมาที่ฝูงแกะด้วยความยินดีคุณผู้ฟังครับคนเราก็เหมือนกับแกะตรงนี้แหละครับตรงที่หลงทางชีวิตของตนเองนางมีคำกล่าวว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตนะครับและก็มีผู้ชายบางคนที่หลงผู้หญิงถูกหลอกไปฆ่าก็มีและในทำนองเดียวกันนะครับก็มีผู้หญิงบางคนที่หลงผู้ชายถูกหลอกไปให้เสียตัวตั้งท้องแล้วก็ต้องไปทำแท้งอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับมีคนเป็นล้านๆคนที่หลงทางชีวิตหมกมุ่นอยู่ในการพนันติดเหล้าแล้วก็ติดสื่อลามกต่างๆพวกเขาต้องการผู้นำทางชีวิตที่จะพาเขากลับมาอย่างปลอดภัยนะครับกษัตริย์ดาวิดครับเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงฝูงแกะเพราะว่าเมื่อเขายังเป็นเด็กหนุ่มนั้นพ่อก็ใช้ให้เขาไปเลี้ยงแกะที่ทุ่งหญ้าบางครั้งดาวิดก็ต้องพาแกะเดินทางไกลเพื่อจะได้กินหญ้าอย่างพอเพียงระหว่างนั้นนะครับเขาก็ต้องตากแดดอันร้อนแรงในเวลากลางวันขณะที่เขาเฝ้าฝูงแกะกินหญ้าพอตกกลางคืนครับเขาก็ต้องเป็นยามเฝ้าแกะขณะที่มันนอนรวมกันอยู่เป็นฝูงและถ้ามีสัตว์ร้ายย่องเข้ามาเช่นหมาป่าหรือหมีจะมากินแกะของเขาดาวิดก็จะต้องป้องกันโดยเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวนะครับเขาเป็นคนที่ถนัดมากในการใช้สลิงเหวี่ยงก้อนหินแม่นราวกับจับหวากทีเดียววิธีนี้แหละครับหนุ่มดาวิดก็สามารถยิงก้อนหินไปใส่สัตว์ร้ายขณะที่มันยังอยู่ห่างจากฝูงแกะของเขาพอสมควรคุณผู้ฟังครับจากประสบการณ์ของผู้เลี้ยงแกะอยู่หลายปีต่อมาเมื่อเขาได้ฆ่าโกริอัทซึ่งเป็นทหารเอกของกองทัพศัตรูในการต่อสู้กันตัวต่อตัวดาวิดก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ต้องดูแลประชาชนมากมายเหมือนกับที่เคยดูแลฝูงแกะของพ่อขณะเดียวกันในฐานะกษัตริย์พระองค์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากกว่าสมัยที่ยังเป็นผู้เลี้ยงแกะของพ่อมากมายนักหนทางของการเป็นกษัตริย์ไม่ใช่เรียบง่ายพระองค์ต้องการผู้นำทางและกษัตริย์ดาวิดก็มีพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์คอยเป็นผู้นำทางตลอดเวลาเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่คอยนำทางแกะของเขาและกษัตริย์ดาวิดครับก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้าออกมาเป็นตัวอักษรอย่างน่าประทับใจว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมแม้ข้าพระองค์จะเดินไ
ในหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับดาวิดพูดถึงพระเจ้าไว้อย่างไรครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูดาวิดพระเจ้าทรงนำทางชีวิตของดาวิดพระองค์ทรงสถิตกับดาวิดเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ขัดสนเขาจึงหลับสบายเขาจึงเดินในทางที่ถูกต้องและเขาก็มีกำลังใจที่ดีแม้กำลังเผชิญหน้ากับภัยอันตรายเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและจะช่วยเขาให้รอดปลอดภัยคุณผู้ฟังครับเราเองก็มีความต้องการเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับเราอยากจะมีผู้เลี้ยงดูเรามีผู้นำทางชีวิตมีผู้ปกป้องเราให้ปลอดภัยและพระเจ้าทรงนำดาวิดอย่างไรพระองค์จะทรงนำทางชีวิตของเราด้วยเหมือนกันถ้าเราจะเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและก็ไว้วางใจเหมือนกับแกะครับที่วางใจในผู้เลี้ยงของมันพระเยซูได้กล่าวสัญญาไว้อย่างนี้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคุณผู้ฟังครับส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราก็คือการเข้ามาหาพระเยซูแล้วพระองค์จะให้เราหายเหนื่อยเป็นสุขครับ

0: ดูโน่นขับรถฝ่าไฟแดงเฉยเลย
1: ตำรวจงานยุ่งยังไงก็จับไม่ทันหรอก
0: ตำรวจน่ะตามจับไม่ทันแต่ยมบาลตามทันนะ
1: เธอแช่งเขาเหรอ
0: เปล่าเขาแช่งตัวเขาเอง

0: เกินเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876
0: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
4: วันนี้คือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้กำแพงที่ยาวที่สุดในโลกคือกำแพงใดก็กำแพงเมืองจีนขอกำแพงร้องไห้
2: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
5: แล้วสู่ช่วงท้ายกันแล้ววันนี้นะคะมาเฉลยเกมคำถามของเรากันดีกว่าเกมคำถามของเราในวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของกำแพงที่ยาวที่สุดค่ะคุณผู้ฟังยาวที่สุดจริงๆเชื่อว่าหลายคนนะคะน่าจะเคยได้ยินกำแพงบางกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยโอ้โหเขาเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยนะดังนั้นแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนวันนี้เนี่ยตอบได้แน่นอนคำถามของเรานะคะมีอยู่ว่ากำแพงที่ยาวที่สุดคือกำแพงอะไรระหว่างก้อไก่กำแพงเมืองจีนค่ะหรือขอไข่กำแพงร้องไห้นะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องได้แก่ก้อไก่กำแพงเมืองจีนนั่นเองค่ะGreat Wall of China นะคะก็คือกำแพงเมืองจีนกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะแล้วก็เป็นแบบว่ากำแพงที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ยาวมากถึง 21,196 กิโลเมตรนะไอ้กำแพงนี้เนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลทางตอนเหนือของประเทศจีนไปหลายมณฑลมากๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ใครที่ตอบถูกนะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะตอบไม่ทันหรืออาจจะตอบไม่ถูกว่าไม่เป็นไรนะคะเรามีช่วงเวลาให้ทุกคนได้โทรมาร่วมสนุกกับเกมตอบคำถามของเราตลอดเลยดังนั้นอย่าลืมจดเบอร์เอาไว้นะคะ0841247876ค่ะ0841247876วันนี้วีว่าวิภาวดีเศษและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าเรามาร่วมสนุกด้วยกันใหม่นะคะขอให้วันนี้พระเจ้าอวยพรทุกท่านเลยเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนน่าจะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐต้องการการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นิลประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนาย

0: รัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวันแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อน

0: ลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพและเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับทุกท่านทุกคนถือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่มีทีมแพทย์แต่เราไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีห้องผ่าตัดไม่มีห้องนั่งรอผู้ป่วยนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคุณผู้ฟังถือเป็นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเตียงคนไข้รักษากันที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าส่งข้อมูลมาคุยกับทีมแพทย์ปรึกษากันทางอากาศก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายค่ารถค่าราให้เกิดขึ้นรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นการรับฟังทางวิทยุ AM แล้วก็ FM และมีรูปแบบออนไลน์นะคะคือฟังทางเว็บไซต์ค่ะ www.kcsradio.online เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังของเราจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะหมายเลขนี้จะไม่ขึ้นใจและท่านสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้โทรศัพท์มาคุยกับทีมแพทย์ได้ทุกท่านโดยเฉพาะการนำร่องนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงพร้อมที่จะให้คำตอบกับท่านผู้ฟังค่ะส่วนท่านผู้ฟังของเราซึ่งมีความสนใจกับการที่จะเพิ่มเติมในการรับประทานสมุนไพรรูปแบบของสารสกัดจะเป็นสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บทั้งหมดนี้นะคะ3ชนิดนี้ราคา260บาทเท่ากันโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายเท่านั้นนะคะ0625100560-9 10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะนำท่านฟังไปเข้าสู่บรรยากาศของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนื้อหาสาระก็จะมากกว่านี้นะคะรอกันสักครู่ค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพสุขภาพกับเสียงเพลงนอกจากจะให้คุณผู้ฟังของเราได้ถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์แล้วนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการทำ IF แบบไทย IF food ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่มีภาวะเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะคะอาจจะลองเทสตัวเองดูสัปดาห์ละ1วันว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยุดสต็อปการกินหรือว่าการจัดสรรการรับประทานอาหารให้เป็นช่วงๆเว้นวรรคในการทานอาหารได้จริงจังหรือเปล่าแล้วก็เราจะรู้สึกว่าหิวโหยมากไหมในขณะที่เราทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วก็พักในระหว่างที่เป็นช่วงว่างระหว่างมื้อคือไม่ทานอะไรเลยพอจะได้ไหมลองถามตัวเองดูนะคะถ้าทำได้ลองจัดสรรทำดูค่ะอาทิตย์ละ1วันคือทานอาหารไปก่อนนะคะจะเป็น1มื้อ2มื้อหรือว่าบางท่านอาจจะ3มื้อมื้อเล็กๆมื้อที่3เนาะอันนี้ก็เป็นการที่แล้วแต่ภาวะของคุณผู้ฟังค่ะเราไม่บังคับนะคะทีนี้พอเราได้เข้าใจในเรื่องของการทำ IF คือการเว้นช่องว่างระหว่างมื้อทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วลำดับต่อไปนะคะคือมื้อที่1อาจจะเริ่ม8โมงเช้าห่างไปในมื้อที่1กับมื้อที่2ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักมื้อที่1 8 9 10 11 12 13ไปทานอีกครั้งก็ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนี่ก็จะเป็นมื้อที่2ก็จะทานอาหารละค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทานอาหารการจัดลำดับอาหารก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันไขมันต่างๆนะคะอันนี้คือการจัดลำดับอาหารให้เป็นไปตามกลไกของสารอาหารที่เราจะได้รับเพื่อป้องกันน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเพราะเราทราบแล้วว่าภาวะของร่างกายหรือว่าโรคที่เราจะได้รับนั้นมาจากภาวะของเบาหวานความดันแล้วก็กลายมาเป็นไขมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นไขมันมาก่อนแล้วก็เป็นเบาหวานแต่กับการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าเป็นกับดักน้ำตาลไว้ก่อนน้ำตาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาก็จะกลายเป็นไขมันดังนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายช้าๆด้วยการจัดสรรลำดับอาหารอันดับที่หนึ่งนะคะคุณฟังที่เราจะจัดไว้เนี่ยคือน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยผักปูพื้นไปก่อนค่ะคุณฟังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี่แหละเสาเข็มต้องแน่นถูกไหมคะพื้นนะต้องถมให้แน่นมันเป็นการจัดการที่ดีที่สุดแล้วก็มองหากระเบื้องดีๆมาปูกระเบื้องนะแล้วก็มองหา เรื่องของนอกเหนือจากนั้นก็วัสดุอุปกรณ์ที่ดีๆในการที่จะมาสร้างบ้านชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นนะคะพอเราปูพื้นฐานในการรับประทานอาหารหรือว่าปูพื้นไปแล้วเราก็ค่อยมาทานอาหารลำดับต่อไปคือผักค่ะคุณฟังผักเนี่ยนะคะมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะคนไทยมักจะนิยมทานข้าวก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังคะก็ในเมื่อข้าวเราทานกันมาเยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลที่จะสร้างความกดดันให้กับร่างกายของเราเราก็ปรับกันสักนิดไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดทานนะถึงแม้ว่าจะต้องมีประมาณ 50% ก็ทานเหมือนกันค่ะแต่บางทีมันก็เป็นแป้งที่อยู่ในผักชนิดหัวเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าทานฟักทองใช่ไหมหัวเผือกมันแก้วนะคะหรือว่าผักชนิดต่างๆก็อาจจะมีแป้งอยู่บ้างมีโปรตีนอยู่ด้วยอันนั้นเลือกผักที่เราชอบบ้างผักที่เราไม่เคยทานบ้างผสมผสานกันซีเคียว ีเหลืองสีแดงนะคะใส่ไปเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารผักสลัดเป็นผัดผักที่ใช้น้ำมันน้อยๆหรือว่าเป็นผักสดๆที่เราจะทานได้ก็รับประทานไปนะคะเป็นจานที่1ค่ะจานที่2มาถึงอาหารหรือว่ากับข้าวมองดูแล้วเหมือนจะแปลกไหมถ้าเผื่อว่าเราจะนั่งทานแต่พะโล้1ถ้วยโดยที่ไม่มีข้าวเราทานผักมาก่อนใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกแต่แปลกในที่นี้มีประโยชน์นะคุณฟังทานไข่ไปก่อนทานหมูไปก่อนทานเต้าหู้ไปก่อนแม่ขอทานข้าวสักคำสิโอเคทานข้าวสักคำก็อร่อยนะเอาทานหมูต่อไข่ต่อหมูก็เลือกหมูที่ไม่สามชั้นนะคุณฟังแล้วก็ทานอะไรอีกคะข้าวสักหนึ่งคำโอ้ก็อิ่มแล้วนี่นาเอ๊ะทำไมอิ่มเร็วจังยังทั้งที่ยังไม่ได้ค่อยทานข้าวเลยก็เพราะว่าเราอันเดอร์มาด้วยผักแล้วไงคะคุณฟังเมื่อฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ยตายแล้วครับกินแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงดวงดาวแน่เลยคือมันจะหิวซะก่อนไหมไข่ต้มไข่พะโล้นั่นแหละคุณฟังไม่ต่ำกว่า2ฟองนะทานไปเลยค่ะเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะให้กับร่างกายของเรานี่แหละค่ะคือการจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องนะคะปริมาณโปรตีนต้องเพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยชราเพราะโปรตีนนั้นเป็นอาหารในการที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอาหารของสมองเป็นอาหารของเนื้อเยื่อร่างกายเป็นอาหารของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์มีพลังงานมากนะคะขนาดเดียวกันมีไขมันน้อยมีน้ำตาลน้อยค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าให้ขาดโปรตีนนะคะไม่นั้นเนี่ยสมองขาดโปรตีนเนี่ยจะกลายเป็นความจำเสื่อมก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องทานโปรตีนให้ถึงหน่อยข้อเข่าก็จะได้ไม่ปวดนะคะคุณฟังทานให้พอดีแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวนะเราต้องทานไปแล้วก็ตามด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าไม่ทานกาแฟก็ปิดด้วยเรื่องของการดื่มน้ำนะคะก็จบแล้วใครจะทานผลไม้ก็เอามาไว้ตอนท้ายนี่แหละสักนิดนึงนะใครจะทานวางแผนว่าจะกินทุเรียนด้วยข้าวต้องลดค่ะนะคะแต่ทานโปรตีนให้ถึงนะยังไงก็ตามแต่ก็เน้นในเรื่องของโปรตีนแล้วก็อาหารทุกชนิดอย่างครบถ้วนแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีค่ะและคุณฟังคะนี่เป็นข้อมูลดีๆที่จะให้คุณฟังแล้วก็เสริมเติมด้วยแปลกวิตราไว้เก่งนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณฟังที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ใช้0813346666นะคะ0813346666ส่วนคุณฟังที่จะเพิ่มเติมด้วยการเลือกใช้สมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งเพื่อเติมเส้นเลือดหลอดเลือดนะคะหรือว่าดูแลหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นได้ดีไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะของเราได้ดีสมองหัวใจปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดรอบดวงตานะคะไหลเวียนได้ดีบลัดโฟลว์แล้วนึกถึงสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะ10หมายเลขนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทางรายการจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นศิรานีแล้วคุณหมอก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นรับฟังค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: หมอชำนาญเหรอคะ
3: ใช่แล้วชำนาญ
5: จ้าหนูจะปรึกษาค่ะ
3: โทรจากไหนครับเนี่ยฮะ
5: คุณป้าเขาให้เบอร์ปรึกษาคุณหมอค่ะพอดีแม่เขามีอาการหลงลืมอะค่ะ
3: แม่อายุเท่าไหร่
5: แม่อายุ62ค่ะ
3: ยังไม่มากเลยเนี่ย
5: ใช่ค่ะแต่ว่าแกแบบหลงลืมเรื่องสั้นๆระยะเวลาสั้นๆพูดซ้ำๆวนๆค่ะ
3: แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนสูง148ไม่อ้วนค่ะตั
3: วเล
5: ็
3: กๆ
5: น้ำหนัก55
3: แล้วสูงเท่าไหร่
5: 150ค่ะประมาณ
3: ดีแล้วก็ลดได้สัก5กิโลก็ดีเนาะเอาละทีนี้มีเรื่องโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: มีเบาหวานมีไขมันค่ะยังไม่ความดันค่ะ
3: เบาหวานหวานเท่าไหร่ครับ
5: เบาหวานแค่135เองค่ะ
3: แล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: น้ำตาลสะสมหนูจดไว้
3: เกิน7มั้ยเกิน7นิดหน่อยนะครับประมาณ
5: เกินค่ะ
3: 8ประมาณ8นะครับ
5: จ้ะ
3: ก็ดูจากค่าฟันที่บาจูก้าเห็นไหมเราต้องเป็นโหราศาสตร์ด้วยนะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: โหราศาสตร์ก็คือว่าโรคแห่งความเสื่อมไปหาหมอไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นว่าที่สมองเสื่อมก็คือคล้ายๆกันไม่มียารักษาครับ
5: โอ
3: ้ค่ะแต่ไม่ใช่ครับยารักษาอยู่ที่ลูกคอยดูแลแม่ก็จำอะไรไม่ได้แม่เขาหลงลืมสั้นๆแต่20ปีที่แล้วงานเลี้ยงรุ่นแกจำได้หมดเลยจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะจำวันเกิดลูกได้อะไรได้ค่ะ
3: แต่เมื่อกี้เนี่ยแกกินข้าวหรือยังแกจำไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ทำไมเหรอนี่ล่ะลูกต้องสังเกตดูเวลาไปไหน
5: ค่ะตอนนี้ไม่อยากให้แกเข้าสังคมเลยอะค่ะแกเข้าสังคมไม่ได้เพราะแกหลงลืมนะคะ
3: นี่ล่ะที่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หรือคนจนๆเขาจะตีแม่เลยอะไรวะกินข้าวไปเมื่อกี้นี่ยังจำไม่ได
5: ้
3: โง่เหลือเกินวะด่าอีกที่ไหนได้เราเนี่ยโง่ เราไม่รู้จริงว่าเป็นโรคแห่งความเสื่อมทางสมองเนี่ยไปให้ที่โรงพยาบาลเขาก็เช
5: ็คสแกนสมองแล้วไม่เจออะไรค่ะ
3: ไม่เจออะไรมันโรคแห่งความเสื่อมนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: มันไม่เจออะไรเลยตรวจเลือดก็ปกติจริงหรือเปล่าเป็นแต่ว่ามีไอที่ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยมีไขมันกับมี
5: เบาหวาน
3: เบาหวานก็ไม่มากเท่าไหร่สายตาก็เริ่มเสื่อมเพราะว่ายังมีเบาหวานทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดเกิดการอักเสบนะครับเหมือนมีมีดกรีดลงไปพอมีดกรีดลงไปปั๊บมันจะมีเกล็ดเลือดที่เรียกว่าเพลทไปปะกันเลือดออกนะครับมีการอักเสบก็คือบาดแผลเนี่ยมันก็ตีบตันมันดันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีมีน้ำซ้ำเนี่ยความหวานทำให้หลอดเลือดมันแข็งกระด้างทำให้น้ำเลือดมีความเหนียวมันไม่ลื่นถลายไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอเบาหวานนี่มันเป็นคนมันหายได้อะไม่ใช่หายได้
5: เพราะจะมีเชื้อเลยค่ะหมอ
3: ติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยที่สุดเดี๋ยวไข้ขึ้นท้องเสียก็บ่อยจริงหรือเปล่าท้องเสียไปปั๊บพอท้องเสียพูดไข้ขึ้นอุดตันหลุดต้องไปโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะคือติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าผู้ฟังไว้นะครับโรคทั้งหมดคุณอย่าไปสนใจเรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับอายุเกิน30เนี่ยถ้าขาดการออกกำลังกายไม่กินผัก 80% แล้วดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินก่อนนอนไม่รู้จักการอดการกินเป็นระยะที่เรียกว่าทำ IF คุณเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับและน้ำเลือดแล้วครับติดเชื้อในกระแสเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเกิดอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีทำให้ต้องบัลลูหรือบายพาสหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่ดีทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกหรือต้องเสียชีวิตถ้าเป็นนานๆก็เดี่ยงกันไปเจ้าหญิงเจ้าชายนิทรากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัวแต่สนใจเรื่องตัวเลขหลอดเลือดน้ำเลือดแล้วไม่สนใจหลักของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมผมเคยอยู่วัดตรีรู้เลยไอ้ฝรั่งมันก็ปี้จากพุทธเจ้าการทำ IF intermittent fasting เนี่ยก็คือพระง่ายๆฉันอาหาร2มื้อนะครับเรากินผักเป็นเกณฑ์ 80-90% ไม่ได้กินหมูผัดใบกะเพราอะไรตัวนี้อะไรไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินหมูหันไม่กินแป้งเลยแทบไม่กินแป้งเลยท่านอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรไปอ่านประวัติดูนะครับถึงคราวจริงๆแล้วก็ท่านไม่เคยขี่ช้างขี่ม้าท่านเดินระหว่างเมืองต่อเมืองเป็นร้อยๆกิโลท่านก็เดินไปเหนื่อยขอพักท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรทำจิตใจให้ร่าเริงแต่กลัวจะตรัสรู้ได้ก็ยังหลงผิดนะไปอดอาหารตั้ง3เดือนน่ะเกือบตายอ่ะพอได้เสวยปั๊บตอนนั้นก่อนตรัสรู้เนี่ยก็เกิดสมองเกิดได้อาหารเพียงพอเกิดการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาจึงตรัสรู้อริยสัจ4ขึ้นมาโอ้โหแตกหน่อเยอะแยะไอสไตล์ก็ก๊อปปี้จากพุทธเจ้าแม้ทั้งสตีฟจ็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือธรรมะดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังรายการนี้แก้ไขได้ด้วยสมุนไพรยาแผนปัจจุบันลองกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับแล้วอีก4อาทิตย์โทรมารายงาน
5: ได้ค่ะ
3: เราอย่าไปเวลากลับไปเที่ยวข้างนอกไปศูนย์การค้าควรจะเอาหนึ่งมือถือแบบเรียกตัวเองได้เพราะกดไม่เป็นลืมนะครับมือถือปั๊บมันจะกดเข้าโทรศัพท์แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือรัดไว้ที่เอวเลยนะครับ
5: เ
3: นี่ยมันต้องรู้ต้องเอาใจใส่ต้องความใกล้ชิดเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะครับท่องคำว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนมีแม่เหมือนจะกินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจำจับเรียนรังแม่ไปแต่ตัวรักษาโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคแห่งความเสื่อมของการทำงานของโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้ที่สูงอายุก็แบ่งเป็นระยะผมมีญาติเป็นอัลไซเมอร
5: ์
3: คุณต้องให้อภัยไม่มียารักษาด้วยยาแผนปัจจุบันผู้สุดท้ายเข้าห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำไม่เป็นใส่กางเกงไม่เป็นนอนต้องเข้าที่เราดูแลเองแทบไม่ไหวเสียเดือนละ 30,000 ไปดูแลดีๆหน่อยนะครับ
5: จ้ะ
3: เข้าไปที่ผมเรียกว่าสุสานของคนเป็นนั่งลืมตาสมองมีเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเอาใจแม่มากๆต้องล้างเท้าให้แม่จูบเท้าแม่ต้องให้อภัยแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็เป็นลูกผู้หญิงต้องเอาใจแม่ผู้ชายจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจละการทำบุญที่สุดดีที่สุดคือทำบุญกับพระแม่อยู่ที่บ้านทีนี้ไปตรวจโรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
5: เป็นแค่เบาหวานกับไขมันค่ะ
3: ไม่ใช่เราไป MI สมองไม่เจออะไรใช่ไหมครับ
5: อ๋อไม่เจออะไรเลยค่ะจ้ะตอนแรกเขาสงสัยว่าเส้นเลือดที่ความที่เป็นเบาหวานมันจะไปบังสมองส่วนหน้าหรือเปล่าก็คือไม่เจอจ้ะ
3: ถึงจะบังไม่บังตอนนี้ว่าที่ความจำเสื่อมกันแล้วกันนะครับ
5: จ้ะ
3: จะตัดสินเป็นอัลไซเมอร์ไม่ต้องตรวจละเอียดกว่านี้นะครับ
5: จ้ะ
3: แต่ว่าที่อัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นโรคแห่งความเสื่อมแม้กระทั่งวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นเบาหวานโรคแห่งความเสื่อมบางคนคิดว่าไม่หายแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ลองฟังอาจารย์หมอชำนาญว่าไว้แล้วก็เอาไปทำตามนั่นแหละคืออ
5: ันนี้อยากจะให้แม่ทานยาเนี่ยค่ะ
3: อย่ากินแปะกล้วยเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งกินฟังอาจารย์หมอชำนาญก่อนครับเชิญเลยครับอาจารย์ฮะประดิษฐ์บอกหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
4: อาจารย์นี่นะ
3: เ
4: ก่งเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาอยู่นอกบ้านเก่งแล้วกัน
3: โอ้ยก็ได้ก็ปีมาจากท่านอยู่เฉยๆผมก็ดีใจแล้ว
4: ครับแล้วกลับมาถึงเรื่องของคุณแม่นะครับถ้าเราเจอคนไข้อย่างเนี้ยหมอบอกได้เลยว่าหมอสงสารมากแล้วก็เห็นใจมากด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับการที่คุณแม่คุณมีอาการหลงลืมๆเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่าดีเมนเชียนั่นก็หมายความว่าเซลล์สมองเนี่ยมันเริ่มเสื่อมตามวัยถามว่าเสื่อมเพราะอะไรล่ะเสื่อมเพราะว่าคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าความที่มีโรคประจำตัวนะครับมีเบาหวานมีไขมันแล้วก็อาจจะควบคุมได้ไม่ดีถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามการทานยาเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดดีขึ้นทำให้น้ำตาลดีขึ้นทำให้ความดันดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งการตรวจด้วยเอ็มไอมันอาจจะไม่เจอแต่มันมีความผิดปกติแน่นอนครับนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดน่าจะตีบผนังเส้นเลือดมันอาจจะแข็งกระด้างนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้เนี่ยความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมันลดลงแล้วน้ำเลือดเนี่ยมันก็ข้นก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียกวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดที่นำอาหารไปเลี้ยงกับสมองเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่พอนะครับสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ทำให้คนไข้มีอาการแบบที่คุณบอกมันนี่แหละแล้วการหลงลืมๆที่ภาษาหมอเรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะครับ มันก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็น่าสงสารมากพอถึงวันหนึ่งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยจำคนก็ไม่ได้จำใครก็ไม่ได้ลูกยังจำไม่ได้เลยแล้วบางทีออกไปนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกเลยน่าสงสารที่สุดนะครับแต่เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากจะทานยาลดเบาหวานลดความดันแล้วเนี่ยก็ต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดนั่นก็หมายความว่าไอ้โรคพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและน้ำเลือดมันก็ทำให้กลายเป็นโรคหลอดเลือดที่อาจารย์กันสั่งพูดทุกวันให้ความต้องการกับโรคนี้มากเลยแล้วโรคเนี้ยมันเป็นสาเหตุทำให้คนไข้เป็นอะไรได้108เลยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความผิดปกติของทุกๆอวัยวะเพราะทุกๆอวัยวะเนี่ยมันต้องมีเลือดไปเลี้ยงแต่ถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วเนี่ยหรือบางทีมันมีเลือดมันหลุดออกมาจากที่ผนังของเส้นเลือดเนี่ยแล้วมันไปอุดตามที่ต่างๆมันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าวิธีที่จะแก้ดีที่สุดก็คือทำยังไงถึงจะให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันดีขึ้นการใช้สมุนไพรที่คุณถามเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือไปล้างเส้นเลือดให้มันสะอาดนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะได้รับอาหารพอทางเส้นเลือดนะครับแล้วเส้นเลือดมันก็จะดีเส้นเลือดดีขึ้นเซลล์สมองมันก็ดีขึ้นเพราะตราบใดที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันไม่ได้ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถสร้างพลังงานออกมาได้ที่เขาเรียก ATP อ่ะย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นเองแล้วเซลล์ที่แก่มันก็ตายไปเซลล์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่มันก็ไม่แข็งแรงอีกเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมองก็คือเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้ความเสื่อมอันนี้มันดีขึ้นการใช้ยาแผนปัจจุบันมันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับความเสื่อมอันนี้มันเดินหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณหมอเขาพูดกันอยู่เสมอว่าสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาแต่สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณแม่คุณเนี่ยถ้าต้องการให้มันดีขึ้นคุณจะต้องให้คุณแม่คุณทานโปรตีนแล้วโปรตีนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในอาหารจานที่คุณทานแต่มันมีอยู่ในอาหารกระป๋องอาหารเสริมนะครับโปรตีนอันนี้ที่เขาเรียกว่ากลูตามีนกับอาร์จินีนเนี่ยมันช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นทำให้เซลล์สมองฟื้นตัวได้เพราะเซลล์มันไม่ได้ตายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายข้นหายเหนื่อยได้เนี่ยโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรร
3: ม
4: ทำยังไงถึงจะให้เบาหวานมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาทำยังไงถึงจะให้ A1C มันลดลงเพราะการที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยดูค่าบัตรแพทย์บัตรยูค่าอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันหลอกครับมันต้องดูน้ำตาลสะสมแล้วถ้าน้ำตาลสะสมมากเมื่อไหร่เนี่ยมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงหมดนะครับน้ำตาลมันไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้นด้วยแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะมีเบาหวานแล้วคุมเนี่ยไม่ได้ไม่ดีเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกพูดก็คือใช้อาหารเป็นยาทานอาหารที่เน้นธรรมชาตินะครับอาหารที่ทานจะต้องมีคุณภาพเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนั่นก็หมายความว่าโมเลกุลใหญ่ๆของแป้งที่เราทานเข้าไปเมื่อมันสลายเข้าร่างกายแล้วมันจะต้องค่อยๆสลายนะครับมันไม่ได้สลายเร็วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในร่างกายที่สูงตับอ่อนมันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้เพราะนั้นคุณจะต้องทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่ภาษาหมอก็เรียกไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลนี่แหละต้องน้ำตาลต่ำกว่า50ดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยสำคัญแต่บางทีเราไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เกียงศักดิ์ต้องได้พูดทุกวันว่าไอ้ที่เราเป็นเบาหวานก็เพราะจากการบริโภคเนี่ย นะครับเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปแล้วน้ำตาลมันมีอยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือว่าผลไม้ก็ดีแล้วคนไทยเนี่ยติดนะทานข้าวแล้วต้องทานของหวานต้องทานไอศกรีมต้องทานของหวานนะครับกะทิกะทิกรอบหรืออะไรเงี้ยขนมหวานที่เป็นในถ้วยซึ่งไม่รู้จะทานเข้าไปเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีความจำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ทานกันแล้วพวกขนมหวานเนี่ยแต่คนไทยมันติดไงนะครับเพราะนั้นการดูแลในเรื่องของการบริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องตามใจคุณแม่แต่ต้องตามใจในสิ่งที่ถูกนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่คุณนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันก็คือคุณจะต้องดูแลคุณแม่คุณนะโชคดีนะมีลูกสาวดูแลเนี่ยแต่ลูกสาวก็ต้องให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับว่าถ้าคุณแม่ทำที่หนูพูดเนี่ยถ้าคุณแม่ทำตามที่หนูบอกเนี่ยแล้วสุขภาพคุณแม่จะดีให้กำลังใจเยอะๆนะครับหมอคิดว่าทำทุกเรื่องไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจารย์กำลังพูดทุกวันหมอก็สงสารแกนะแกเหนื่อยนะบางทีแกบ่นแกอยากไปบวชบ้างละ อยากไปบวชบ้างละอยากจะตายบ้างละเพราะแกทำแล้วแกก็มีความตั้งใจสูงนะแล้วพอคนไข้ไม่ปฏิบัติตามแกก็เสียใจแกก็น้อยใจนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ได้ทำไว้แล้วก็ท่านหมอคิดว่าอาจารย์จะต้องทำต่อไปถึงแม้จะ50ปีมาแล้วเนี่ยมันได้ผลในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเป็นโรคน้อยลงทานยาน้อยลงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละถ้าเราปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์เสด็จได้พูดไว้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการนอนในเรื่องของการอารมณ์ดีในเรื่องของการพักผ่อนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นทุกเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วสามารถบอกได้ว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับ
3: สรุปนะฮะอาหารสมองที่ดีที่สุดคือโปรตีนครับโปรตีนก็มีโปรตีนที่มีความบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์มากๆต่อสมองนะครับ 1. ลดค่าน้ำตาลสะสมจาก 7 กว่า 8 เนี่ยให้เหลือไม่เกิน 6.5 2. ฟาสติ้งบาจูก้าหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมงไม่เกิน 126 นะครับค่าไขมันเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องเท่าคอเลสเตอรอลสนใจเรื่องค่าLDL กับไตรกลีเซอไรด์และ HDL การจะทำให้ไขมันต่ำมีวิธีการเดียว 1. กินของไม่ทอดต้ม 1. 2. ไข่แดงก็ไขมันสูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กินโปรตีนกินอาหารผมว่าพาคุณแม่ไปหาหมอชำนาญดีกว่านะครับเพราะโรคมันซับซ้อนเหลือเกินภายใน4เดือนนะครับถ้าทำตามนี้ A1C ต้องลดซึ่งไม่เคยได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
5: ค่ะ
3: ต้องลดฮะถ้าคุณมัวแต่ให้ยาอย่างเดียวแต่น้ำตาลสะสมคุณยังขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9เนี่ยคุณให้ยายังไงเลือดมันก็เหนื่อยครับกินสมุนไพรตัวนี้ทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมทำให้กินอาหารเข้าไปเป็นโปรตีนนะครับมันก็ผ่านทั้งเลือดเนี่ยนะครับมันเป็นเลี้ยงเซลล์ที่สมองดีขึ้นท่านผู้ฟังไว้นะครับภายในไม่เกิน8เดือนคุณแม่เขากลับมาความจำได้ถึง 7-80% ภายใน1ปีว่าที่อัลไซเมอร์ถ้าก็ลดน้ำตาลตามนี้ลดไขมันตามนี้นะครับแล้วมีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยเขามีกำลังใจลูกสาวก็มีความหวังต้องให้กินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยที่เยอะงดของทอดไม่ต้องสนใจแล้วไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวมันเราฟังเราสับสนนะไม่กินของทอดสักอย่างกินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยเยอะๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยกระดูกมักจะบางก็กินแคลเซียมสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยิ่งดีแต่เป็นแคลเซียมสมุนไพรกินแปะกล้วยเช้า4-4แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงาน
6: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเ พื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
2: คุณผู้ฟังคะโชคดีจังที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการรับประทานอาหารของคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่วัยทำงานทุกๆวัยล่ะค่ะที่ฉันว่าสารอาหารมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพวกไตรกลีเซอไรด์เยอะนะคะไขมันแยะเพราะว่าน้ำตาลกลายเป็นแป้งเราก็ลดน้ำตาลลดแป้งกันหน่อยดีไหมคะผักแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็สำคัญรับประทานให้ถึงก็แล้วกันนะคะปัญหาในโรคต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคความดันโรคไม่ใช่เขาเรียกว่าความเสื่อมนะคะสมองเสื่อมอาการอัลไซเมอร์ดีเมนเชียต่างๆโรคหลงลืมเนี่ยนะคะโรคปวดข้อเข่าโรคกล้ามเนื้อรีบอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่ารับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะคุณฟังจะเป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เลี่ยงไขมันเลี่ยงหนังสัตว์หนังหมูหนังไก่หนังเป็ดก็แล้วกันแล้วก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันมากนักนะคะข้อสำคัญคือรับประทานโปรตีนที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อหมูก็เนื้อหมูที่เรามาหั่นผัดไม่ใช่ใส่ลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงนะอันนี้มันจะเป็นโปรเซสมันอันตรายกับหลอดเลือดค่ะในระยะยาวนะคุณฟังเขามีเรียกว่ามีพวกโซเดียมก็แย่นะคะแล้วก็พวกสารประกอบต่างๆสารเคมีต่างๆมันก็เยอะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะคะนอกจากจะมีภาวะไขมันค่อนข้างสูงไขมันทรานหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือมะเร็งนั่นเองนะคะกับการที่จะทานอาหารประเภทที่ไม่ใช่โปรตีนจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคุณฟังเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่ปรุงสุกทั้งนอกทั้งในจะปิ้งจะย่างจะนึ่งก็แล้วแต่นะถ้าทอดก็น้อยๆหน่อยก็แล้วกันไม่อยากให้ใช้ไขมันน้ำมันเยอะนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องเข้าใจนึ่งต้มตุ๋นเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคุณฟังคะและนี่คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอนะคะคุณฟังที่โทรเข้ามาเนี่ยท่านก็คงจะเข้าใจแล้วก็นำเรื่องราวที่คุณหมอท่านอธิบายไปให้คุณแม่นะคะไปดูแลคุณแม่คุณพ่อของเราบุคคลที่เรารักในครอบครัวบริหารจัดการให้ดีผักอย่าลืมน้ำอย่าขาดโปรตีนไม่ต้องขาดนะคะให้มีติดบ้านไว้เสมอโดยเฉพาะไข่นะคะคุณฟังเป็นโปรตีนที่ดีเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อกุ้งอาหารทะเลได้หมดทานในรูปแบบที่สุกจะได้ประโยชน์ที่สุดไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตและไม่อันตรายไม่เป็นโรคหูดับนะคะรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนจากธรรมชาติคุณฟังก็จะได้รับโปรตีนนะคะเสริมเติมด้วยผักผลไม้ที่ไม่หวานช่วยเรามีระบบการย่อยที่ย่อยง่ายขับถ่ายสบายนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์คุณฟังใช้081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะส่วนท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บจากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคา260บาทเท่ากันท่านผู้ฟังโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เปิดทุกวันหมายเลข062-5100-560-9 10หมายเลขนะคะหมายเลข062-5100-565ก็ได้ค่ะตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนนะคะคุณฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโทรติดโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะอย่าโทรหลัง6โมงเย็นนะคะจะไม่ติดจะไม่มีคนรับค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพที่นำทีมโดยทีมแพทย์อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิธีการสายกลางๆในการที่จะดูแลสุขภาพอาหารเป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายวันละนิดชีวิตสดชื่นสดใสชีวิตสดชื่นสดใส จำไว้เสมอนะคะว่าอาหารคือยาการออกกำลังกายก็คือยาขนานวิเศษการพักผ่อนก็คือยาวิเศษการดื่มน้ำก็คือยาวิเศษการเดินเล่นการร้องเพลงก็คือยาอายุวัฒนะค่ะคุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นข้อมูลสุขภาพให้ในช่วงสั้นๆอีกสักช่วงนึงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ081-334-6666 081-334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
7: ขอฟังเพลงด้วยอาจารย
3: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
7: อยู่ราชบูรณะครับ
3: ราชบูรณะนะครับนะเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
7: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
3: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามไหมครับ
7: กำลังจะทำอยู
3: ่อ
7: าจารย์แต่ยังไม
3: ่อ้วนหรือเปล่า
7: โอ้แปดสิบอาจารย
3: ์สูงเท่าไหร
7: ่สูง170ครับ
3: คุณต้องลดน้ำหนักอีก10กว่ากิโลเนาะยังอ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
7: ครับ
3: นอนน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ส่วนแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
7: น้ำหนักนะครับ
3: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
7: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
3: ์โอ้สูงมากเลยนะครับ จอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
7: วันนี้ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
3: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
7: ครับ
3: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
7: ครับ
3: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
7: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
3: ์แล้วก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
7: แต่ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว
3: ่
7: า
3: อ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริงจอดที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอ้ตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่ร้อยขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมันต้องรู้จักว่าคุณอ้วนไม่อ้วนถึงไม่อ้วนน้ำตาลปกติคุณก็มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณต้องลดน้ำหนักทำไมถึงลดน้ำหนักเพราะคนที่ตรวจเบาหวานวันนี้นะถ้าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่า15-20ปีที่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าออลเลากรูโคสโทรลานเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น
7: เอาอย่างนั้นเลยนะ
3: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็ความหวังดีไงแ
7: ล้วเราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
3: ์มันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
7: เลยข้าวนะอร่อยมาก
3: น้ำมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองอ่ะ
7: คร
3: ับ คุณฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อถ้าน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40 45แล้วครับเป็นแบบแต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตรวจที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตรวจที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตรวจที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีพุงกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
7: ครับครับใช่
3: คุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
7: ครับ
3: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
7: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: คุณเป็นเบาหวานแล้วครับไปตรวจน้ำตาลสะสม
7: อาจารย์ขอวางเพลงด้วยนะ
3: เออได้เลยต้อง
7: เพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้ไหมแม่เรียกหารักของแม่พองมีไหมจ๊ะ
3: พองศรีเขาเคยเป็นมโนคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะใช่ไหมบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่พองเราเนี่ยนะครับก็ชื่อเพลงอะไรนะ
7: ก็เหลือตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่ปองเหลืออยู่คนเดียว
3: อ้าวก็เกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียนพานทองอ่ะรู้จักไหมชายเมืองสิงห์อ่ะเกิดปีเดียวกับชายเมืองสิงห์82ตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97แล้วใครล่ะไปหมดแล้วนี
7: ่ไม่มีเหลือแล้วไปละ
3: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเขาเกิดปี68แม่กินแปะกล้วยต้องจับให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะเออนักร้องลูกทุ่งเอ้ยไปหมดแล้วเนี่ยหวานเนี่ย
7: ไม่เหลือหมด
3: คุณอยากอายุยืนคุณกินแปะกล้วยสิเช้า4เย็น4
7: ต้องกินแน่นอน
3: เออมันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
7: มีโครงการอยู่แล้ว
3: เออต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะนะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับ แสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานหวานใช่จริงหรือเปล่า
7: ใช่
3: สามชาม5ชามอ่ะคุณกินทีจริงหรือเปล่าก
7: ินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอี
3: ม
7: าจ
3: ากก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยครับนกเขาก็ไม่ขันจริงหรือเปล่า
7: ขันนิด
3: นิดหน่อยคุณลองอีก3ปีมันจะบอกมีไกด์แล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126
7: คร
3: ับ น้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวแล้วน้ำตาลสะสมไปที่ทีเนี่ยก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับเอ้าฟังผ่องสีเรียก
7: ครับขอบคุณครับ
3: หารักนะครับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะก๋วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9 อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ
1: มาเจอกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับคุณหมอนะคะทีมแพทย์ของรายการนี้รับฟังกันได้ที่ไหนโทรได้ที่0813346666ค่ะ0813346666นะคะโทรเช้าโทรสายโทรบ่ายโทรเย็นได้หมดเลยค่ะส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกกุ้ยตราไวกิ้งคุณฟังโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้นะคะผลิตภัณฑ์จะเป็นแปลกกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกาแฟแปลกกุ้ยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีสารสกัดจากแปลกกุ้ยทุกซองซองละ2เม็ด2เม็ด2เม็ด15ซองก็เท่ากับ30เม็ดนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานทานได้เพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเข้ามาแทนน้ำตาลและปราศจากไขมันพรานซึ่งอันตรายต่อหลอดเลือดเราไม่ใช้ค่ะนะคะเราไม่ใช้ไขมันพรานไม่ให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของหลอดเลือดแต่เราใช้ครีมจากมะพร้าวที่เป็นไขมันตัวดีนะคะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นอายของมะพร้าวค่ะคุณฟังคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือวิตามิน B6 B12 ผสมในกาแฟเพื่อสุขภาพราคา260บาทเท่ากันค่ะคุณฟังและผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บรูปแบบของสารสกัดนะคะพร้อมกับกลุ่มแร่ธาตุในรูปแบบแคปซูล

0: ล30แคปซูล260บาทเหมือนกันค่ะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9และคุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะจะเป็น FM AM 89.0 101กรมการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ฟังเพลงไทยลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกกรุงฟังเพลงสากลได้หมดเลยนะคะฟังได้ทุกทิศทั่วไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะคุณฟังพร้อมกับ www.kcsradio.online แล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้จาก YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านรับฟังได้นะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณฟังรับฟังและปฏิบัติตามนะคะและถ้าคุณฟังสงสัยโทรมาพูดคุยกับทางรายการขอให้มีความสุขขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ด้วยการใช้วิจารณญาณและทีมแพทย์ของเราเป็นทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นทีมแพทย์จากโรงเรียนแพทย์เป็นทีมแพทย์ของประเทศไทยและเป็นทีมแพทย์ประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องไมเกรนนะคะเรื่องของไมเกรนนะคะจริงๆแล้วเป็นอาการปวดหัวข้างเดียวใช่ไหมคะการใช้แบบธรรมชาติในการดูแลรักษาก็คือการใช้แมกนีเซียมในอาการปวดศีรษะข้างเดียวนี้จะช่วยได้นะคะการปวดศีรษะข้างเดียวเป็นอาการมักพบบ่อยในคนทั่วๆไปสาเหตุเกิดจากความเครียดคล่ำเคร่งในการทำงานการอดนอนนะคะการดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะอาการของไมเกรนเป็นการปวดที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือดในสมองเนื่องจากเกิดการบีบตัวของหลอดเลือดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้แรงดันเลือดในหลอดเลือดนั้นดันให้หลอดเลือดโป่งออกเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาจากการบีบตัวของหัวใจนะคะยาแก้ปวดทั่วไปอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลรวมกับการพักผ่อนเป็นการแก้อาการปวดเพียงอย่างเดียวนะคะไม่สามารถลดความถี่และก็ความรุนแรงของไมเกรนได้นะคะส่วนยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดในสมองโดยตรงอย่างเช่นยาแก้ไมเกรนต่างๆเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหลอดเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายตีตัวทำให้เนื้อเยื่อตายได้นะคะเมื่อใช้ไประยะหนึ่งก็จะเกิดเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่เพราะว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นในตัวเองการใช้ยาที่ออกฤทธิ์หดหลอดเลือดเหมือนการใช้ถ่างหนังสติ๊กเมื่อถ่างไปจนถึงระดับหนึ่งจะมีการตึงกลับมาเกิดขึ้นคราวนี้ร่างกายก็จะดื้อต่อการใช้ยาดังกล่าวนะคะยังมีผลข้างเคียงมากมายอย่างเช่นอาการทางประสาทคลื่นไส้อาเจียนจึงห้ามใช้บ่อยกว่าทุก4วันนะคะการใช้แมกนีเซียมในการรักษาไมเกรนนะคะปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันชัดเจนแล้วนะโดยผ่านการศึกษาคนกลุ่มที่เป็นไมเกรนจำนวนมากนะคะสามารถกล่าวได้ว่าแมกนีเซียมสามารถบรรเทาอาการไมเกรนได้ทั้งในแง่ของอาการเฉียบพลันการป้องกันหลักฐานที่ค้นพบในขณะนั้นบ่งบอกว่า 50% ของคนที่กำลังเกิดอาการไมเกรนนั้นมีระดับของแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกตินะคะแมกนีเซียมนั้นก็หาได้จากอาหารนะคะการใช้สมุนไพรนะคะสามารถลดอาการปวดไมเกรนได้เหมือนกันนะคะก็สนใจยังไงโทรมาปรึกษาได้นะคะคุณผู้ฟังคะแมกนีเซียมทำหน้าที่คลายหลอดเลือดที่หดเกร็งตัวในสมองลงได้โดยการออกฤทธิ์กระตุ้นให้สารธรรมชาติในหลอดเลือดทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดในบริเวณที่บีบตัวอยู่ให้คลายออกและลดความไวของการตอบสนองของระบบประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนนะคะการใช้แมกนีเซียมมีความปลอดภัยสูงในราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะจึงสามารถใช้ในคนที่มีความทรมานจากอาการไมเกรนได้เป็นส่วนใหญ่นะคะร่างกายก็ต้องการแมกนีเซียมวันละ500ถึง600มิลลิกรัมต่อวันนะคะจากธรรมชาตินะคะลองหาพืชผักผลไม้ที่มีแมกนีเซียมมาทานนะคะอย่างเช่นอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากก็จะได้แก่พวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะธัญพืชผักใบเขียวเข้มผลอะโวคาโดแล้วก็อาหารทะเลทั่วไปนะคะส่วนสมุนไพรนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องของสมุนไพรในการดูแลไมเกรนนั้นนะคะก็โทรมาปรึกษาได้นะคะ
5: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยนะคะ
7: ค่ะนี่ป้าแดงเองนะคะ
6: ค่ะป้าแดงบ้านอยู่จังหวัดไหนคะ
7: ลำลูกกาค่ะปทุมเนี่ยคลอง 2ลำลูกกาค่ะ
6: ค่ะป้าแดงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะ
7: ค่ะอ๋อป้าแดงเวียนหัวมึนศีรษะไปหมดเลยค่ะมันงงอ่ะแบบทำงานไม่ไหวเลยไปทำงานไม่ไหวต้องนอน
6: ค
7: ่
6: ะป้าแดงเป็นไขมันหรือเปล่าคะไขมันสูง
7: ไม่เป็นค่ะ
6: อ๋อไม่มีไขมันสูงตรวจ
7: ไม่มีค่ะไม่มีตรวจแล้วไม่มีเลยค่ะ
6: ค่ะค่ะแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อยู่ๆมันก็เวียนหัวขึ้นเวียนหัวมานานไหมป้าแดงคะ
7: เป็นหัวมาก็เกือบ2เดือนอ่ะเป็นมานานเลยแหละ
6: เกือบ2เดือนนะอันนี้แสดงอาการทุกวันเลยใช่ไหมคะที่
7: ทุกวันเลยพอตื่นมันเอาทุกวันเลยค่ะ
6: อ๋อขนาดนั้นเลยนะไปตรวจก็ไม่พบสาเหตุนะคะ
7: แซงฟังวิทยุทุกวันเลยค่ะฟังอาจารย์สุภาตาน่ะค่ะค่ะ
6: ขอบคุณป้าแดงมากค่ะป้าแดงสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะโอ้ยอย่างเล่นสายของคุณหมอแต่จ้ะ
9: ค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ
8: โอ้ฟังไม่รู้อยู่ค่ะ
9: เชิญค่ะ
8: โอ้ดีใจอย่างไอ้เจ้าหมอคะ
9: ค่ะ
8: มี
9: อายุเท่าไหร่คะ
8: 72ค่ะ
9: 72ประสาทเสื่อมคืออะไรฮะประสาทเส้นหรือว่าประสาทที่สมองคะ
8: เขาบอกว่าเส้นประสาทที่อยู่ในไขกระดูกสันหลังค
9: ่
8: ะ
9: อ๋อแล้วอาการเป็นยังไงคะตอนนี
8: ้มันขาไม่มีแรงอะค่ะ
9: ขาไม่มีแรงนะคะ
8: ค่ะมันอ่อนแรงลง
9: ค่ะ
8: แล้วก็ลิ้นมันจะเริ่มแข็งแข็ง
9: อ๋อค่ะค่ะมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะไขมันสูงหรือความดัน
8: ค่ะตอนนี้ควบคุมอยู่ที่โรงพยาบาล
9: ค
8: ่
9: ะค่ะ
8: ก็ไม่สูงเท่าไหร่ไม่ต่อยค่ะทุกอย่างตามหมดยกเว้นน้ำตาลปกติมัน118นี่ตอนนี้ขึ้นไป140นอกนั้นตัวอื่นปกติหมดนะคะ
9: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
8: หมอที่ลงตอนนี้รักษาเขาบอกว่าเส้นประสาทเป็นเสื่อม
9: ค่ะโอเคได้ใช้ได้ค่ะ
8: ค่ะ
9: ตัวนี้ใช้ได้ค่ะสำหรับเรื่องของชาตามนิ้วมือนิ้วท้ายตามเนื้อตามตัวค่ะโอเคนะคะใช้ได้นะคะ
8: อ
9: ่ะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะ
8: อยู่นนท์ค่ะ
9: อยู่นนท์นะคะอยู่นนท์ก็วันเดียวถึงค่ะ
8: ค่ะ
9: ค่ะ
8: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
10: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจะขอหยิบยกเรื่องอาการปวดต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขามีชื่อเรียกอาการปวดบริเวณต่างๆของร่างกายว่าอย่างไรกันบ้างข้อแรกนะคะโรคลมปลายปัตตคาตเป็นอย่างไรนะคะเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดค่ะทำให้มีอาการปวดมีบวมเล็กน้อยนะคะบวมแข็งเป็นก้อนโดยทั่วไปจะไม่มีความร้อนนะคะหรือมีความร้อนเล็กน้อยตามชั้นกล้ามเนื้อเป็นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อค่ะเส้นเอ็นเยื่อหุ้มกระดูกเป็นได้กับส่วนต่างๆของร่างกายเช่นบ่าหลังและเท้าค่ะอาหารแสลงที่ควรงดนะคะในขณะที่เป็นโรคลมปลายปัตตคาตนี้นะคะก็ได้แก่ข้าวเหนียวหน่อไม้นะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์นะคะยาแก้ปวดและเครื่องในตับค่ะข้อ2นะคะโรคลมปลายปัตตคาตบาดเกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดและมีเลือดไปคั่งและแข็งจับที่ข้อต่อกระดูกทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเกร็งตัวค่ะแล้วก็ทำให้มีอาการปวดบวมตามมามีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อคอนะคะจะตึงๆจับแข็งเป็นก้อนนะคะมีความร้อนเล็กน้อยมีอาการปวดบาดแล้วก็ร้าวไปที่แขนไม่มีแรงยกแขนไม่ขึ้นอาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยและปวดสะบักถ้าเป็นที่หลังนะคะจะปวดถึงบริเวณบ่าและต้นคอปวดมึนศีรษะทั้งสองข้างหรือว่าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้อาจจะมึนงงหรือว่าง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็หาวได้ทั้งวันเลยค่ะหรืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะ ปวดร้าวบริเวณขมับหรือเบ้าตาทำให้ตาพร่ามัวหูอื้อหรือว่าได้ยินเสียงไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นคนขี้ลืมในระยะสั้นๆก็เป็นได้นะคะสำหรับคำแนะนำนะคะให้ประคบน้ำร้อนบริเวณที่ปวดนั้นนะคะงดอาหารแสลงนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะและถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะดูแลรักษาด้วยสมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
11: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
12: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
3: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะคือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะฉะนั้นก็คือองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะธาตุต่างๆโดยธาตุแต่ละธาตุนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายนะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะถ้าช่วงไหนตัวร้อนเขาก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบนะคะถ้าช่วงไหนนะคะเจ็บป่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกพวกนี้นะคะก็จะเรียกว่าธาตุดินเสียไปหรือว่าพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนะคะนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะ
13: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
14: ม่แนะนำตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะ
15: ค่ะแม่ชื่อเกศรเฉลียวนะคะแม่ทานกระใสเป็นยาอะไรนะเขาเรียกอะไรแก่นขี้เหล็กเนี่ย
14: ค่ะ
15: ทานไปแล้วรู้สึกมันจากที่เดินไม่คล่องนะตอนนี้เดินยกแข้งยกขาอะไรขึ้นได้เดินก็คล่องขึ้นมาละแม่กินแค่กระปุกเดียวนะแต่ถ้าใครเป็นอย่างแม่นะขอแนะนำให้กินอย่างแม่มั่ง
14: ก่อนหน้าที่คุณแม่จะมาทานเนี่ยแม่มีอาการยังไงคะ
15: โอ้ยมันปวดข้อปวดเข่าอ่ะเดินยกแข้งยกขาไม่ค่อยไหวเลย
14: แล้วทีนี้อาการเนี้ยคุณแม่ทำยังไงแก้ปัญหายังไงคะตอนแรกก่อนที่จะมาทานสมุนไพรนะคะ
15: โอ้แม่ก็ทานยาไอ้สมุนไพรที่บ้านมั่งเพราะว่าอะไรดีแม่ก็ทานหมดอ่ะ
14: แล้วไม่ได้ผลเหรอคะคุณแม
15: ่ก็ได้บ้างค่ะแต่แม่อยากให้มันดีขึ้นแม่เลยมาฟังไอ้นี่แหละที่สถานีนี่นะเขาบอกว่าสมุนไพรแก่นขี้เหล็กเนี่ยทานแล้วเขาบอกว่าต้องทานสัก 2-3 กระปุกถึงจะก็ยังชั่วขึ้นเยอะนี
14: ้
15: ตอนนี้แม่นั่งก็ง่ายขึ้นจากตอนแรกนะมันนั่งไม่ค่อยได้นั่งยองๆนะตอนนี้แม่นั่งได้มั่งละเพราะว่าถ้าเวลาจะนั่งเก้าอี้นะแม่จะนั่งยากที่มันตัวเตี้ยๆนะไม่ใช่ตัวสูงนะตัวสูงนั่นนั่งสบายแต่ตัวเตี้ยน่ะ
14: ตัวเตี้ย
15: ไม่ได้เลย
14: บางทีเราต้องย่อลงไปนั่งย่อตัวลงไปนั่งแล้วเวลาลุกก็ต้องใช้น้ำหนักลุกขึ้นใช่ไหมคะใช้น้ำหนักขาลุกขึ้นไม่ถึงก็เลยลุกนั่งลำบากใช่ไหมคะสำหรับเก้าอี้ตัวเตี้ย
15: ค่ะ
14: แล้วก็คุณแม่วันนี้สั่งเป็นกระปุกที่สองเนาะ
15: ค่ะ
14: รู้สึกเชื่อมั่นสมุนไพรของคุณหมอหลินมากขึ้นไหมคะคุณแม
15: ่ค่ะแม่อยากให้มันดีขึ้นมากว่าเก่าจะได้ทำอะไรจะไปบางทีจะไปวัดไปทำบุญกับเขาต้องหาเก้าอี้มานั่งก่อน
14: คุณแม่มีอาชีพทำสวนพริกเนาะตอนนี้ทำสวนพริกอยู่ใช่ไหมคะ
15: ค่ะอ
14: ยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะคุณแม่บอกหน่อยค่ะ
15: อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
14: อำเภอแม่แตงเชียงใหม
15: ่ค่ะ
14: แล้วก็ในครั้งนี้เดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่อีกนะคะกระสายเส้นผสมกันขี้เหล็กนะคะท้ายนี้คุณแม่อู้คำเมืองนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยนะคะค่ะ
15: ถ่ายไข่กินอันแก่นขี้เหล็กนี่นะโทรไปหาปนเลยเนอะโทรไปหาปนเลย
14: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคนเหนือนี่พูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลเนาะคนเหนือเนาะค่ะขอบพระคุณคุณแม่เกศรมากเลยจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
15: ค
14: ่ะนะคะโอเคค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากค่ะ
15: จ้า
14: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
15: สวัสดีเจ้า
16: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
17: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
16: ค
11: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
16: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
19: แนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
18: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
19: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
18: อ
19: ๋
18: ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
19: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
18: อยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
19: เพชรบุรีเหรอคะ
18: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
19: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเนาะ
18: ใช่ทำทำมะพร้าวที่เขาขายลูกอะค่ะ
19: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
18: ใช่ค่ะ
19: ถ้ามะพร้าวมันๆนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนมใช่ไหม
18: แต่แม่เขาจะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอะเขาจะมีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้ล่ะ
19: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
18: ใช่ค่ะ
19: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
18: อ๋อมันก็ตอนแรกก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งนี้ครั้งที่3แล้วแบบว่าตาจะหายแห้งแล้วมันก็ไม่แสบพอตื่นมาธรรมดาปกติตาจะแห้งแล้วมันจะแสบๆเงี้ยนะพอกินเข้าไปได้ไม่กี่แคปซูลมันก็มองดีขึ้น
19: แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาทานสมุนไพรเนี่ยพี่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
18: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
19: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
18: ปล่อยไว้อย่างนั้น
19: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
18: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
19: สำรวยบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเราสองสถานีเลย
18: ใช่ค่ะ
19: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
18: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
19: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานบำรุงร่างกายการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะจากตอนนี้กินที่แรกนั่นปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าแล้วจะมีความเจ็บร้อนแล้วมันเกิดเลยก็ถามพี่เขาที่เขาก็เลยแนะนำให้กินไปชุดแรกก็มันรู้สึกดีก็สั่งซ้ำไปอีกตอนนี้กินตั้งสองถ้ากินคู่ก็เป็น10กระปุกแล้วเนี่ย
19: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วย
18: ค่ะ
19: พอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
19: แล้วได้ข่าวว่า
18: จะกินประจำเรื่อยไปเนี่ย
19: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
18: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามันก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85 86แล้วอะ
19: ใช่ก็ร่างกายก็คือเสื่อมไปตามวัยตามอายุเนาะ
18: ใช่ใช
19: ่คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
18: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีนก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลย เพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาสตังค์ไม่ทันอ่ะเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
19: ๆก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเน
18: า
19: ะ
18: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5เม็ด6เม็ดอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว
19: ค่ะใช่ๆมันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเน
18: า
19: ะ
18: ใช่จะได้ต่อเนื่องเลย
19: บางทีสินค้าบางช่วงก็จะขาดด้วย
18: ใช่ใช่ค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเด็กเลยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกก็ดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลน่ะ
19: แล้วอะไรสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอะในครั้งแรกเลยเนี่ย
18: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจำเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
19: ก็คือพี่สมรวยเนี่ย
18: ความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอาการนะพูดตรงๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
19: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยใช่ไหม
18: ใช่วิจัยยาก
19: ทีนี้ก็คือ
18: กันน่ะ
19: พี่สำรวยก็คือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอหลินก็เลยเชื่อมั่น
18: ในวิทยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมาม
19: ีอะไรจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
18: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่แข่งกินนั่นแหละค่ะ
19: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
18: ใช่ค่ะ
19: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภทาแล้วก็คุณหมอหลินต้องขอขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
18: ค
19: ่
18: ะ
19: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
18: สว
19: ั
18: สดีค่ะ
19: ค่ะ
20: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
12: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
21: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
17: 06 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: สนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
17: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับผู้จัดดิฉันจันทร์สุจิราศิริวิโชค่ะประจำการนะคะแล้วก็รายงานตัวกับคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการนี้คือ0813346666ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตอใบเก่งกล่องสีเขียวนะคะ0625100560-9ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะจันทร์
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: ขอความเป็นห่วงขอบคุณนะคะ
0: ขออีกครั้งค่ะพี่มีนาว่าไงนะคะพอดีเสียงสุด
1: ขอเพลงของคุณชรัมทิพย์ชัย
0: ค่ะเพลงอะไรคะ
1: ไกลบ้านนะคะ
0: ไกลบ้านนะพี่มีนาไกลบ้านหรือเปล่า
1: ไม่ไกลใกล้คุณสุ
0: ขเล
1: ยใกล้ค
0: ุ
1: ณส
0: ุ
1: ข
0: เลยขอให้คุณผู้ฟังของเราใช่ไหมขอให้คุณผู้ฟังของเราใช่ไหมคะขอให้สุขนะ
1: ค่ะขอให้คุณสุข
0: โอ้ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากคุณ
1: จัน
0: ได้ค่ะได้เพลงอะไรคะ
1: ขอฟังเพลงของอาจารย์เชลีแล้วกันนะคะบางหลวง
0: บางหลวงใช่ไหมครับมีไกลบ้านเหมือนกันนะมีของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่มีนาเอาให้เลือกให้เลือกเมียเป็นช้อยให้เลือกคือถ้าของคุณชลัมเทพชัยเนี่ยต้องชื่อเพลงนี้คนไกลบ้านแต่ถ้าของคุณชรินเนี่ยชื่อเพลงไกลบ้านฟังสองเพลงนี้ไหมคะ
1: สองได
0: ้โอเคนะเราฟังเพลงนี้คู่กันจะได้เห็นความแตกต่างของเนื้อเพลงแล้วก็คนร้องก็คนละคนกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสองเพลงนี้ก็อยู่ในโหมดของเพลงลูกกรุงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะตั้งใจรอคอยในช่วงนี้เนาะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านบอกว่าได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังบอกว่าอย่าลืมเปิดเพลงคุณธนินนะก็เลยต้องเตรียมเพลงของคุณธนินไว้หนึ่งเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเลือกด้วยนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรที่ชอบนะคุณผู้ฟังที่ชอบเสียงคุณเล็กธนินอินทราแจ้งหรือคุณเล็กธนินอินทราเทพนะคะหมายเลขนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณป้าค่ะคุณป้าแข็งแรงดีนะคะ
2: แข็งแรงดีค่ะอยากฟังเพลงอิจฉาตายายอีกอ่ะ
0: อิจฉาตายายนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวนั้นมันอิจฉาตายายนี่มันจะเป็นเพลงลูกทุ่งของคุณเสรีรุ่งสว่างใช่ไห
2: ม
0: ใช่ไหมคะ
2: ผู้ชายร้อง
0: ผู้ชายร้องคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะแต่ถ้าเป็นของคุณ
2: มีดอกไม้มาฝากเพลงนึงค่ะ
0: อ๋อเพลงของคุณนัดดาใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ
2: สบายดีนะคะ
0: สบายดีค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงนะเดี๋ยวรู้ว่าทานนะคะแล้วก็ทราบว่าทานแล้วก็สุขภาพดีถามความรู้สึกตรงนี้ดีกว่านะมันเป็นความรู้สึกที่แปลกถ้าไม่ทานเหมือนขาดอะไรไหม
2: มันไม่ขาดนะแต่มันต้องเป็นประจำนะคุณสุ
0: แล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจไหม
2: เช้าเย็นมันพร้อมยาตัวอื่นด้วย
0: แล้วถ้าคุณป้าสมมติว่าวันนี้คุณป้าอาจจะลืมแปะกล้วยตอไปกินคุณป้ามีความรู้สึกกระสับกระส่ายไหมหรือว่าไม่สบายใจไหม
2: ตรงๆไม่เคยลืมเลย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมแสดงว่าสมองดีเนาะแล้ว
2: ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยขาดเลย
0: โอ้โห
2: หน้าตาก็ยังไม่ใสเลย
0: โอ้โหนี่ไงนี่คือฤทธิ์ของแปะกล้วยที่คุณป้าโดนเข้าแล้ว
2: ไฟก็ยังขับอยู่เลย
0: นะคะแต่ว่าต้องมีหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะ
2: ใช่ค่ะถ้าไปไกลๆก็ใส่หมวกคุมมาใส่หมวกกันน็อกด้วย
0: โอเคค่ะขอบคุณมากขอให้คุณป้าแข็งแรงเหมือนเดิมน
2: ะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะขอให้เดินทางได้เลยค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
2: ขอบคุณค
0: ่ะจะไปเชียงใหม่แวะเชียงรายนะคะหรือว่าจะไปเชียงรายแล้วก็แวะเชียงใหม่อย่าลืมแปะกล้วยตอไปเก่งนะคะเพราะว่าคนที่เชียงใหม่เชียงรายเขารออยู่นะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวชวนคุณจุไปเที่ยวนครนายก
0: ดีค่ะอยากจะไปเหมือนกัน
3: บ้านนาค่ะคุณจ
0: ุอ๋อบ้านนาจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
3: จังหวัดนครนายกแต่ก็จะหมู่บ้านของเราว่าหมู่บ้านอะไรเป็นหมู่บ้านบางอ้อค่ะ
0: อ๋อหมู่บ้านบางอ้อโอเคแล้วถามนิดนึงนะคะว่าพวกคนที่นั่นใจดีหรือเปล่าล่ะคะ
3: ใจดีค่ะอะไรไปโฆษณาแปะกล้วยค่ะ
0: อ๋อโอเค
3: เนี่ยเมื่อวันก่อนก็สั่งไว้เก็บกล่อง
0: โอ้โหนี่แสดงว่าคนบ้านนาคนนั้นคนนายก
3: เ
0: น
3: ี่ยแปดเม็ดแล้วกาแฟสองเช้าสองเย็นสอง
0: อืมคุณผู้ฟังเนี่ยสู่ถามนิดนึงว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่นั่นเป็นลักษณะแบบไหนคะ
3: มันก็เป็นขนาดเลยคุณจูโรก็มันคือมัน
0: เป็นทุ่งนา
3: อะไรค่ะคุณจู
0: อ๋อเหรอคะ
3: มันไปอีกแห่งหนึ่งมันจะไปอีกแห่งหนึ่งแกมู ทางบ้านไรนี่อีกแห่งหนึ่งไอ้มันไปทางนครนายกแต่มันจะไกลจากบ้านไรมากนะคะค่ะมันไกลจนมาก
0: แต่พี่ไรก็เคยไปเที่ยวแถบนั้นใช่ไหม
3: อ
0: ๋
3: อไปเคยค่ะคุณจุเคยอ๋อคุณจุค่ะเมื่อกี้คุณหนึ่งก็บอกว่าฟังเพลงของธานินไรก็ชอบเพลงธานินค่ะ
0: ค่ะชื่อเพลงอะไรคะอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: น้ำตาล่วงหลังพวงมาลัย
0: ได้เลยค่ะเอาเพลงนี้เนาะค่ะ
3: คุณ
0: โจค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่เป็นความสุขสำหรับเราท่านๆนะคะกับการที่จะได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะถ้าเผื่อว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมดิฉันขอเชิญนะเพราะดิฉันไม่ได้เลือกเพลงเลยวันนี้ให้คุณฟังช่วยเลือกสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีคุณป้ารุ่งที่น่ารักมากๆฟังเสียงคุณป้าแล้วจำได้ว่าไม่รู้ล่ะจะพูดกี่ครั้งมันประทับใจนะที่คุณป้าออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขกับรายการนี้คือเดี๋ยวจะรำให้สวยวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรคะ
3: ขอเอื้องดอยค่ะ
0: เอื้องดอยนี่ของใครคะ
3: สุนทรภรณ์ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อโอเคเอื้องดอยสุนทรภรณ์นะคะ
3: กำลังก็อันนี้พิษประทู
0: โอเคโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป้านะเดี๋ยวเราออกกำลังกายกันแล้วก็ฟังเพลงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับทุกๆวันนะคะเพราะว่าทุกๆวันเป็นวันที่ดีของคุณฟังหมดเลยวันไหนที่เราไม่ยิ้มสิคะวันนั้นเราจะรู้สึกว่ามันขาดสมดุลนะคุณฟังแล้วชีวิตก็จะเฉาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีรอยยิ้มนะคะเสียงคุณก็จะยิ้มความสุขก็จะมาถามคุณฟังนิดนึงว่าในวันที่ลืมแปะกล้วยนี่คุณฟังมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะ0813346666ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันกระตุ้มกระตงมันรู้สึกว่ามันมีความวิตกกังวลไหมคะถ้าไม่ได้ทานนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่สุ
0: ค่ะสวัสดีคุณตั้มค่ะคุณตั้มสบายดีนะ
4: สบายดีครับจะมาตอบคำถามพี่สุนี่แหละคร
0: ับ ตอบว่าคือถ้าไม่ได้ทานนี่จะรู้สึกเป็นยังไงไหม
4: แปลกคร
0: ับ แปลกๆก็คือแล้วเรากลับไปนี่เราต้องทานเพิ่มไหมคะหรือว่าในความจริงของคุณตั้มน่ะคือถ้าไม่ได้ทานเมื่อเช้าหรือ
4: ไม่ครับก็คือก็เราลืมไปได้ยังไงอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แต่ก็ทานเหมือนเดิม
4: แต่ก็ยังทานเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราได้อยู่เราไปทานในเวลาที่เราแบบว่าไม่ได้ทานมันจะปั่นป่วนไปหมดนะคร
0: ับ อ๋อแต่ถ้าทาน
4: ไปตอนประมาณ7โมงแล้วเราไปทานเอาตอนเที่ยงก็ไม่ได้ครับ
0: อืมอันนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะไม่คุ้นใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่คือท่านทานแล้วเคยทานไหมตอนมื้อกลางสมมติเราลืมเช้าแล้วเคยมาทานมื้อกลางวันแล้วเคยมีความรู้สึกปั่นป่วนร่างกายไหมคะ
4: มันไม่ปั่นป่วนร่างกายแต่มันจะกังวลไงครับ
0: อ๋อ
4: มันจะกังวลว่าอุ้ยแล้วเราไปทานผิดเวลาเราจะเป็นอะไรไหมเราจะยังไงเราต้องหาข้อมูลแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วไม่ต้องกังวลใจนะแล้วต้องไม่ต้องไปเบิ้ลก็ได้หรือว่าจะเพิ่มก็ได้อย่างเช่นมันมีเทคนิคอย่างนี้นะก็เคยคุยกับคุณหมอเหมือนกันนะคะอาจารย์เกียงศักดิ์เหมือนกันเคยถามว่าอาจารย์หรือว่าคุณหมอคะถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเคยทานเช้า2เย็น2แล้วปรากฏว่าคุณผู้ฟังของเราลืมทานตอนเช้า2เม็ดแล้วก็เราคิดขึ้นมาได้เราทานได้มั้ยคุณหมอท่านก็บอกว่าทานได้ไม่กังวลใจแล้วก็มันจะช่วงเวลาเนี่ยคือมันเคิร์ฟมันใกล้เคียงกันกับมื้อเย็นก็ไม่เป็นไรคุณหมอบอกว่าเพราะว่าจำได้ไหมว่าคุณหมอเคยบอกกับผู้ฟังเสมอๆว่าไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารหรือถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นว่าไปทานในช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนเป็น4เม็ดเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรืออาจจะแบ่งครึ่งนึงว่าเพื่อความให้มันรู้สึกสบายใจจากที่เคยทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นบางเราลืมเมื่อเช้าเราไปทานมื้อเย็น3เม็ดอันนี้เราอนุมาลวยให้กับตัวเองก็จะได้สบายใจว่าเราไม่ได้ลืมนะประมาณน
4: ี้ใช่ครับแต่ว่ามีคนเคยแนะนำผมนะคร
0: ับ ค่ะว่า
4: ก็เขาบอกว่าถ้าผมเป็นคือผมก็จะทานกาแฟด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
4: ทีนี้ว่าถ้าฟังกาแฟแปลกปวดไปด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
4: เขาใช้วิธีนี้ก็ได้อย่างปกติถ้าผมทานเช้า4เย็น4
0: ค่ะ
4: แต่ถ้าทานกาแฟเนี่ยมันจะได้เป็น6ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่
4: ใส่แปลกปวดเข้าไปในนั้นด้วย
0: ค่ะค่ะอืม
4: แต่ว่าถ้าเราลืมหรือว่าอะไรเราก็มาทานเป็นกาแฟไปเลยอะไร
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิค
4: แบบนี้ดีกว่า
0: ได้ค่ะได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็ในกาแฟแปะกล้วยก็มีสมุนไพรแปะกล้วยอยู่2เม็ดเนาะค่ะ
4: ครับ
0: โอเคค่ะดังนั้นก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ไม่เคยลืมแบกไว้เลยแม้กระทั่งสักเสี้ยววินาทีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: วันนี้ก็ต้อนรับลองวีคเอนด์ก็เป็นเพลงกลับบ้านเรารักรออยู่ก็แล้วกัน
0: กลับบ้านเรารักรออยู่เพลงนี้ของ
4: พี่ปาน
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ตอนเดียวตอน
0: ออกกำลังกาย
4: ด้วยคร
0: ับ เพลงอะไรคะ
4: เพลงกุ๊กกู XYZ ครับ
0: กุ๊กกู๊กู XYZ นะกุ๊กกู๊กูโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอ้เพลงน่ารักมากนะคะน้ำพริกปลาถูกุ๊กกู๊กูเราจะได้ออกกำลังกายกันส่วนเพลงไทยลูกกรุงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะซึ่งก็มีเพลงคนไกลบ้านไกลบ้านของคุณชรัมเทพชัยคนไกลบ้านของคุณชรัมเทพชัยไกลบ้านของคุณชรินเพลงน้ำตาร่วงหนองพวงมาลัยคุณธนินทร์อินทรเทพนะคะเราฟังกันตอนนี้เลยค่ะ

เพลงนี้คุณชลินนันทนาคอนนะคะจากเสียงร้องของท่านคำร้องทำนองโดยชาลีอินทราวิจิตและสมานกาญจนพลินค่ะคุณฟังคะชาวเรานะคะเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับบกนะคะเราฟังเพลงภายในบ้านเราฟังเพลงอยู่กับรถแต่ก็มีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งท่านนะคะที่ฟังเพลงอยู่กับเรือด่วนเจ้าพระยาบอกว่าผมขอฟังเพลงสาวภูธรได้ไหมขออนุญาตคุณผู้ฟังนะที่จะขยับเพลงสาวภูธรนะคะให้กับคุณฟังของซึ่งกำลังฟังอยู่ในเรือนะคะคือถ้าบอกว่าเป็นรูปแบบของเรือเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะดังนะเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ฟังแต่คุณผู้ฟังหลายท่านที่กำลังฟังเพลงอยู่ดิฉันว่าไม่ได้อยู่กับเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอแทรกกลางตรงนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เรียกว่าเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ฟังกับเรือมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะคุณรัตวรรณประวัติวงกับเพลงสาวภูธรค่ะ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

0: บคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่มีความสุขนะคะกับการฟังเพลงเพราะๆนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังคะเวลาที่เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคะมันเป็นการเพิ่มเติมพละกำลังให้กับคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้มีมุมนะคะสำหรับการฟังเพลงเพราะๆค่ะอย่าลืมว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมนั้นก็เป็นที่คุณผู้ฟังนะคะจะต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะวันนี้เนี่ยได้ทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้อาหารที่มีรสชาติที่ถูกใจคือไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีงานเลี้ยงก็อันนี้ต้องประคับประคองแล้วก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้อร่อยแล้วพรุ่งนี้วันนี้อร่อยธรรมดาแต่พรุ่งนี้อร่อยมากเป็นพิเศษก็เลยค่อนข้างที่จะมากนะคะอันนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอันตรายนะคะความสม่ำเสมอจะต้องเป็นแบบแผนนะคะคุณฟังโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคำพูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุจะไปร่วมงานไหนเนี่ยก็เห็นท่านทานอะไรก็ไม่ค่อยจะอร่อยนะเราคิดอย่างนั้นเองนะคุณฟังแต่แท้ที่จริงแล้วคืออร่อยนะคะเพียงแต่ว่าท่านทานไม่มากท่านก็ทานของท่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เคยทานที่บ้านไม่ได้หมายความว่าจะไปงานเลี้ยงแล้วจะอร่อยเสียจนเกินเหตุเกินควรนะคะเพราะว่าอาหารต้องเป็นยารักษาโรคต้องควบคุมไว้หวานมันเค็มจะต้องทานได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างละน้อยอย่างละหน่อยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นค่ะฟังเพลงเพราะๆกันนะคะประกอบกับสาระความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะคุณฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินจำเริญใจกับสุขภาพกับเสียงเพลงอีกหลายเพลงเพราะนะที่จะต้องเรียงร้อยถ้อยคำไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปหลายเพลงนะสิ่งที่ค้างไว้มีคือเพลงมีดอกไม้มาฝากน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยมีเพลงเอื้องดอยของสุนทรภพนี่ผู้จัดขอเป็นเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตได้ไหมคะเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นเอื้องดอยเนี่ยคือเอื้องดอยนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีแต่เสียงของคุณถ้าเป็นเอื้องดอยของคุณหยาดน้ำพลายกับคุณสุเทพเนื้อสุเจอนะแต่ถ้าเป็นของสุนทรภพนิสุขขอเป็นเสียงของคุณจินตนาทดแทนข้านะคะก็คิดว่าคงจะถูกใจสำหรับคุณฟังที่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวขอตั้งแผนแล้วกันเนาะได้เรียนแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบเราจะฟังจินตนาสุขสถิตกับเอื้องดอยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้นะคะก็มีเพลงที่ค้างอยู่อย่างเช่นเพลงน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยมีดอกไม้มาฝากเนาะเราก็ฟังกันไปแล้วเอาละค่ะคุณฟังนั้นก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้สักนิดนึงนะคะจะเดินทางไปท่องเที่ยวแบบคุณป้าที่จะไปเชียงใหม่หรือจะแวะที่เชียงรายก็ขอให้มีแปะกล้วยตราไว้เก่งนะคะแต่ว่าการที่จะขาดบ้างในบางมื้อบางครั้งไม่ต้องกังวลใจนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มจะเติมในมื้อต่อไปควบรวมกิจการคือควบรวมแปะกล้วยก็ได้นะคะอันนี้คือได้นะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเช่นเคยทาน2เช้า2เย็น2แต่ลืมมื้อเช้ามาทานมื้อเย็น4เม็ดเป็นไรมั้ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสมุนไพรแปะกล้วยคือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรสายนี้สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะค่ะ
1: สวัสดีคุณหมอชำนาญหรือเปล่าคะ
0: อ๋อนี่เป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าเผื่อว่าจะคุยกับคุณหมอนะคะสอบถามเรื่องของโรคใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องยานะคะจะเรียนจ่ายคุณหมอได้ไหมคะ
0: ก็ต้องเป็นที่คุยกับคุณหมอในช่วงเช้าไม่ทราบถามชื่อยาอะไรคะเป็น
1: คืออย่างนี้ไอ้แปะกล้วยนะ
0: คะอ๋อค่ะ
1: ก็แนะนำให้ทานแต่ทีนี้ตัวดิฉันเนี่ยทานยาต้านเก็บเลือดอยู่ไม่ทราบว่าจะทานยาตัวนี้ได้หรือเปล่า
0: อ๋อคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันหรือว่าไขมันสูงคะ
1: ไม่ใช่ไขมันสูงมันเป็นยาละลายลิ่มเลือด
0: อ๋อค่ะทานวอลฟารินหรือว่าเบบี้แอสไพรินคะ
1: ทานโคปิดาเจลค่ะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะคะจากคำอธิบายของอาจารย์ในแพทย์ชำนาญท่านให้ข้อมูลว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเกงนั้นนะคะจะดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่ว่ายาไม่ว่าจะเป็นยาในกลุ่มต้านเก็ดเลือดหรือว่ายาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันหรือว่าละลายลิ่มเลือดนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องของลิ่มเลือดที่จะไปเกาะส่วนต่างๆแต่สำหรับแปะกล้วยตราไวเกงนั้นจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดคุณฟังสามารถที่จะทานควบคู่ไปกับยาตัวนี้ได้ค่ะ
1: หมายถึงว่าไม่ทำให้ ไม่ทำให้การไหลเวียนของเลือดมันเร็วขึ้นเหรอคะ
0: ไม่ค่ะคือมันเป็นไปโดยหน้าที่กันแต่ละภาคส่วนหน้าที่ของแปดกล้วยคือสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในเรื่องของยาที่คุณทานก็คือโคพิโดเจลใช่ไหมคะก
1: ็
0: จะทำหน้าที่ละลายริ่มเลือดเขาจะสลายริ่มเลือดค่ะก็สามารถทานควบกับยาตัวนี้ได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะ
1: คืออย่างนี้ยาไอตัวที่ดิฉันกำลังทานอยู่ไอตัวโคพิโดเจลนี
0: ่
1: บางคนก็กระทานแอสไพรินคืออยู่ที่หมอสั่ง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันมีข้อจำกัดมากเกี่ยวกับขั้นการที่จะทานยาตัวอื่นๆเนี่ยนะ
0: คะ
1: เราก็เลยอยากจะได้ความแน่นอนว่าเราสามารถทานได้ไหมเพราะน้องคนหนึ่งแกบอกว่าแกทานแปดกล้วยตัวนี
0: ้
1: แกก็หายโรคโน้นหายโรคนี้อะไรแกก็แนะนำให้ดิฉันนะ
0: ฮะ
1: ทีนี้ดิฉันก็อยากจะได้ความชัดเจนแน่นอนก่อนว่าดิฉันยาทานยาตัวนี้อยู่เพราะว่าเราทานยาตัวนี้รู้สึกมันมีข้อจำกัด
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็จำกัดมากว่ายาตัวอื่นบางตัวเราทานไม่ได้มันจะเป็นยิ่งไปการคล้ายๆว่าไปการกระตุ้นหรือเร่งแล้วให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนได้มากขึ้นอย่างเวลาดิฉันจะไปทำฟันเนี่ยต้องหยุดยาตัวนี้ก่อน7วัน
0: ต้องหยุดอ๋อถูกต้องค่ะแปดกล้วยก็ต้องหยุดเหมือนกันค่ะแปดกล้วยก็ต้องหยุดเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้อง
1: ดิฉันจะขอโทษนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเรียนสายกับท่านโดยตรง
0: ค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะ
0: ได้สิคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์จดหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 062ค่ะ
1: 062
0: ค่ะตามด้วย5100ค่ะ
1: 5100ค่ะ
0: ตามด้วย560ถึง9ค่ะ
1: ถึง9
0: ค่ะคุณผู้ฟังโทรในช่วง
1: ดิฉันโทรไปแล้วนะคะเบอร์เนี้ย
0: 0625100569เนี่ยไม่ๆๆ560แค่นี้นะคะแค่นี้แต่ถ้าเผื่อว่าหมายเลขนี้ไม่ติด
1: ถึง9
0: ใช่ค่ะ
1: คือ
0: ถ
1: ้
0: าถ้าหมายเลขนี้ไม่ติดคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นใหม่ก็คือ
1: จะโทรได้ถึง6ถ
0: ึ
1: ง
0: 9
1: ไปเลยนะ
0: ใช่ๆๆค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือถ้า0625100560ไม่ติดขยับใหม่เป็น0625100561ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: โอเคนะคะโอเคค่ะ
1: 560ไม่ติดก็โทรไป61 62 63
0: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนนะคะเพราะว่าสมุนไพรแปดกล้วยนั้นเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็รับสมุนไพรจากมือแพทย์ก็ต้องชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะคะฟังเอื้องดอยจากเสียงของคุณจินตนาแต่ถ้าไม่ใช่คุณป้าโทรมาบอกใหม่นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้เชิญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: ใครเขียนบ้างวันรักจะลับล
1: อขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราชลิเวชโชค่ะหากว่าคุณฟังจะโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งซื้อแป๊กไว้ดอวิกิงก็อาจจะมีโอกาสสักประมาณ 20% ไหมการที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยดอไวกิงกล่องสีเขียวหรือว่าจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากแปะกล้วยทุกซองด้วยเหมือนกันนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปปรึกษาสุขภาพก็ขอให้โทรศัพท์ไปที่10คู่สายหรือว่า10หมายเลขนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะจองคิวนะคะหรือว่าชี้แจงให้กับทางคลินิกได้รับทราบว่าท่านจะเดินทางไปเช็คสุขภาพปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอนะคะส่วนคุณฟังของเราซึ่งอยู่กับรายการนี้สามารถที่จะใช้หมายเลขนี้เพิ่มเติมบทเพลงได้นะคะ0813346666ค่ะนะคะเป็นการฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมกับการที่จะแนะนำเพลงเพื่อออกกำลังกายกันเราได้ฟังเพลงตามที่คุณผู้ฟังขอไว้แต่ก็ยังมีขาดอยู่บางเพลงแต่ผู้จัดเนี่ยสิคะดิฉันยังติดใจอยู่เกี่ยวกับเพลงเอื้องดอยนะเขาก็ว่ายังไม่คือตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเพลงที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับเป้าหมายแต่เผอิญว่าเพลงเอื้องดอยที่ให้ฟังเนี่ยก็เป็นเสียงของคุณจินตนานะคะแต่ดิฉันมีเพลงมาฝากแล้วกันเนาะเป็นการแถมให้คืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังนะคะนอกจากเอื้องดอยแล้วนะคะดิฉันก็มีเพลงเอื้องขวัญแล้วก็มีเอื้องดอยเหนือนะคะให้ฟังตอนนี้ก่อนจะไปเก็บดอกไม้มาฝากจากคุณนดาวิทยาการนะคะฟังพร้อมๆกันจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ

คุณฟังคะการที่คุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะข้อมูลทางทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็จะให้ข้อมูลคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งผลในเรื่องของการทานสมุนไพรแปลกไว้ตราไวเกงเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านในการรับประทานครั้งแรกเนี่ยก็จะอาการเฉยๆนะคะผลปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือว่าตอบสนองหรือว่าตอบรับกับแปลกไว้ตราไวเกงเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นแต่บางท่านอาจจะเกิดอาการว่าเอ๊ะทาน2เม็ดรู้สึกว่ามันมีอะไรนิดๆหน่อยๆมันติ๊กๆในตัวนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะร่างกายกำลังปรับสภาพค่ะบางท่านก็บอกว่าทานกาแฟแล้วก็ง่วงนอนบางท่านก็ทานแปะกล้วยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันทำงานขยันขันแข็งกันจังเลยมันรู้สึกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะผลในการตอบรับนะคะคุณฟังเซลล์เนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอให้คุณผู้ฟังอดทนสักนิดนะคะในการที่จะให้แปะกล้วยดาวไวเกงเข้าไปเสริมเติมนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มเติมให้กับสุขภาพของคุณฟังนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าร่างกายต้องการพักผ่อนมากๆเนื่องจากว่าการตอบสนองของเซลล์อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะความบริสุทธิ์ของแปะกล้วยแล้วก็กับการการันตีของทีมแพทย์นะคะยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์นะคะไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นกับการรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆบ้างบางท่านก็อาจจะมีอาการง่วงนอนนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณฟังบอกว่าคุณแม่ทานแปะกล้วยแล้วรู้สึกว่าง่วงนะคะผลตอบรับก็คือร่างกายกำลังตอบสนองว่าเซลล์ในร่างกายของคุณนะคะเริ่มที่จะตอบรับกับแปะกล้วยดาวไวกิงอาจจะทำให้ร่างกายต้องการนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะค่อยๆ เป็นไปในทิศทางที่ปกติขึ้นสภาพของเซลล์หรือว่าสภาพของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความแข็งแรงมากขึ้นร่างกายจะบริหารจัดการเมื่อคุณได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อคุณได้ลดความหวานลดความมันลดความเค็มเมื่อคุณได้มีการออกกำลังกายบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นสภาพของความปกติแต่ในขณะเดียวกันคุณฟังถ้าสังเกตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะไว้แล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีเหตุสงสัยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมแพทย์ของเราได้โดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีทีมแพทย์อยู่หลากหลายทีเดียวในขณะเดียวกันหากว่าคุณฟังมีเวลานะคะจะไปพบกับคุณหมอชำนาญก็ให้ใช้หมายเลขนี้ก่อนนะคะโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอนะคะผลเลือดผลแลบอะไรต่างๆก็ถือไปด้วยยาที่คุณแม่ทานยาที่คุณพ่อทานนะคะก็ถือไปด้วย0625100560-9หรือแม้กระทั่งนะคะบางท่านไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นกังวลใจนะคะดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณพ่อเพราะไหนจะเป็นคุณพ่อที่เรารักไหนจะเป็นคุณแม่ที่เราห่วงนะคะเราก็เป็นกังวลใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะลองถือผลเลือดนะคะหรือว่าผลแลบต่างๆเนี้ยมาปรึกษากับคุณหมอขอเชิญค่ะเพื่อที่จะให้ได้คลายกังวลใจนั่นเองค่ะคุณฟังคะนี้เป็นข้อมูลสำหรับเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วคุณผู้ฟังเองก็จะได้สบายใจด้วยการทานแปะกล้วยก็จะได้เป็นตัวเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยจะได้เข้าใจโดยตรงกันนะคะถือเป็นความบริสุทธิ์ของการทานสมุนไพรแปะกล้วยที่มีการสกัดอย่างบริสุทธิ์และเพื่อคุณผู้ฟังได้รับประทานอย่างถูกต้องที่สุดโดยการรับสมุนไพรจากมือแพทย์เพื่อที่จะให้คุณฟังนั้นได้อยู่ในหลักการของการดูแลจากทีมแพทย์นะคะมีเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องนะคะตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่เป็นความห่วงใยในขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านทุกคนค่ะคุณฟังคะฝากไว้ที่10คู่สายสื่อหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะถ้าวันนี้โทรไม่ติดพรุ่งนี้แคนเซิลวันนี้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไปเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่0625100ค่ะ560-9นะคะผ่านจากเรื่องของดอกเอื้องหรือว่าดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคุณฟังคุณณดาวิทยาการค่ะ

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

เพลงชุดนี้เป็นเพลงที่คุณฟังสอบถามมานะคะว่าอยากจะฟังเสียงของคุณเล็กธนินทร์อินทราเทพตั้งแต่น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงตัดใจไม่มาหาก็คือเพลงเศร้าที่แสนหวานที่ฝากให้คุณได้ฟังกันเดี๋ยวความเศร้าอย่าให้มาเย้าเยือนเรามากมายนักนะคะฟังแค่เพลงค่ะคุณฟังคะเพลงนี้ก็จะบอกอาการถึงความเศร้าบางครั้งเพลงสนุกๆ ก็บอกถึงอารมณ์ของความสุขได้เหมือนกันนะคะแต่จิตใจของเรานี่จะต้องเติมความสุขให้ทุกวันนะคะเติมความสุขด้วยการอยู่กับรายการนี้นะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะจากการที่คุณฟังได้มีการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆหรือไม่ก็เรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองประทับใจหรือว่าความชอบในแต่ละวันนะคะการเพิ่มเติมความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกที่เราชอบทำหรือไม่ก็อาจจะหยิบหนังสือที่เราเคยชอบเคยอ่านนะคะมานั่งพินิจพิจารณาเอ๊ะเราชอบเพราะอะไรเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบนักหนาเนาะเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบเสื้อผ้าชุดนี้เอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะความทรงจำที่เลิศล้ำสำหรับคุณนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะมันทำให้เราคิดถึงได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็รอยยิ้มที่ฉาบที่บนใบหน้าวันนี้ก็คือการมีความสุขกับปัจจุบันนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงเพราะที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับบทเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะคุณฟัง

ก็มีอยู่โรคหนึ่งที่คุณหมอได้พูดเพิ่มเติมให้กับเราได้ทราบว่านอกจากเรื่องของความดันแล้วก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคทากายาสุนะคะก็คือโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแขนงต่างๆของหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งก็เป็นหลอดเลือดหลักในการที่จะเวียนหรือว่านำเอาเลือดออกจากหัวใจแล้วก็รวมไปถึงหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังแขนและขาของเราด้วยนะคะอาการอักเสบดังกล่าวนั้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรือว่าอุดตันได้ผนังเส้นเลือดจะโป่งพองซึ่งผู้ป่วยก็จะมักจะมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกมีไข้ความดันโลหิตสูงแล้วก็มีภาวะโลหิตจางนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการอักเสบภายในเส้นเลือดของเรานะคะจะเป็นที่หัวใจก็ตามหรือว่าเส้นเลือดก็ตามนะคะวิธีการนะคะคุณฟังจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลของคุณหมอที่ได้มอบให้กับท่านฟังของเราในการที่จะลดการอักเสบของเส้นเลือดหรือว่าเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะคือการลดของหวานต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เลือดของเราแช่อยู่ในน้ำเลือดซึ่งมีความหวานหรือว่าการแช่อิ่มหลอดเลือดนั่นเองนะคะคิดดูคร่าวๆค่ะคุณผู้ฟังมะม่วงแช่อิ่มนะคะก็จะแช่ทั้งน้ำตาลแล้วก็น้ำเกลือนะคะแต่หลอดเลือดของเราถ้าแช่อยู่ในน้ำตาลนานๆดิฉันว่าฉาบความหวานอันตรายนะคะทำให้เกิดภาวะการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจที่จะไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางดูเหมือนว่ามันจะอันตรายไปหมดเลยนะคะการลดของหวานการลดของมันการลดของเค็มทานอาหารประเภทรสชาติกลางๆนะคะค่อยๆลดค่อยๆที่จะให้ความจืดเข้ามาแทนที่หรือว่ารสชาติปานกลางเข้ามาแทนที่น่าจะเป็นส่วนสัดส่วนที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณฟังของเรานะคะซึ่งอยู่ในภาพหมู่ของวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยกลางคนก็ตามแต่นะคะอาหารรสจัดๆมักจะนำมาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้นะคะแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของหลอดเลือดด้วยไม่เฉพาะแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะและถ้าบอกว่าหลีกเลี่ยงได้แล้วนะคะการที่เราจะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาหารเป็นยาแล้วค่ะการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือว่าการควบคู่ไปกับการเต้นแอโรบิกถ้าบอกว่าข้อเข่าไม่ปวดนะคะหรือว่ากับการที่จะเดินบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะคุณผู้ฟังจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรแปลกุ้ยตอไวกิ้งนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาสุขภาพของหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นและให้แข็งแรงต่อไปค่ะสนใจสมุนไพรแปลกุ้ยตอไวกิ้งวันนี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านเพื่อให้ได้รับออริจินอลเวอร์ชันจากแปลกุ้ยตอไวกิ้งนะคะ0225100506-9ค่ะคุณฟังคะก็จะเป็นของขวัญของฝากที่ดีก็น่าสนใจนะคะ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศสิทธิพิทักษ์นะมาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็ชีวิตต้องไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วไม่ประมาทเรื่องการเงินไม่ประมาทเรื่องการขับรถไม่ประมาทเรื่องสุขภาพนะทุกอย่างประมาทไม่ได้ทั้งนั้นนะแค่พอเรารู้นะเบื้องต้นเราก็ปกป้องได้แล้วนะครับเอาครับผมก็มาพร้อมกับคุณแดกอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจันทร์พฤทธิ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะแหมวันนี้เมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าอยากจะสอบถามล้างลำไส้นะคะ
0: ค
1: ือจริงๆแล้วลำไส้ของเราเนี่ยมันมีคือเวลาเรากินข้าวไปเนาะอาหารมันก็จะถูกย่อยนะคะ
0: ครับ
1: ไปที่กระเพาะเราออกลำไส้ใหญ่ก่อนเรือมไส้เล็กก่อน
0: ลำไส้เล็กก่อน
1: ลำไส้เล็กก่อนแล้วค่อยไปลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะล้างลำไส
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วการล้างลำไส้เนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างนะคะก็คือถ้าเกิดลำไส้เราติดเชื้อนะคะเราก็ฆ่าเชื้อไปด้วยนะคะแล้วก็บำรุงไปด้วยก็คือการล้างลำไส้โดยการทาน
0: น้ำว่าน
1: น้ำว่านกับคลอโรฟีนาแต่ถ้าเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ก็มีนะคะในส่วนของดีท็อกซ์ลำไส้นั่นจะเป็นการเกี่ยวกับของท้องอืดท้องไม่ถ่ายนะคะแต่เราก็มีถ้าเกิดใครท้องผูกท้องอึดไม่ถ่ายเราก็จะมีล้างตับด้วยวาตาเซลนะคะของเสียก็จะออกจากลำไส้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าลำไส้เป็นแผลกระเพาะเป็นแผลมีการอักเสบอยู่ข้างในนะคะอันนั้นเป็นหายๆบ่อยๆเป็นบ่อยๆหายๆนะคะสลับกันทั้งท้องผูกท้องผูกแล้วก็ท้องเสียสลับกันมีโอกาสความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้สูงมากนะคะก็ล้างตับด้วยนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำว่านนะคะจะเป็นการที่ดูแลองค์รวมของร่างกายนะคะทั้งลำไส้ทั้งตับนะคะเกิดมายังไม่เคยล้างตับเลยนะเพราะว่าการล้างตับเนี่ยมันเป็นการล้างสารพิษออกจากตับบางคนบอกว่าอาจจะไม่เป็นอะไรฉันจะไปล้างตับทำไมล้างเพื่ออะไร นะคะก็เพื่อจะให้ตับเรามีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นเพราะตับเรามันหน้าที่ของตับเนี่ยมัน
0: เยอะมาก
1: เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังคะหน้าที่ของเขาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญหลักๆก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีที่มันไปเกาะที่ตับทำให้เราท้องผูกไม่หิวข้าวไม่หิวอาหารเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคตับนั่นเองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเมื่อวานคุณผู้ฟังสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาค่อนข้างเยอะมากเลยโดยเฉพาะแบบทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับทั้งคลอโรฟีนาทั้งสาหร่ายแดงพรมไม่ทั้งชุดพรีเมียมพิเศษกันเยอะมาก
0: ชุดเบลล่านะครับ
1: ใช่ค่ะชุดเบลล่าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ดูแลสุขภาพภายในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นคนที่มีภาวะไวทองคนที่มีซีสต์มีเนื้องอกนะคะมีพังผืดอยู่ในมดลูกนะเราก็มาจัดการซะนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหลายคนบอกว่าไปหาหมอมาหมอบอกเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกอยู่ในมดลูกนะคะ 2-3 เซนไม่
0: น่ากลัว
1: ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่อันตรายนะคะก็
0: พอนานๆไปก็
1: ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะทางหมอเขาบอกเขาพอดีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราคืออย่างนี้คุณพ่อฟังรายการของเราปรากฏคุณลูกสาวเนี่ยไปตรวจแล้วไปเจอเนื้องอกนะคะประมาณ 2-3 เซนแล้วก็คุณพ่อบอกว่าเนี่ย ลองโทรมาถามรายการของเราลองดูซิก็ให้เบอร์ลูกสาวไปลูกสาวก็โทรมาถามแต่ลูกสาวก็บอกว่าไปเช็คกับหมอแล้วหมอบอกไม่อันตราย
0: ครับไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรมันมีอยู่เคสหนึ่งไงคะจันคะที่อยู่แถวแถววงเวียนใหญ
0: ่ครับ
1: เป็น5เซนมีเนื้องอก5เซนหมอก็พูดเหมือนกัน
0: ว่าไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรไม่อันตรายเลยแค่5เซนนะคะไม่มีปัญหาก็ลูกค้าตอนแรกจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ก็เลยไม่ซ
1: ื้อแต่หมอเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาไม่อันตรายไม่ต้องไปทำอะไรมันทั้งนั้นแหละปรากฏว่าผ่านไป1ปีจาก5เซนขึ้นมาเป็น15เซนในระยะเวลาแค่ปีเดียวพอโอ้โหพอปีเดียวท้องนี่ใหญ่เลยนะอาจารย์15เซนมันเหมือนหัวเด็กอะ
0: หัวเด็กครับ
1: หัวเด็กคือเด็ก9เดือนอยู่ในท้องอะนะคะสุดท้ายก็เลยต้องไปผ่านะคะเสียเงินผ่าตัดพอสมควรเพราะว่าอย่างน้อยๆ5เซนนี่เขาไม่ผ่าให้อยู่แล้วมันเล็กนะคะไม่เล็กเนี่ยเรากินอาหารเสริมกินสมุนไพรมันก็จะค่อยๆฝ่อลงเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วไม่ต้องไปเสียเลือดในการผ่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเคสนี้เหมือนกันบอก 2-3 เซนแม่อันตรายพูดแบบเดียวกันเลยนะคะก็ปล่อยไว้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อยังไง ก็ลูกสาวก็โทรมาถามเหมือนกันนะคะก็บอกขอคิดดูก่อนนะคะขอเพราะว่าไม่เคยได้ฟังรายการเลยแต่เผอิญว่าคุณพ่อฟังอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยไม่คือลูกไม่ได้ฟังอ่ะไม่เราก็เข้าใจนะคนไม่เคยฟังรายการใช่ค่ะคือเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยฟังรายการเราเป็นประจำฟังเป็นประจำเขาเชื่อเขามีความรู้สึกเขากินแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกินในครอบครัวดีขึ้นแต่ไปบอกต่อเนี่ยไปบอกต่อกับคนที่เขาไม่เคยฟังรายการเลยเนี่ย
0: เขาก็จังยังไม่เชื่อ
1: เขาก็จะคือซื้อชุดเดียวเขาก็จะเลิกซื้อเพราะเขาไม่รู้ว่าจะกินเพื่ออะไรรายการก็ไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเคนนี่แดงก็แนะนำนะให้ไปซื้อวิทยุ
0: ให้ซื้อวิทยุฟังถ้าไม่มั่นใจใช่ไหม
1: เขาบอกวิทยุนะเขาบอกถ้าขับรถน่ะฟังในรถก็ได้นะฟังในรถคือเปิด AM ฟังนะถ้าในรถสมัยใหม่ไม่มี AM ซื้อวิทยุนั่งในรถฟังไปด้วยก็เลยเคสนี้นะคะก็เป็นแค่ขำขำไปอาจารย์ค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าลูกค้าก็คือไม่ได้ฟังแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าไม่รู้จะถามอะไรหนึ่งแหละสองไม่รู้จะคุยอะไรนะคะแต่บางคนถ้าลูกค้าก็ฟังรายการของเราบางคนนะพอเราบอกว่าสั่งคลอโรฟีน่าไปเนี่ยนะคะเขาบอกคุณแดงไม่ต้องบอกว่ากินยังไงฟังละฟังรู้เรื่องหมดแล้วสารแดงกินยังไงก็ฟังรู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคือรู้แล้วขอสั่งมาปุ๊บรู้เลยว่าจะกินยังไงนะคะเบลล่ากินยังไงคือรู้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ฟังกับคนที่ไม่ฟังความเชื่อมันต่างกันแล้วก็ความรู้สึกมันต่างกันความรู้สึกนึกคิดการพูดหรืออะไรต่างๆกันนะคะก็มีหลายๆเคสเหมือนกันนะคะที่ฟังรายการของเราเหมือนเคสวันนั้นอาจารย์ไม่ได้ไม่แดงไปส่งลูกค้าคุณพี่ปาณี
0: ครับที่ไหน
1: ที่แถวเทิดพระเกียรติแถวบางใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะอันนั้นก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งผลิตภัณฑ์ของเรากินทั้งบ้านเลยนะคะที่บ้านอยู่ริมคลองอาจารย
0: ์อ๋อคร
1: ับ บ้านริมคลองหลังใหญ่ๆริมคลองนะคะแล้วก็โอ้น่าไปนั่งตอนเย็นๆนะ
0: ตกปลาน
1: ะแต่จริงๆก็นะคือไม่ใช่ตกปลาค่ะคือคนแถวข้างๆบ้านน่ะก็จะมีคนงานก่อสร้างคนงานที่ทำงานรายวันนะคะ
0: ก็มาตกปลาน
1: ะคะแต่บ้านนี้จะไม่ตกปลาค่ะเอาให้อาหารปลา
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใจบุญนะคะ
0: ค
1: แต่บ้านติดคลองไงคะเปิดตัวออกไปนั่งโอ้บรรยากาศดีมากแล้วก็ปลูกดินดีมากอาจารย์วันนั้นแดงได้พริกมาทำน้ำพริกกะปิลูกสาวมาล
0: ู
1: กค้าทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะคะท่านบอกว่าเนี่ยเผอิญท่านเก็บไว้ในตู้เย็นเพิ่งเก็บนะคะในตู้เย็นก็เลยให้มาถ้ามาตอนนั้นไปแล้วมันค่ำมืดแล้วค่ะนะคะพออยู่แถวบ้านเราเนี่ยมันมืดแล้วแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามาตอนเย็นๆหน่อยเนี่ยนะจะให้เก็บที่ต้นเองเลยดกมากเพราะว่าเอาสารฉีดอ่ะ
0: ครับเป็นปุ๋ยชีวภาพ
1: เป็นปุ๋ยชีวภาพฉีดนะคะเรามีปุ๋ยซองหนึ่งก็ใช้ได้เป็น หลายเดือนเลยล่ะค่ะ
0: ค
1: นะคะ
0: ท้องเล็กๆด้วย
1: ท้องเล็กๆค่ะนะฉีดก็ใช้งานได้นานพอสมควร
0: ท่านว่างอะไรบ้างสั่งเป็นลูกค้าประจำไปแล้วตอนน
1: ี้สั่งเยอะหลายอย่างเลยค่ะ
0: คว
1: ันนั้นสั่งเยอะนะคะก็เป็นลูกค้าประจำเราก็มีหลายๆท่านแต่แดงติดปุ๋ยชีวภาพนี่กับอาจารย์สวนีอยู
0: ่ครับยังไม่ได้ไปให้
1: ยังไม่ได้ไปให้พอดีวันนั้นไปของหมดนะคะพอดีแดงเอาลังลงอะค่ะ
0: อ๋อคร
1: ับ ก็เลยมันได้ติดอยู่ในลังไฟก็เลยไม่ได้ให้ท่านไปนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้าแดงแวะไปบ้านแถวสุวินทวงศ์เดี๋ยวแดงจะไปแวะฝากให้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะก็มีหลายๆท่านเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้คุณรัตดาวันก็โทรมาบอกได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วคอโรฟินาส1นะคะพรมิส2อยู่แถวภาษีเจริญกทมนะคะแขวงบางจากภาษีเจริญได้รับสินค้าแล้วนะคะคุณนงรักก็บอกว่าได้รับสินค้าแล้วนะคุณนงรักอยู่ลำคำแหงนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะอย่างของคุณขวัญจิตนะคะคุณขวัญจิตนี่อยู่สามพรานก็บอกว่าได้รับสินค้าแล้วนะคะก็หลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะก็แจ้งกับเรามาคนไหนไม่แจ้งถ้ายังไม่ได้สินค้าก็โทรมาทวงได้โทรมาสอบถามได้นะคะว่าสินค้าได้รับหรือยังอะไรหรือยังนะคะ
0: นะครับก็เมื่อกี้คุยเรื่องมดลูก
1: ค่ะ
0: นะครับคือวิตมดลูกเนี่ยนะหลายคนก็กลัวกันไปเช็คแล้วเจออะไรถ้ากลัวท่านดูสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเราหน้าท้องบานๆกลมๆนะแล้วเราปวดท้องเหม็นนะมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปี
1: ค่ะ
0: นะและรูปตามเนื้อตามตัวรู้สึกว่ามีเนื้องอกเล็กๆนะตามลำคอตามใต้จักระแร้ขาหนีบนะก็เป็นไปได้ว่าเรามีเนื้องอกในมดลูกนะครับก็รีบคลีนซะก่อนนะทำความสะอาดมดลูกซะก่อนเอาสมุนไพรของเรานะครับไปก่อน
1: ค่ะนะคะ
0: หมดลูกค่อยไปเช็คทีหลังนะถ้าไปเช็คเจอเดี๋ยวตกใจอีกนะครับเพราะว่าสมุนไพรของเราเดี๋ยวมันจะช่วยลอกออกมาเองนะครับ
1: เขาบอกว่ามดลูกแล้วก็รังไข่นี่มันเป็นศูนย์กลางของความเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงมดลูกดีรังไข่ดีสุขภาพร่างกายก็ดีแต่ถ้าภายในไม่ดีคือมดลูกมันมีเป็นแอ่งนะคะ
0: ครับ
1: ภายในก็จะมีกลิ่น
0: ครับ
1: เพราะว่าของเสียมันอยู่ในแอ่งเนาะเพราะนั้นมดลูกเขาถึงบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากที่สุดวันหนึ่งผู้หญิงก็อาจจะมีแบบหลายอารมณ์อาจารย์ด้วยผู้หญิงวันหนึ่งมีกี่อารมณ
0: ์ครับ
1: หลากหลายอารมณ์นะคะ
0: เพิ่งรู้ตัวเลยครับ
1: อาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจารย์คือผู้หญิงเราบางคนนะมันก็เปลี่ยนไปตามระยะเวลาเหมือนกันนะนะคะหรือบางทีเนี่ยอารมณ์มันก็เป็นไปตามฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันนั่นเองนะคะช่วงเช้าอาจจะมีคนอารมณ์ดีนะเรากับนะคะแบบแต่พอว่าตอนเช้าอารมณ์ดีตอนสายอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะหรือตอนเย็นอาจจะแบบไม่ได้ดังใจโมโหร้ายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นวัยทอง
0: ครับ
1: นะวัยทองคือวัยที่เริ่มมีภาวะมีริ้วรอยมีรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นนะ
0: ครับร้อนบูบูบาบาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะหนาวหนาวร้อนร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมดลูกมันก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นอวัยวะที่เขาเรียกว่าแข็งแรงมากนะคะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันเป็นจำนวน3ชั้นเลยมันซ้อนๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมดลูกของเราบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมดลูกมันมีหน้าที่อะไรนะคะหลายคนบอกว่ามดลูกมีหน้าที่อะไรนะคะจริงๆแล้วมดลูกมันมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่3ส่วนเนาะต
0: ั
1: วมดลูกก็จะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะคะหรือว่าทารกนะสำหรับตัวมดลูกนะมีการขยายตัวออกไปเพื่อจะเตรียมที่จะผสมกับเชื้อของเพศชายนะคะหากได้รับเชื้อแล้วก็มันก็มดลูกของเรามันเขาเรียกว่ามีความหากไม่ได้รับ ไม่ได้รับเชื้อจากเพศชายเนี่ยแล้วมดลูกก็จะบีบตัวขับสิ่งต่างๆออกมาจากมดลูกที่เราเรียกว่าประจำเดือนนะคะอันนั้นส่วนปีกมดลูกเนี่ยมันจะมดลูกมันจะประกอบด้วยเขาเรียกว่า3ส่วนก็คือตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ปากมดลูกนะเพราะนั้นแล้วเนี่ย3ส่วนเนี้ยมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตัวมดลูกมาแล้วมาตัวมดลูกมาปีกมดลูกปีกมดลูกมี2ข้างบางคนปีกมดล
0: ู
1: ก
0: ท่อนำไข่ด้วย
1: ค่ะปีกมดลูกถ้ามันมีปัญหานะท่อนำไข่คือเขาเรียกว่าปีกมดลูกมัน
0: ผลิตไข
1: ่ค่ะ
0: ส่งมาตามท่อนำไข่นะครับมาอยู่ที่โพรงมดลูกก่อน
1: ค่ะ
0: นะเมื่อมีการผสมพันธุ์ค่อยตกมาอยู่ในมดลูกครับ
1: ค่ะนะคะแล้วทีนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมีตั้งแต่เรื่องของปีกมดลูกปากมดลูกแล้วก็ตัวมดลูกเองนะคะมันก็จะมีถ้าของเสียมันสะสมไปมากๆหรือมันเกิดการอักเสบนะก็อาจจะมีเป็นมะเร็งปีกมดลูกมะเร็งรังไข่มีไหมอาจารย
0: ์ได้มี
1: มีมะเร็งปากมดลูก
0: ม
1: ีมะเร็งมดลูก
0: มะเร็งมดลูกไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีแต่ส่วนจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: พังผืดปกป้องอยู
1: ่ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเขาเรียกด้วยรวมแล้วกันมะเร็งมดลูกนะคะก็คือ
0: มดลูกต้องหย่อนยาน
1: มดลูกหย่อนยาน
0: นะครับเป็นได้ทุกวัยนะครับ
1: ค่ะ
0: ใครที่มีกลิ่นภายในพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: นั่นคือมดลูกหย่อนยาน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มดลูกที่ดีต้องไม่มีกลิ่น
0: เลยครับ
1: หรือมีก็นิดหน่อย
0: ครับ
1: นะมันจะไม่มีเป็นไปไม่ได้หลายคนเถียงนะไม่มีเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแหละต้องมีกลิ่นแต่ว่าอย่าให้มันมีกลิ่นเน่าเหม็นเนื้อหรือว่ากลิ่นแรงมันก็ไม่เป็นอันดีต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลมดลูกดูแลภายในนะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสนะคะที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะบอกกับเราว่ามีปัญหานะคะเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะต่อมลูกหมากโตจะดูแลยังไงแล้วก็มีวิธีการแล้วต้องกินอาหารสมุนไพรเนี่ยประมาณสักกี่เดือนนี่อาจารย์ต่อมลูกหมากโต
0: ครับต่อมลูกหมากโตก็คือต่อมลูกหมากอักเสบนั่นเองนะการอักเสบใดๆก็แสดงว่ามีเชื้อโรคนะการที่เรามีเชื้อโรคก็แสดงว่าออกซิเจนในเลือดเราไม่ถึงพอนะครับทำให้เชื้อโรคแข็งแรงกระจายตัวนะครับก็ขาดคลอโรฟีนไม่ได้แล้วตัวนึง
1: ค่ะนะคะแล้วค่ะมาดูเรื่องของต่อมลูกหมากโตหน่อยแล้วกันนะคะมันส่วนใหญ่คือต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่เกิดในเพศชายนะคะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยนะคือต่อมลูกหมากโตมันจะผิดปกตินะไปรบกวนกับทางเดินปัสสาวะจนทำให้ระบบแบบทางเดินปัสสาวะมันติดขัดแล้วก็เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะต่อมลูกหมากคือต่อมหนึ่งในร่างกายที่อยู่ภายใต้ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายมีลักษณะคล้ายๆผลวอลนัทอะนะคะคือตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับอวัยวะเพศชายนะคะคือด้านหน้าของทวารเนี่ยนะคะด้านหน้าของทวารหนักเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะอยู่ตรงกลางของต่อมแต่ว่าต่อมชนิดนี้มันจะมีในเพศชายเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะทำหน้าที่ในการสร้างของเหลวที่ค่อยๆหล่อเลี้ยง อสุจิแต่ถ้ามันมีขนาดที่ผิดปกติคือต่อมลูกหมากเนี่ยนอกจากจะส่งผลให้ระบบของทางเดินปัสสาวะติดขัดแล้วนี่ก็ยังส่งผลให้อสุจิที่หลั่งออกมาเนี่ยนะคะไหลย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะนะคะหากไม่ได้รับการรักษาหรือส่งผลมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะทางเดินกระเพาะหรือว่าไต
0: ครับ
1: นะคะเพราะมันไหลย้อนกลับไงนะคะทีนี้อาการนะคะคนที่มีต่อมลูกหมากเป็นต่อมลูกหมากโตแน่นอนมันเกี่ยวกับท่อทางเดินปัสสาวะใช่ไหมอาจารย์
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นลักษณะของปัสสาวะลำบากปัสสาวะได้แต่ว่ามันลำบากนะคะมันมีปัญหาเรื่องของการไหลของปัสสาวะใช่ค่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้น นะคะปัสสาวะน้อยเขาเรียกว่าเหมือนอาการปัสสาวะแล้วมันไม่สุดน่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ตื่นบ่อยนะคะเพราะว่าม
0: ันรบกวน
1: ใช่ค่ะมันจะต้องตื่นมาเพื่อปัสสาวะบ่อยๆนะแต่ปัสสาวะแบบไม่ได้เยอะเหมือนเป็นเบาหวานไงตื่นบ่อยๆถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะปัสสาวะแบบเยอะนะคะแบบ
2: นี่ค่ะ

0: ของการปัสสาวะแตกต่างกันฟังว่าคนปัสสาวะตอนพุหมักโตเนี่ยปัสสาวะบ่อยแต่น้อยนะคะขัดขัดเหมือนปัสสาวะไม่สุดแต่คนเบาหวานปัสสาวะบ่อยแต่ปริมาณเยอะนะคะอันนี้ต่างกันสักข้อที่มันแบบสังเกตได้เห็นง่ายๆนั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของความเสี่ยงของโรคนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักอายุ50ปีขึ้นนะคะสำหรับคนที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตนะคะเป็นผู้ชายอายุสัก50ปีขึ้นไปนะคะที่พบมากขึ้นนะแต่ถามว่า40กว่าเป็นไหมมีโอกาสเป็นเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากโตเราต้องทานคลอโรฟีนากับสาหร่ายแดงพรหมินะคะเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะ
1: โรคอักเสบทุกชนิดจะครับไม่ว่าอักเสบตรงไหนนะครับต้องทาน2ตัวนี้เป็นตัวหลัก
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดออกมาด้วย
1: ครับ
0: ถ้าปัสสาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันอาจจะเป็นในส่วนของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะน้อยๆแต่ถ้ามันอักเสบแล้วมันมีเลือดด้วยอันนี้ก็จะคือแย่เข้าไปอีกนะคะสำหรับคุณผู้ชายเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเรามีส่วนต่างๆที่จะต้องดูแลกันอยู่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะยิ่งปล่อยทิ้งไว้ยิ่งลุกลามเหมือนคนเป็นโรคไตอย่าปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นไตวายนะคะไตวายก็ตายไวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นปุ๊บต้องรีบดูแลรีบป้องกันรีบรักษาจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะอ่ะนะคะใครสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลนะคะโอ้วันนี้เราคุยกันหลายเรื่องกันเลยตั้งแต่เช้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคของโรคมะเร็งซึ่งทำไมเราต้องคุยพูดบ่อยๆคุยบ่อยๆเพราะว่าคนเป็นกันเยอะอย่างที่เมื่อเช้าที่แดงคุยเรื่องของแพทย์หญิงท่านนึงที่เป็นมะเร็งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะคะเป็นถึงแพทย์นะคะคีโมจนแบบต้องโกนผมมาหาจันหน้าตาสวยมาก
1: ครับ
0: สวยมากอายุ42นะคะที่เสียเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่แต่อาจจะมีในเรื่องของสารเคมีนะคะอาจจะอยู่ในส่วนของดูแลในเรื่องของต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันมีหลายมะเร็งมากตั้งแต่นะมะเร็งก้านสมองนะคะ
1: มะเร็งไขกระดูก
0: ไขกระดูกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็ง
1: ต่อมลูกหมาก
0: ต่อมลูกหมากมะเร็งอะไรคะ
1: รังไข่มดลูก
0: รังไข่มดลูกมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งที่คอนี่เขาเรียกอะไรนะต่อมน้ำเหลือง
1: ครับ
0: นะคะเป็นกันได้หมดค่ะนะคะ
1: มะเร็งโคนลิ้นก็มี
0: ค่ะนะคะก็เป็นแผลอยู่ลำคออยู่โคนลิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างถ้าเกิดเราร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งเราเป็นโรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะเราถึงมาค่อยรู้ว่าเราจะมัวแต่กินโน่นนี่นั่นนะคะอาหารโอ้โหบางคนเมื่อก่อนนี้ยังชอบแบบอาหารปิ้งๆย่างๆไงโอ้หมูกระทะเนี่ยจะเล
1: ิ
0: กงานปุ๊บเลิกงานปุ๊บเนี่ยจองละนะคะจัดโต๊ะยาวนะคะไปกับน้องๆในทีมงานยาวเลยค่ะกินหมูกระทะกันเป็นว่าเล่นคุณผู้ฟังคะหมูกระทะนี่เวลาเราย่างมันจะมีดำๆ
1: ส่วนที่ไม่เกรียม
0: ไม่เกรียมบางคนก็กินเข้าไปแล้วกินเข้าไปนี่ไม่เท่าไหร่ไม่เกรียมมันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นเขาเรียกว่ากัดคาร์บอนใช่ไหมคะที่มันไม่เกรียมแล้วยังไม่เท่านั้นยังไม่พอน้ำอัดลมอีกอาจารย์เย็นๆโอ้โหกินเข้าไป
1: กัดคาร์บอน
0: กัดคาร์บอนเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เพราะนั้นแล้วการกินแบบนี้เราก็ต้องมามีการแก้มันหน่อยนะคะโดยการกินเพิ่มออกซิเจนเข้าไปอย่างเรากินตรงนั้นนะเรามากินคลอโรฟิน่าซึ่งไปคลอโรฟิน่ามันไปบำรุงไขกระดูกค่ะคุณผู้ฟังไขกระดูกก็มีหน้าที่ลำเลียงเขาเรียกว่าไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดส่วนเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกาย
1: ร่
0: าง
1: กายขนก๊าซคาร์บอนออกมา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือหน้าที่ของเขาฉะนั้นเนี่ยเราก็มาบำรุงไขกระดูกก็เท่ากับบำรุงเลือดเท่ากับมาเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเราเองให้กับส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือเป็นการต้านป้องกันอีกแบบนึงนะคะจากการที่เรากินกันอย่างนั้นแล้วก็นอกจากการใช้ชีวิตที่แบบสมัยก่อนนี่แบบโหนะรู้หลาคืออะไรต้องมีน้ำบอลลูนทุกมื้อ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ต้องมี
0: น้ำแข็งเดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะอาจารย์คะทุกวันนี้เนี่ยแดงจะกินที่บ้านเนี่ยปลูกใบเตยนะคะแล้วก็ดอกอัญชันโอ้ทุกเช้าค่ะต้องต้มดอกอัญชันกับใส่ใบเตยนะคะนานๆก็จะใส่น้ำผึ้งแดงที่บ้านแดงขาดไม่ได้นะจะต้องมีพอกลับบ้านทีต้องขนมาเป็น10ขวดนะคะผึ้งบางทีเราซื้อมาเป็นลังอะค่ะผึ้งลังผึ้งอะนะคะแล้วก็มาบีบคั้นเอาน้ำผึ้งเองนะคะแต่บางทีซื้อขวดเราก็ไม่กล้าซื้อนะเราก็กลัวว่ามันจะ
1: มีการผสม
0: แต่เราก็ซื้อแบบเป็นลังมาแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้มั่นใจแล้วเราว่าเราบีบเอานะคะใส่ผ้าขาวกรองอย่างดีนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปนะคะทุกอย่างมันมีหมดแล้วค่ะไม่ว่าเราจะไปกินอาหารร้านตอนไหนก็แล้วแต่การล้างผักนะเราก็ไม่รู้ว่าการล้างมัน
1: ก็ล้างกันแบบไหน
0: การล้างกันแบบไหนสะอาดแค่ไหนนะแต่จะทำให้แบบให้เขาล้างแบบสะอาดจนอันนั้นก็คงจะเป็นได้ยากเหมือนกันก็ได้ในระดับหนึ่งความสะอาดก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญเราต้องมาป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยบางบ้านนี่อาจารย์ล้างคืออย่างบางร้านเราไปเห็นแล้วบางทีเขาล้างถ้วยเนาะอย่างเราไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวนะเราเห็นเขาล้างถ้วยล้างปุ๊บใส่ความล้างนะแล้วก็ความแป๊บเดียวเนี่ยคือมันก็เป็นวิธีการ ล้างทำความสะอาดของเขาแบบนี้มาโดยตลอดแต่อย่างบ้านเราต้องล้างจนกว่าจะสะอาดนะคะบางบ้านไม่ใช่แค่นั้นนะอาจารย์แล้วก็มีน้ำร้อนด้วยล้างน้ำร้อนบางที
1: พอล้างเสร็จก็น้ำร้อนลวก
0: น้ำร้อนลวก
1: อีกรอบ
0: อีกรอบนึงมีค่ะคนสะอาดมากเกินไปก็ไม่ได้นะอาจารย์เขาเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานมีคนข้างบ้านแดงอ่ะนะคะเขาเป็นคนที่จัดว่าเป็นคนที่อนามัยจัดเขาเรียกว่าสะอาดสุดๆอนามัยสุดๆกินข้าวเนี่ยช้อนเขาก็ต้องแบบเขาจะต้องมีกระติกน้ำร้อน
1: ไว้ลวกด้วย
0: ไว้ลวกช้อนไว้ลวกถ้วยนะคะในส่วนที่เขาต้องกินนะคะต้องเป็นอย่างนั้นต้องสะอาดมากซะจนเขาจะกินอะไรเขาก็คิดแล้วคิดอีกมันสะอาดไหมมันอะไรไหมจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตัวเล็กแล้วก็ผอมแขนคือแขนแดงเนี่ยเท่ากับขาเขาเขาผอมมากจริงๆนะคะจนร่างกายไม่แข็งเลยพออายุมากขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มหลังค่อมค่ะคือความไม่แข็งแรงค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นแดงก็เรียกเขาพี่แอลนะคะเรียกพี่แอลมาตลอดนะเขาก็ชื่อแอลนะคะแอลนะตอนเด็กๆแดงชอบนะเขาเป็นคนที่สะอาดมากไม่ได้นะไปจีบจับของเขาไม่ได้นะเขาตวาด
1: แล้ว
0: เป็นผู้หญิงยังไม่แต่งงานด้วยนะ
1: แล้วทุกวันนี้ล่ะ
0: เขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนแดงไม่รู้เพราะแดงออกจากบ้านมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วอะ
1: เสียชีวิตเพราะ
0: คือคนไม่แข็งแรงอาจารย์คือสะอาดมากไม่ใช่ว่าจะมีภูมิต้านทานนะไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะคะก็เราก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยตั้งแต่สมัยโน้นแล้วแต่ซึ่งเขาเป็นคนที่สะอาดมากใกล้ไม่ได้เลยนะคะใกล้ไม่ได้คือต้องห่างๆเขา เป็นญาติกันนี่แหละค่ะนะเป็นญาติกันแต่ว่าแดงออกมาทำงานตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆนะคะแต่ตอนนั้นก็คือตอนกลับไปตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วอะนะคะ นั่นนะเอาละค่ะนี่ก็เป็น
1: อะไรที่มากเกินน้อย
0: มากเกินก็ไม่ได้น้อยไปเกินน้อยเกินไปก็ไม่ได้สะอาดมากเกินไปก็ไม่ได้สะอาดน้อยเกินไปก็ไม่ได้ค่ะเชื้อโรคนะคะเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพเราดูแลองค์ประกอบโดยรวมของเราเลยค่ะนะคะสาเหตุที่มันเกิดจากการเกิดเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเนี่ยอย่างมะเร็งนี่มันเกิดจากคนที่เป็นท้องผูกเนาะ
1: ครับ
0: นะท้องผูก
1: เลือดจางเป
0: ็
1: นเบาหวาน
0: ค่ะ
1: เป็น3โรคนะครับถึงจะเป็นมะเร็งได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในร่างกายมันมีการสะสมสารพิษสารเคมีเข้าไปนะหรือว่าคนที่มีทำงานความเสี่ยงอย่างร้านเสริมสวยนี่เสี่ยงแน่ๆนะคะเพราะว่าอยู่กับสเปรย์นะคะอยู่กับน้ำยาดัดน้ำยายืดอยู่กับกลิ่นอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเราอ่ะจะใช้แมสนะคะแต่มันก็เข้าไปได้เพราะว่าในร้านเสริมสวยทุกที่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ติดแอร์กันหมดอาจารย
1: ์
0: น
1: ะคะก็เลยอากาศ
0: มันก็จะอยู่ในนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะเจาะทำเขาเรียกอะไรทำระบายอากาศเนาะก็ได้ในระดับหนึ่งต้องทำนะคะร้านเสริมสวยต้องทำระบายอากาศนะคะมีทุกเครื่องดูดอากาศอะไรต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเองเราก็คือเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่ปอดไงถูกไหมคะเขาเรียกว่าสารเคมีเอาง่ายๆนะคะมันก็เข้าสู่ปอดเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ไปทำผมแล้วชอบฉีดสเปรย์นะคะคือต้องแดงเคยนะแดงกั้นหายใจจนทั้งแดงจะหายใจไม่ออกแดงเคยไปงานไงไปงานแต่งอย่างเงี้ยเราก็ทำผมทำหน้าทำผมให้เกียรติกับหนุ่มสาวให้เกียรติกับแม่ของหนุ่มสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่สวยมากเกินไปไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวสวยกว่าเจ้าสาว
1: ใช่
0: ฟังแล้วดูหน้าหมันไส้ไหมนะคะนั่นแหละค่ะแดงก็ไปแดงกวาดแดงก็ต้องทำให้สวยให้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องกลั้นค่ะกลั้นหายใจนะคะเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไร
1: สเป
0: รย์เข้าจมูกเราเวลาเราหายใจหรือบางคนอย่างนี้อาจารย์น้ำหอมก็เป็นสารเคมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าคือคนเราจะฉีดน้ำหอมมันก็เป็นสารเคมีก็เข้าสู่ร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันคนที่เป็นที่ฉีดน้ำหอมเป็นประจำบ่อยๆเนี่ย นะคะน้ำหอมนี่ก็ฉีดได้นะเป็นครั้งคราวไปแต่ว่าฉีดบ่อยๆนี่มันเป็นสารพิษสารเคมีเหมือนกันก็เข้าสู่ร่างกายเราก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันสะสมในปอดด้วยนะคะก็มาดูแลปอดกันนะคะก็กินอะไรคะอาจารย์ดูแลปอด
1: ดูแล
0: คอโลฟินาคับสาหร่ายแดงพรหมินะคะก็เป็นคู่นี้แหละที่ดูแลทั้ง
1: คือโรคอักเสบนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะอักเสบปอดก็ได้อักเสบมดลูกก็ได้อักเสบต่อมลูกหมากก็ได
0: ้ค่ะ
1: อักเสบสมองก็ได้นะครับใช้คู่นี้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะนะคะเกี่ยวกับการอักเสบนะคะมันแล้วไปทั้งระบบเลือดระบบไขกระดูกแล้วก็เรื่องของอากาศเรื่องของของเสียเนาะฉะนั้นแต่ถ้าเรื่องของมดลูกมันก็จะมีคลอโรฟินาเบลล่าแล้วก็น้ำมัน
1: ครับ
0: โกลเด้นออยล์นะคะหรือว่าจะเป็นชุดเล็กก็เบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะชุดกลางก็เบลล่าคลอโรฟินาโกลเด้นออยล์นี่คือชุดพรีเมียมชุดพรีเมียมพิเศษนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับมดลูกก็จะมีเบลล่าคลอโรฟินาโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิเป็นชุดที่ขายดิบขายดีอยู่มากเลยในตอนนี้นะคะใครที่ไม่ค่อยได้กินสาหร่ายแดงพรหมมิลองกินดูค่ะนะคะอย่างแดงเนี่ยเมื่อก่อนวันละ 2-3 เม็ดเดี๋ยวนี้เหลือมาละเม็ดก็กินแล้วรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยดีนะคะหายใจโล่งสะดวกนะเราทำงานกันทุกวันเราก็ต้องมีการดูแลสุขภาพกันไปนะเอาละค่ะในส่วนของสาหร่ายแดงพรหมินะคะทำไมถึงขายดิบขายดีเพราะหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรนะคะแน่นอนก็จะมีส่วนผสมของสาหร่ายแดงนะคะสาหร่ายแดงคือตัว
1: แอตตา
0: เซนทีนนะคะเพราะว่าอย่างแอตตาเซนทีนเนี่ยมันเป็นสาหร่ายแดง
1: เป็นสารตัวหนึ่ง
0: สารตัวหนึ่งที
1: ่ในสาหร่ายแดง
0: ค่ะนะคะเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในสาหร่ายแดงนะคะก็คือมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาด้วยนะคะสารแอตตาเซนทีนในส่วนของพรหมิเซนทีนมันก็จะมีส่วนประกอบของโอเมก้านะคะโอเมก้า3บำรุงทั้งสมองบำรุงสายตาบำรุงสมองเพิ่มความจำนะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดสมองแตกนะพูดถึงเส้นเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีในส่วนของการมาดูแลหรือป้องกันในส่วนของคนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นสมองเส้นเลือดสมองเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกเบอร์อีกสักครั้งสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะในส่วนของเส้นเลือดสมองเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดตีบในสมองแล้วกันนะคะอาการนะคะหนึ่งแหละจะมีอาการวูบนะคะวิงเวียนศีรษะมึนศีรษะนะคะคือทรงตัวไม่ค่อยได้ลิ้นแข็งนะคะแล้วก็อ่อนแรงครึ่งซีกนะหรือบางคนมีอาการปากเบี้ยวด้วยนะคะปากเบี้ยวแล้วก็มีเรื่องของพูดไม่ชัดน้ำในหูไม่เท่ากันแบบบ้านหมุนอะนะคะอันที่คือเส้นเลือดตีบนะในสมองนะคะสาเหตุนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งการพักผ่อนน้อยเห็นไหมคะคนที่ทำงานพักผ่อนกันน้อยๆอ่ะนอนดึกพักผ่อนไม่เป็นราอย่างดารานะคะหรือคนที่ทำงานแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนบางคนอาจารย์ลูกค้าเราเนี่ยบางท่านเนี่ยทำงานตื่นดึกอ่ะทำงานตั้งแต่เช้ามืดแล้วกว่าจะเสร็จก็ค่ำมืดอีกทีนะคะได้นอนบางทีนอนน้อยมากนะคะมีโอกาสเป็นแน่ได้หนึ่งละพักผ่อนน้อยสองเลือดข้นเขาเรียกว่าเลือดมันเหนียวอ่ะเลือดเหนียวเลือดข้นนะคะแล้วก็กลุ่มนี้จะดื่มน้ำน้อยคนที่มีเป็นเส้นเลือดสมองตีบในส่วนใหญ่เนี่ยจะดื่
1: มน้ำน
0: ้
1: อย
0: น้อยเกินไปและชอบดื่มน้ำเย็นเป็นประจำ
1: นี่เรื่องใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ ทำงานหนักอย่างที่บอกพักผ่อนน้อยบางทีทำงานหนักอ่ะพักผ่อนน้อยนั่งนานๆ นะคะหรือยืนนานๆก็เป็น
1: ไม่เคลื่อนไหว
0: ใช่ค่ะนั่งนานๆเหมือนคนขับรถอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจารย์นั่งนานๆเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็ขับรถอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาปวดไหล่เรื้อรังนะคะ
1: ปวดบ่าทั้งสองข้าง
0: ค่ะบ่าด้วยไหล่ด้วยนะปวดบ่าปวดไหล่ปวดท้ายทอยเป็นประจำนะคะแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะมีแบบพวกอาหารบ้างในส่วนของการที่กินอาหารที่แบบว่าเป็นพวกไขมัน
1: ไขมันทราน
0: ค่ะไขมันเยอะๆทอดปิ้งทอดย่างทอดเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะใช้น้ำมันเขาเรียกน้ำมันอุณหภูมิสูงอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับที่กลั่นมาจากน้ำมันอุณหภูมิสูง
0: ค่ะแล้วก็พวกที่ไม่เคยรับการรักษาด้วยระบบต่างๆของร่างกายแลกธาตุในร่างกายไม่ค่อยมีอาหารเสริมไม่ค่อยมามีการบำรุงไม่ค่อยมีการดูแล
1: ไม่เชื่อ
0: ปล
1: ่
0: อยป
1: าก
0: ละเลยใช่มากเกินไป
1: ไม่เชื่อเรื่องสมุนไพรนะครับ
0: คืออาหารเสริมทำไมยุคนี้ถึงอาหารเสริมมันขายดิบขายดีขายจนแบบว่าคนต้องวิ่งหาอาหารเสริมเพราะว่าร่างกายของคนเราตอนนี้มันประกอบคือส่วนประกอบของในยุคปัจจุบันนี้สารพิษสารเคมีมันเยอะวันเมื่อวานนี้เพื่อนก็ส่งไอ้ที่เขาเลี้ยงไก่อะเลี้ยงไก่แล้วเขาจับไก่ฉีดยาไก่มันไหลมาฉีดปุ๊บไหลมาฉีดปุ๊บไหลมาฉีดปุ๊บคือเร่งให้มันเติบโตอาจารย์เขาต้องฉีดยาให้มันฉีดฮอร์โมนให้มันใหญ่โตให้มันโตเร็วๆโอ้ใจฉีดทั้งแบบมีตัวล็อกด้วยนะ มีล็อกทุกตัวต้องล็อกแล้วก็ให้คนฉีดก็ยืนอยู่กับที่ไก่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆไงฉีดหมุนไปฉีดปุนไปนี่คือการเร่งเพราะนั้นมันเร่งตั้งแต่ยังเป็นตัวเลยนะคะตั้งแต่มันยังตัวเล็กจนกระทั่งแบบแป๊บเดียวอ่ะ45วันก็ขายได้แล้วอ่ะนะคะปกติต้องใช้เวลาตั้ง60วันอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้รับสารตกค้างกันเยอะนะคะเนื้อหมูอย่างเงี้ยบางคนโอ้ชอบอ่ะตรงเนื้อแดงๆอ
1: ่
0: ะหารู้ไหมว่าเนื้อแดงๆน่ะเขาฉีดนะฉีดสารเร่งนะคะ
1: สารเร่งเนื้อแดง
0: ใช่ค่ะนะคะอย่างแดงๆไปเลือกเลยเรื่องเอาตรงที่มันขาวอะแต่บางคนเอาแดงๆอะนะคะอันนั้นก็ว่ากันไปใครชอบแบบไหนแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะในส่วนของอาหารการกินเนาะผักก็เหมือนกันผักหลายคนก็แบบต้องซื้อแบบสีสวยนะคะแดงไปดูผักอะแต่นายไม่กล้าซื้อแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแดงซื้อมาอาจารย์แล้วแดงเอาไว้ในตู้เย็นนานมากมันไม่เหี่ยวเลยเอาออกมาทำยังแข็งโป๊กอยู่เลยนั่นคือเขาแช่ฟอร์มาลีนอะแช่จนผักแข็งอะโดยเฉพาะขึ้นช่ายแช่แบบแข็งโป๊กเลยนะอาจารย์แดงก็ไม่กล้ากินทุกวันนี้ต้องซื้อตามตลาดนัดถามว่าแช่ไหมอาจจะมีบ้างตั้งแต่ตอนที่ขนส่งใช่ไหมคะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็เหี่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ดูเอามาเนี่ยเราต้องมาล้างทำความสะอาดนะลวกซะ
1: แช่จุลินทรีย์
0: ใช่ค่ะแช่แล้วเกลือด้วยก็ยังดีนะคะแช่น้ำส้มนะก็ดีนะคะเพื่อให้สารพิษสารเคมีมันได้ออกไปบ้างอันนี้คือการที่เราทำกินเองแต่ถ้าเราซื้อล่ะกับข้าวที่เราซื้อสำเร็จน่ะนะคะความสะอาดบางร้านก็สะอาดมากก็ต้องดูกันไปนะคะบางร้านก็ต้องดูวิธีการทำของเขาด้วยการล้างผักการล้างอะไรของเขานะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนั้นไม่ได้ดั่งใจเราหรอกค่ะแต่เราต้องป้องกันตัวเราเองนะคะโดยการทานอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์นะคะด้วยการล้างสารพิษสารเคมีออกจากตับนะด้วยการล้างตับนะคะโดยไวต้าเซลล์รุ่นใหม่นะคะ1โดสเนี่ยมีแค่2กระปุกเองตอนนี้นะคะเพราะ2เม็ดทำเป็นเม็ดเดียวแล้วมันเม็ดใหญ่ขึ้นและก็จุลินทรีย์ที่เราใส่มัน15ชนิดมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแต่ในโดสหนึ่งก็ประหยัดนะบางคนซื้อครึ่งโดสเนี่ยเมื่อก่อนครึ่งโดส 2,000 เนี่ยตอนนี้ครึ่งโดส1กระปุกอะเหลือแค่ 1,500 เองนะคะก็ช่วยกันก็ได้ก็ช่วยกันไปนะคะทางเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาดูแลกันเองช่วยกันนะคะสนใจคุณผู้ฟังอยากจะล้างตับดูแลตับก็โทรกันเข้ามาปรึกษากันได้นะคะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตับด้วยไตโรคไตนี่ก็คือเกิดจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คนที่กินยาปฏิชีวนะมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันกินสเตียรอยด์กลุ่มคนที่กินสเตียรอยด์ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะโรคที่มีแพ้ภูมิตัวเองอ่ะเขาต้องให้กินยาเขาเรียกว่ายาสเตียรอยด์
1: ครับ
0: บางคนเป็นมากถึงต้องฉีดค่ะอาจารย์ฉีดสเตียรอยนะคะแล้วก็บางคนก็กินยาเม็ดนึงในราคาหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ไตมีปัญหากลุ่มนี้กินเผ็ดไม่ได้กินเค็มไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยนะกินอาหารอย่างเดียวคือจืดนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแลกันละค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเราก็เองก็ไม่อยากจะมีปัญหาสุขภาพเราอยากจะมีชีวิตอยู่ยาวนานนะคะอาจารย์อยากมีชีวิตยาวนานไหม
1: ขอสัก200ปีครับ
0: เป็นกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซะแล้วเนี่ยนะคะอย่าถึงกระนั้นเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแล เราก็ได้ในระดับนึงนะคะขออยู่ให้แบบว่าได้นานที่สุดก็แล้วกันนะคะจะอยู่กี่ปีก็ว่ากันไปนะคะชีวิตของเราเราเลือกได้ที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าเรามีความเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีทำไมมันทรมานอย่างนี้อันนั้นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะคิดแบบนั้นทำยังไงเราถึงจะให้คนป่วยเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้ถ้าเรามีคนที่แดงเนี่ยอยากจะกลับบ้านนะแต่ว่าตั้งแต่โควิดมายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าที่บ้านบอกว่าไม่ต้องมาเพราะเขารู้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงนะพอหลังจากนั้นอาจารย์มาดูอีกทีขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดงเองก็บอกว่า
1: สลับกันแล้ว
0: ตอนนี้มันกระจายมันแพร่นะคะทุกวันนี้ก็ 5-6,000 7,000 น่ะแล้วแต่นะคะคนเสียชีวิตก็ไม่ต่ำกว่า50กันอยู่แล้วในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือกันตลอดนะคะเพราะนั้นอย่าไปออกไปไหนใกล้ๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้นะคนรอบข้างเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนมามั่งนะคะมือเงินก็แล้วแต่ก็จับแล้วก็ต้องล้างอย่างในรถเนี่ยแดงก็มีฉีดฉีดนะเงินเอามาแล้วก็ฉีดแล้วก็ค่อยเก็บนะคะแล้วก็ล้างมือในรถก็จะมีแอลกอฮอล์เปียกนะคะกระดาษทิชชู่เปียกอะทิชชู่แอลกอฮอล์มีทิชชู่ธรรมดาทิชชู่น้ำมีนะคะแล้วเพื่อเราป้องกันตัวเองนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจนะคะว่าสินค้าว่าเงินนะคะที่หรือสินค้าที่เรามีนะคะเราส่งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อหรืออะไรนะคะเราก็พยายามทำทุกอย่างเพราะเราต้องเซฟตัวเราเองเหมือนกันนะคะเราก็ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ภูมิใจแล้วนะคะได้นั่งฟังรายการของเราไปนานๆแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ไม่มีนะคะไม่มีปัญหาไม่มีช่วงนี้ยังไม่มีเงินซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะโทรถามได้โทรคุยได้พูดคุยกันได้เอาละค่ะมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์ก็ได้ค่ะนะคะโทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินดีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินดีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 3 3 4 6 6 6 6
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของวปท. AM792 นะคะมีจะแววดำเนินรายการเราจะพบกันตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันนะคะกับเพื่อนคนนอนดึกรายการที่มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะคนเราสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอายุขัยยืนยาวสุขภาพดีนะคะอยู่ดีมีความสุขห่างไกลโรคภัยเราปฏิบัติตัวเองอย่างสม่ำเสมอในการดูแลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของการดูแลร่างกายเราทั้งจิตใจและก็ร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขนะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องของสุขภาพจึงให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการกินพันธุกินของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรากินไม่เลือกกินทั้งวันกินจุกจิกก็จะเกิดภาวะที่มีพลังงานส่วนเกินในรูปแบบไขมันซึ่งเราพยายามที่จะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้กินพอดีนะคะใช้ชีวิตให้เหมาะสมมานอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมร่างกายจากการที่เราตรากตรำทำงานหนักเราก็ต้องนอนนะคะปัญหาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุมีเป็นจำนวนมากตามวัยนะคะถ้าถามแพทย์แพทย์จะบอกว่ามันเป็นตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะการเจ็บป่วยความวิตกกังวลนะคะระบบสมองนะคะการจดจำความแม่นยำในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเราให้ดีให้ถูกต้องได้นะคะถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพรายการสุขภาพกระเสียงเพลงเรามีให้ท่านได้ปรึกษาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่จะได้คุยกับทางทีมแพทย์คือ0813346666ค่ะวันนี้ท่านใช้ชีวิตตรากตรำทำงานหนักเกินไปหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยต้องมีอาชีพหลายๆทางบางคนทำงานเสร็จในภาคปกติออกงาน4โมงเย็นค่ะบางคนก็ต้องไปมีอาชีพเสริมเนื่องจากภาวะรายได้ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตนะคะแต่เราก็ต้องดูแลของคนในครอบครัวดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้เนี่ยการพักผ่อนนอนให้พอการใช้ชีวิตของเราด้วยกันมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการเลือกอาหารการกินก็อย่ากินอะไรที่มันซ้ำๆบ่อยๆพยายามเลือกอาหารที่มันหลากหลายถ้ากินเยอะน้ำหนักเกินเราก็ต้องควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะการเลือกกินผักผักก็ราคาถูกนะคะบ้านเราเนี่ยเรากินผักกินโปรตีนอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ให้เพียงพอในแต่ละวันพยายามเคลื่อนไหวร่างกายพักผ่อนให้พอแล้วไม่เครียดนะคะและท่านที่อยากจะเสริมสร้างสุขภาพในการดูแลให้ร่างกายของเรานั้นมีระบบหมุนเวียนเลือดดีนะคะทางรายการสุขภาพกระเสียงเพลงเรามีแปะกุ้ยตราไวกิ้งที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์เราก็จะเป็นหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่ดูแลท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะจะเข้าไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายกับไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์0625100560-569นะคะ10ผู้สายโทรสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะวันนี้ให้ฟังเสียงของสุรพลสมบัติเจริญค่ะ16ปีแห่งความหลังฟังเสียงของสังทองสีใสนะคะรักข้ามกำแพงสอนเพชรสอนสุพรรณกับรักทรมานค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็ได้ฟังในด้านของบทเพลงเรามีเพลงเก่าเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงที่อาจจะนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังบ้างนะคะเราพยายามเปิดเพลงเพราะในยุคนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงบางครั้งบางเพลงเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาเปิดได้นะคะแต่ก็มีศิลปินบางท่านนะคะที่เขาอนุญาตแบบว่าเปิดได้เลยเพราะว่าการที่เราเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็เป็นการเผยแพร่ผลงานของศิลปินเหมือนกันนะคะแต่เมื่อมีเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของธุรกิจบางค่ายบางเพลงเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้เนี่ยนะคะแต่เราก็ฟังเพลงเก่าแล้วกันนะคะใครที่นอนดึกนะคะวันนี้อยู่กับรายการแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเราก็ได้ฟังความรู้ดีๆนะคะจากทางท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงซึ่งเราออกอากาศนะคะคุณฟังที่จะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็จะมีที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์มี 91.5 มีคลื่นของกองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radioถ้าเลือกรับฟังได้ทาง www.kcsradio.online แล้วก็มีทางช่องทาง YouTube นะคะตั้งแต่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยถ้าสามารถเข้าไปชมทีมแพทย์ได้แล้วในเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพส่วนวันเสาร์เนี่ยเช้าวันเสาร์ 9:00 นก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะวันเสาร์ก็จัดกับคุณสุจิราสิริวิโชแล้วก็วันอาทิตย์มีคุณสามารถมันแมนนะคะแล้วในภาคดึกเนี่ยต่อเนื่องกันจากที่ 89.0 และหลายคลื่นหลายสถานีนะคะก็จะมีคุณมิ่งมงคลไทยก็จัดลูกทุ่งเหมือนเจ้าแววนี่แหละแล้วก็เสาร์อาทิตย์ภาคดึกที่101ก็จะเป็นอาจารย์เทวันธัญพรมีคุณไพศาลนะคะอยู่101แล้วก็ยังมีระบบ AM ให้ฟังชัดเจนหลายคลื่นหลายสถานีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในต่างจังหวัดถ้าท่านสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งในการซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพนะคะถ้าเซลล์เราไม่เสื่อมเร็วเนี่ยเรายังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าตาผ่องใสเลือดลมดีก็จะทำให้หน้ากายของเราเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะวันนี้ต้องการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะหรือจะดื่มในรูปแบบของกาแฟกาแฟจะมี15ซองมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะสนใจในการสั่งซื้อนะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงการสะสมไขมันเนี่ยนะคะถ้ามันพอกพูนขึ้นมันก็จะน้ำหนักขึ้นเราต้อง

เลยเนี่ยนะคะพยายามที่จะลดลงให้น้ำมันมันน้อยลงนะคะคนที่กินของต้มนึ่งย่างกับการที่เอาไปทอดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังงานเมื่อเกิดการสะสมไขมันเกิดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเรามีภาวะเบาหวานความดันไขมันสูงได้นะคะจึงต้องพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงในด้านของอาหารการกินนะคะใครที่ดูแลในเรื่องสุขภาพอย่างดีเนี่ยมันก็จะนำพาชีวิตเราดีขึ้นและใครที่มีภาวะน้ำหนักเกินต้องการจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะ10เบอร์นี้นะคะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์ท่านจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรติดต่อไปที่คลินิกสอบถามทางคลินิกคุณหมอชำนาญได้นะคะหรือท่านจะแวะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บคลินิกจะอยู่ที่4แยกไฟฉายไปได้ตนเองได้อยู่ต่างจังหวัดจัดส่งให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะให้ฟังคิดถึงจังเลยนะคะเสียงของนพพรเมืองสุพรรณผู้ผิดหวังจากมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้ความรู้มากมีหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ได้เยอะเลยค่ะ
0: ก็ได้เยอะยังไงครับ
1: เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวการกินอาหารการอะไรเยอะแยะเลยค่ะ
0: เออเราได้ทำตามไหม
1: ทำตามค่ะตอนนี้ออกกำลังกายทุกวันตอนเช้า
0: เ
1: ออแล้วก็ทานอาหารเหมือนคุณหมอว่าคือทานพวกผักเยอะ
0: ๆเ
1: ออโอ้แล้วก็กินแล้วก็หาโปรตีนจากเนื้อปลา
0: เออ
1: เผ็ด
0: เออ
1: แล้วก็ถั่ว
0: เออโอ้โห
1: ค่ะ
0: ไปจบจากรามาจุฬาสิริราชหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อ
1: ไม่ใช่หรอกเป็นชาวบ้านธรรมดา
0: โอ้ยคุณเก่งกว่า
1: คือดูรายการนี้ค่ะ
0: เ
1: ออทำตามลองทำดู
0: เราลองทำดูแล้วมีอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
1: รู้สึกว่าจะดีขึ้นอะค่ะ
0: เออน้ำหนัก
1: แต่ว่าน้ำหนัก40เองก็
0: สูง
1: อยากจะเพิ่มน้ำหนักนิด
0: นึงสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร
1: ่สูง150ค่ะ
0: เฮ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาไม่ต้องเพิ่มหรอกนะดีแล้วครับคืออย่างนี้น้ำหนักน้อยๆโดยแข็งแรงเนี่ยหัวใจก็ทำงานไม่มากเกินไปนะแล้วก็กระดูกก็แข็งแรงไม่มีการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้75แล้วค่ะ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก40ส่วนสูง150ค่ะ
0: นี่แหละคือน้ำหนักของผู้หญิงที่ต้องการแข็งแรงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110หรือลบได้105ก็ยังดีนะครับลบได้100ก็ยังดีอย่าให้อ้วนก็แล้วกันนะครับไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยใช่ไหม
1: มีไขมันนิดหน่อยอะค
0: ่
1: ะ
0: LDL เท่าไหร่
1: ไขมัน220แถวๆนั้นนะคะ
0: ชอบกินของทอดเมื่อก่อนเนี่ย
1: ไม่ก่อนนี้เคยทานพวกนั่นแหละค่ะพวกมันอะไรเนี่ย
0: ปลาต้องโกปลาต้องโกประจำเลย จิ้มกาแฟใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ทานหรอกค่ะกาแฟ
0: จิ้มหรือจิ้มน้ำเต้าหู้ก็ได้บางทีอ่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วบางทีไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเยอะๆนะครับออกไม่เกรียมๆเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนไม่รู้LDL ยังสูงอยู่ก็ระวังเป็นโรคหัวใจก็แล้วกันระวังเป็นสโตรกก็แล้วกันนะครับนะ
1: อ๋อและทานยาอยู่เน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: ต้องกินนี่ห้ามหยุดนะคะห้ามหยุดนะครับนะ LDL เนี่ย
1: และทานตลอดชีวิตเดิ
0: มไม่ใช่ครับเราต้องออกกำลังกายให้หนักๆวิธีการแก้ไขดีที่สุดคือต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุเนื่องจากเรากินของทอดนะครับของทอดของหวานเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยโดยเราไม่รู้ตัวมันอร่อยเนี่ยกินฟาสต์ฟู้ดเยอะๆแล้วกินแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรนะครับทำให้เกิดค่า LDL ขึ้นสูงที่นี่ค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจเลยค่ะ
0: เบาๆ
1: ประมาณปีหนึ่งแล้วที่ไม่ได้ตรวจ
0: ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ
1: ปีที่แล้วก็ประมาณเด
0: ี๋
1: ยวต้องหาก่อนนะคะไม่ได้
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพร้อมแล้วแต่ยาในกลุ่มสเตตินอย่าหยุดนะครับนะกูจะเป็นเราตอนนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยๆจุกๆที่หัวใจหรือเปล่าครับ
1: มันรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นมัน50กว่านี่ค่ะการเต้นของหัวใจคือวัดจากไอ้เครื่องวัดความดันนั่นนะคะ52 55แถวๆน
0: ั้
1: นเน
0: ี่
1: ยม
0: ัน
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง
0: 60ยังผอมอยู่ก็ลองไปตรวจดู EKG หน่อยก็ดีเนาะ
1: เพราะว่าเนี่ยเดือนหน้าหมอนัดอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ไปแปะๆที่หน้าอกหน่อยนะครับดูว่าหัวใจเป็นยังไงเพราะว่าไง LDL ก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับพอทำให้น้ำเลือดมันมีความใสทำให้พรากที่ไปเกาะมันมาลายหายไปสิ้นนะครับน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจของผู้หญิงที่ปกติประมาณ60ถึง100นะครับ
1: 60
0: ถึง100ครั้งต่อนาทีอย่างไรก็ตามอัตรา อาจจะแตกต่างกันตามอายุนะครับการออกกำลังกายและสุขภาพอย่างนักกีฬาเนี่ยผมเคยไปช่างดูสมัยเป็นนักแบดมหาวิทยาลัยนะครับบางทีได้แค่ 4-50 ครั้งเนี่ยอย่างเขาทรายเนี่ยเวลาจะชกเนี่ยบางทีหัวใจมันเต้นช้าช้านะครับเขาแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่สภาพของร่างกายแต่ละคนนะครับสำหรับผู้ใหญ่ค่าเฉลี่ยประมาณสัก78-82ครั้งต่อนาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าอยู่ในช่วง60-100เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะเนี่ยมันอยู่ที่แต่มัน60เพราะว่ามันน้อยไปนะเราต่ำกว่า60มันน้อยไป
1: มัน50กว่านี่มันไม่ถึง60บางครั้งที่จะถึง60
0: ก็ลองไปตรวจดู EKG หน่อยนะครับแปะที่หัวใจเนี่ยดูว่าหัวใจเป็นยังมันอาจจะอายุขนาดนี้มันอาจจะมีเสียวๆที่หัวใจบางครั้งจริงหรือเปล่ามันมีเสียวๆค่า LL 200กว่ายอมรับไม่ได้ครับต้องไม่เกิน100ยิ่งดีอย่างนี้เนาะ
1: นะ
0: ครับนะก็ลองกินแปะกล้วยดูเช้า4เย็น4นะครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็ทานอยู่แล้วค่ะกินอย
0: ู่ก็กินอยู่มันทำให้ไอท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดเนี่ยทำให้พรากไปเกาะค่อยๆมาลายป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันและเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งด้วยนะครับกินเช้า4เย็น4สักเราไปตรวจดูขอค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL นะครับแล้วก็ทอดท่อคอเลสเตอรอลนะครับเบาหวานไม่มีแน่นอนคุณอย่างนี้ไม่มีทางเป็นไปได้การป้องกันดีกว่าการรักษานะครับคุณอย่าให้เป็นเลยแล้วเป็นคุณต้องเข้าใจว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้นะครับเขาหายกันทั้งโลกแล้วครับไม่ใช่หายเฉพาะประเทศไทยหายกันทั้งโลกแล้วมีเมืองไทยบอกว่ากินยาเดิมลิเมดเฮ้ยมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้บ้างไว้ลองกระดาษ A4 มานะครับดื่มน้ำก่อนแล้วก็กินผักสัก 50% ผลไม้อีก10เป็น40แล้วโปรตีนอีก 30% ที่ไม่มีการแปรรูปเช่นว่าไม่กินของทอดกินอกไก่กินไข่สัก 2-3 ลูกก็ไม่เป็นไรนะครับทั้งไข่แดงไข่ขาวเนี่ยแล้วก็กินได้กินได้เลยครับไม่เกี่ยวกันครับกินได้เลยครับนะไม่
1: ได
0: ้
1: คิดว่าไข่มันสูงเลย
0: ไม่กินได้เลยคุณกินของทอดเนี่ยไอ้ตัวแสบนะครับกินหมูติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็ตามคุณต้องรู้จักว่าอาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดไม่มีใครในโลกเนี่ยหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสไม่ตายเดียวและไม่มีใครในโลกนี้ไม่หายจากเบาหวานเพราะทำ IF แบบไทยๆเนี่ยแหละกินผัก50ผลไม้10เป็น4เป็น60แล้วโปรตีนอีก30เป็น90ที่เหลือถ้าคุณอ้วนมากๆไม่กินก็ได้แต่ระวังเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะมีน้ำเชื่อมติดตัวเหมือนมีพระคล้องคอไว้นะครับมีน้ำเชื่อมติดคอเกิดไปมาจบไปนิ้วดูน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า100ก็เจ็บน้ำเชื่อมซะก็แค่นี้เองแล้วครับใช้เวลา37วินาทีแล้วยิงกระดาษ A4 เข้าไปถ่ายเอกสารให้ผู้ช่วยพยาบาลไปถ่ายเอกสารว่ากินยังไงกินผักยังไงนะอย่างนี้4เดือนน่ะคนไข้ในโรงพยาบาลจะหายไปครึ่งหนึ่งครับเดิมพันกันไหมล่ะทำไม F เนี่ยหลังจากไม่เคยลดเลยแล้วอีก4เดือนมันจะเป็นร้างเลยครับมาเดิมพันกันลองทำ IF สิครับแบบไทยๆนี่แหละไม่ใช่ IF กินข้าวราดแกงคนอ้าปากมันก็เจ๊งแล้วกินน้อยๆมันก็เจ๊งแล้วบังคับเลยกินผักผลไม้แล้วเอาไปแอปพลายคืออาหารแบบไทยๆลาบส้มตำแต่ไม่เอาข้าวเหนียวเอาข้าวกล้องแทนได้ไหมแต่กินอันดับสุดท้ายเอาผักไป50%กะละมังหนึ่งแล้วก็เอาอย่างมะละกอถือเป็นผักก็ได้ครับเนาะถ้ามะกาสุกถือว่าเป็นผลไม้ก็ได้ครับนะมันต้องรู้จักตัวเอง ในเมื่อที่โรงพยาบาลเขาช่วยไม่ได้คุณต้องช่วยตัวเองครับคุณต้องช่วยตัวเองครับจำไว้ให้ดีว่าโรคพวกนี้ไม่มีใครไปทั้งรามาจุฬาศิริราชพระมงกุฎโรงพยาบาลชุมงเชียงใหม่ไม่มีใครหายจากเบาหวานสักรายหนึ่งเพราะว่าฉีดแต่ยาอินซูลินกินแต่พวกกลูโคฟาตกินแต่ยาลดตัวเลขแต่ต้นเหตุนี่ไม่มีใครพูดถึงมันจึงล้นโรงพยาบาลแล้วแถมฟอกไตฟรีอีกแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันเลยว่าป้องกันไม่ให้เกิดได้ยังไงเนี่ยมือแต่ข้าหัตถการอย่างนู้นอย่างนี้กูบอกไม่ได้สักทีหนึ่งห้วยงบประมาณเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วครับก็ประมาณให้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วยังให้ฟรีอีกเอาถ้าเป็นเรานะคุณทำไอเอฟดูนะครับ4เดือนถ้าคุณไม่หายคุณต้องจ่ายเองนะสัก 10% เอาไม่หายอีก3เดือนมาจ่ายคุณต้องจ่ายเงินอีก 20% ไปซื้อยาข้างนอกเอาเขียนไปสั่งยาไม่ต้องไปจ่ายให้ร้านขายยาก็มีกำไรบ้างนะครับเนี่ยให้เขาไปซื้อข้างนอกยาไม่มีไม่กี่ตัวนะครับยาเบาหวานเนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกแล้วผลสุดท้ายเนี่ยต่ำกว่า 6.5 เอบันซีเนี่ยคุณจะไปเชื่อฟัดเด็กบูชูก้าเท่าไหร่มันแปลกนะครับลองไหมนะฮะลองตามโรงพยาบาลไปทำดูสิครับ
1: ไอ้ทานแอสไพรินนี
0: ่เออกิน
1: ตัวยาต้าน
0: เออกินได้กินได้
1: เพราะมันของเราคือแอสไพรินเนี่ยมันมีผลต่อกระเพาะไหมหรอคะ
0: มันก็ต้องกินหลังอาหารทันทีครับมีผลฮะมันกัดกระเพาะหน่อยครับควรจะกินหลังอาหารทันทีครับเนาะจะดีกว่าครับดีกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ลองกินดูนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คืออย่างนี้นะลองอย่างนี้ก็แล้วกันทั้งรามาจุฬาศิริราชผมก็เรียนทั้งรามาผมก็เรียนไม่ใช่ผมเรียนทั้งศิริราชทั้งจุฬาก็เรียนเตรียมรุ่นเดียวกับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัญนะปาสิกเซจารีจุฬานะไอจรัญเนี่ยนะครับรุ่นเดียวกับหมอป่วนรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนต่ออรุ่น28พอๆกันนะครับรุ่นเดียวกับธีระวงสมุทรห้องเดียวกันเลยแต่เขาเก่งกว่าเราเขาจึงเป็นแจกเป็นโตแต่ละคนมีชื่อเสียงเรียงนามเรามัวเป็นโคศกกิ๊กก๊อกหน้าอันเนตนาแต่ว่าที่พูดออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกละครับทำ IF ก็ทำยังไงอะ IF แบบไทยๆเนี่ยบังคับไปกินอย่างนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังก็ไม่รู้เรื่องเมื่อแต่พูดเรื่องโน่นเรื่องนี้อันนั้นไม่ได้เอาเป็นเรื่องไปเราสิครับกินผักมากไม่เป็นไรนะครับผักแบบไทยๆเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยไม่ต้องไปท่ามากท่านี้เดี๋ยวจะพิมพ์ออกมาแจกเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแปะกล้วยเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกพร้อมกับทำ IF ป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกการป้องกันดีกว่าการรักษาที่ผิดโดยไม่มีการแนะนำเราจะไปโทษทั้งรามาจุฬาศิริราชพระมงกุฎเชียงใหม่ขอนแก่นโรงเรียนแพทย์ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะครับคุณจะไปโทษนะครับไม่มีใครเคยหายสักรายนะครับตั้งแต่ตั้งโรงเรียนแพทย์มาเนี่ยแต่ถ้าทำ IF เนี่ยแบบไทยๆเนี่ยนะครับกินผัก50ผลไม้10ต่อด้วยการกินโปรตีนอีก30เพราะโปรตีนเพิ่มเยอะหน่อยให้มันจะอิ่มนานนะครับแล้วกิน2มื้อดีที่สุดห่างกันสัก5ชั่วโมงก็ได้ครับเช่นว่ากินตอนเช้าๆนี่โมแต่ทำงานไม่กินจิบเลยเฉพาะน้ำเปล่าลองดูสิครับท้าเลยในโรงพยาบาลเนี่ยคนไข้เดือน 100,000 คนเนี่ยโรค NCD ทั้งนั้นแหละครับอีก4เดือนเหลืออยู่ไม่เกิน 50,000 คนจะลดลงโดยปริยายเลยครับที่มันไม่หายเพราะว่ามันเบี้ยวมันแอบไปกินของระหว่างมื้อแทนที่จะจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ามันกินของแม้กระทั่ง เม็ดกล้วยชีสักเม็ดหนึ่งถือว่าเป็นอาหารหนึ่งมื้อนะครับเพราะอินซูลินมันจะซึมออกมาได้ครับมันมาปราบน้ำตาลถึงมันจะน้อยมันก็ซึมออกมาครับจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากาแฟดำผมจะไม่โชยเลยกาแฟดำเนี่ยควรมาผสมอย่างอื่นน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับน้ำแร่ก็กินได้ครับแต่ผมว่าน้ำเปล่ามันไม่ต้องเสียตังค์อ่ะน้ำปลาปลาต้มธรรมดานี่เองนะครับลองถามไหมล่ะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยทำ IF เนี่ยคนไข้เดือนละแสนคนนะครับเอารามาจุฬาศรีราชก็ตามนะครับแสนคนเนี่ย4เดือนหรือไม่เกิน 50,000 สมมุตินะครับอีก4เดือนเฮ้ยเราไม่ต้องมาโรงพยาบาลหรอกครับวิดีโอคอลก็ได้ครับเป็นแต่ว่าที่สโตรกว่าที่บอลลูนบายพาสเจ็บหน้าอกมีโรคแทรกฟอกไต EGFR ต้องอธิบายว่าแก้ไขยังไงไม่ใช่ว่าไม่มียารักษาครับจอประสาทตาเสื่อมก็เหมือนกันก็ลองกินแปะกล้วยดูสิอย่างดีก็เสียเงินเปล่าแต่ถ้ามันหายวุ่นตาเสื่อมมันหายหูแว่วมันดีขึ้นวาริโคดเวนเส้นเลือดขอดมันดีขึ้นแปะกล้วยกล่องสีเขียวภายใต้การดูแลของแพทย์ใครจะนึกว่าการงดอาหารทำ IF เนี่ยเกิดขบวนการนอกจากจะน้ำตาลลดเบาหวานลดแล้วมันจะเกิดขบวนการมหาศาลคือที่เรียกว่าออโตฟาจีอ่ะออโตฟาจีคือการกินตัวเองของเซลล์ซึ่งเป็นระบบรีไซเคิลตามธรรมชาติที่ช่วยกำจัดโปรตีนที่มันเสียนะครับและส่วนประกอบของเซลล์ที่มันเสียหายเนี่ยและไม่จำเป็นต่อไปทิ้งแต่มันจะกินตัวเองมันจะเอาชิ้นส่วนไปกินตัวเองสร้างเป็นเซลล์ชนิดใหม่ได้พลังมหาศาล ATP กระบวนการนี้ช่วยชะลอวัยนะครับลดความเสี่ยงต่อโรคเช่นมะเร็งและโรคเกี่ยวกับทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันและเบาหวานด้วยออโตฟาจีเนี่ยนะครับเนี่ยมันจนได้รับรางวัลโนเบลดร.อุสมิได้รับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านได้ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะได้ความรู้นำไปดูแลตัวเองนะคะใครที่มีภาวะการเจ็บป่วยอยู่กับโรคต่างๆเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของการกินถูกวิธีพักผ่อนนอนหลับรวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายเราก็จะสามารถประคับประคองอยู่กับโรคภัยเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยนะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้าสายที่0813346666ต้องการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จะสั่งไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569นะคะให้ฟังรักเก่าที่บ้านเกิดค่ะเสียงของเอกชัยศรีวิชัยต่อไม้ที่ตายแล้วจากรังสีเสรีชัยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่เราเลือกทานอาหารให้ครบหมู่เนี่ยนะคะท่านอาจจะมีบ้างในวันที่เรากินพวกของมันของทอดแต่เราก็ต้องมีผักมีโปรตีนนะคะที่อยู่ในมื้ออาหารนั้นด้วยนะคะอย่างอาหารที่มีพวกไก่พวกไข่อกไก่กินปลาที่เราแนะนำเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินทุกวันนะคะแต่เราพยายามเลือกให้มันหลากหลายวันนี้กินปลากินไก่กินเต้าหู้ก็ได้นะคะ อย่างเต้าหู้เนี่ยเราสามารถที่จะเต้าหู้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะนำมาเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดนะคะเราอาจจะทำเป็นเมนูเต้าหู้นะคะที่เรามีพวกปรุงรสให้มันรู้สึกว่าน่าทานมากขึ้นนะคะอย่างบางคนกินเต้าหู้ขาวนึ่งซีอิ๊วใส่เห็ดนะคะแล้วก็ทำรสชาติให้มันกลมกล่อมนะคะเห็ดบ้านเราเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะท่านอาจจะมีเห็ดหอมเห็ดเข็มทองเห็ดออรเรนจิบางคนอาจจะปรุงด้วยเครื่องปรุงพวกขิงต้นหอมพวกพริกมีเครื่องปรุงรสบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะคะจากเต้าหู้แล้วก็มีใยอาหารมีสารอาหารจากเห็ดด้วยนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะใครที่ชอบกินอาหารเป็นมื้อหลักเนี่ยนะคะเราเพิ่มผักจานหนึ่งแล้วก็มีข้าวในปริมาณที่พอดีกินเต้าหู้นะคะแทนเป็นโปรตีนก็ได้นะคะอาหารโปรตีนสำคัญในการเสริมสร้างร่างกายระบบมวลกล้ามเนื้อในร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อกล้ามเนื้อเราเยอะแข็งแรงเราก็จะมีระบบการเผาผลาญที่ดีนะคะที่จะทำให้สุขภาพร่างกายเราดีหน้าตาผ่องใสนะคะการเลือกอาหารการกินในท่านที่กำลังอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะท่านต้องเสริมโปรตีนในทุกมื้ออาหารและหลังจากที่เราทำ IF บางท่านอาจจะกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะพยายามปรับวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะคะให้มันเข้าโหมดของการที่เราสามารถจะทำได้อย่างยั่งยืนทำได้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเราก็จะลดน้ำหนักได้นะคะดื่มน้ำแล้วกินผักผลไม้ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องนะคะแล้วก็เสริมด้วยไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกจะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลค่ะเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเราเผาผลาญไม่ดีมันก็สะสมไปพอกตับไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆในรูปแบบไขมันจึงต้องลดไขมันในร่างกายการลดพุงลดโรคลดไขมันลดน้ำหนักจะทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดความดันเนี่ยมันลดลงได้นะคะลดน้ำหนักให้ได้สัก 5-10% เนี่ยเราก็จะไปปรับยากับทางแพทย์ได้นะคะค่าความดันมันจะลดลงก็มันตรวจเช็คร่างกายมันดูแลสุขภาพนะคะแล้ววันนี้จะเสริมได้ไวเฮิร์บเนี่ยสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะโทรศัพท์062-5100-560-569นะคะโทรที่คลินิกคุณหมอชำนาญซึ่งเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกอยู่4แยกไฟฉายให้ฟังเพลงรักที่เท่าไหร่ของหนุ่มเมืองไพรยิ้มแป้นจากพจน์พนาวันค่ะยิ้มเห็นแก้มจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะเคยโทรศัพท์มาพูดคุยว่าอยากจะกินแปะกล้วยนะคะมีโรคประจำตัวนะคะบางคนเนี่ยอายุ 70-80 ปีมีโรคหลายโรคกินยากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เนี่ยนะคะถ้าสามารถจะเสริมแปะกล้วยเข้าไปเพื่อที่จะให้ระบบเลือดเราดีนะคะในการทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีนะคะมันก็จะลำเลียงพวกสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ดีนะคะใครที่สนใจในการ อยากจะได้แปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์เนี่ยถ้าสั่งได้เลยนะคะไปดูแลในเรื่องของสุขภาพถ้าเราต้องการฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษเนี่ยท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะเกิดความเสื่อมถอยเกี่ยวกับเรื่องของเลือดเดินได้ไม่ดีบางคนมีไขมันอุดตันมีปัญหาเรื่องของไขมันสะสมจึงต้องลดน้ำหนักด้วยนะคะและเพื่อให้เลือดลมดีวันนี้เสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ไปดูแลสุขภาพหรือว่าต้องการอยากจะได้ไวเฮิร์บนะคะไปลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยเป็นตัวชะลอการดูดซึมน้ำตาลในคนเป็นเบาหวานเขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยบรรพกาลแล้วนะคะแล้วก็มีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็มีโครเมียมนะคะสำหรับไวเฮิร์บเนี่ยบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้นะคะไปทานคู่กันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ในรายที่ต้องการอยากจะเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมในร่างกายเพราะแปะกล้วยเนี่ยทำให้เลือดลมดีทำให้มีสารอาหารมีออกซิเจนหล่อเลี้ยงทำให้เซลล์เราแข็งแรงและถ้าเราดื่มในรูปแบบของกาแฟเนี่ยกาแฟก็จะมี15ซองในราคา260บาทท่านจะสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรศัพท์062 5100 560ถึง569ให้ฟังรักกับพี่ไม่มีช้ำค่ะเสียงเพลินพรมแดนถึงพี่จะดำจากดำแดนสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: มันดียังไงครับ
1: ก็ได้ความรู้ไงคะ
0: ได้ความรู้ยังไงบ้างครับ
1: ได้ความรู้เพื่อสุขภาพค่ะ
0: แล้วเอาไปทำตามบ้างไหมครับ
1: ก็ทำตามเหมือนกันค่ะพอดีอย่างนี้ไปไหนไม่ค่อยได
0: ้
1: นะจะไปซื้อผักซื้ออะไรก็ไม่ค่อยได้ต้องอาศัยลูกเขานะลูกก็ไม่ค่อยทานผัก
0: เอ้า
1: ล
0: ูกผู้ชายผู้หญิงลูกผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้ชายผู้ชาย
0: เขาอ้วนไหม
1: อ้วน
0: ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำไมไม่สั่งสอนเขาเนาะ
1: บอกเขาไม่ฟังเขาบอกอย่าอย่ากินจะตายก็ตายไป
0: แล้วลูก

0: นี่หนักกี่กิโลครับ
1: โอ้ยเป็นร้อยโลบ้างเป็นร้อยโลนะถามก็โอ้ยถุงอูดท้องใหญ
0: ่โอ้ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาจะถีบลงเลย
1: เออแล้วบอกให้เขาทานเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยนะที่เขาทานผักก่อนอาหารเนี่ยเขาก็ซื้อมาทานแต่เขาทานข้าวเยอะ เขาทานข้าวเยอะแล้วนี่ตอนนี้เขานอนอยู่เขานอน
0: เขาทำงานในกลางคืนนะเนี่ย
1: เขาขับรถรับจ้าง
0: นั่งทั้งวันเลย8ชั่วโมง10ชั่วโมง
1: ไม่ก็ไปตอนเย็นค่ะ
0: กลับบ้าน
1: สองยามก็ไปตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นแล้วก็2ยามตีหนึ่งเขากลับ
0: แล้วเดี๋ยวลองเขาไม่ให้กินมือ2ยามเขาอดได้ไหม
1: โอ้ยเขากลับมานะไม่แต่ว่าเขาไปทานข้างนอกไงตอนกลางคืนนะตอนไปขับรถนะแล้วตอนกลับมานี่เขาทานในนั่นเขาทานกล้วยทานอะไรก็ดิฉันพูดบอกเขาก็ไม่ฟังหรอก
0: กล้วย
1: เขาก็ไม่ฟัง
0: สอนลูกมีลูกกี่คนเนี่ย
1: มีสองคนค่ะ
0: แล้วอีกคนหนึ่งอ้วนไหม
1: อีกคนไม่อ้วนพร้อม
0: ทำไมมันเราอีกคนหนึ่งเขากินแต่ผัก
1: เยอะคนนั้นแต่งงานก็มีลูกแล้วไอ้คนที่อยู่ด้วยกันนี่เขายังเป็นโสดอายุ50กว่าจะ60แล้ว
0: โอ้ยอ้วนอย่างเงี้ยหาผู้หญิงยากอ่ะทำไมเขาอ้วนเป็น100กิโลได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่รู้
0: เขาเป็นโรคแล้วไหมแล้วเขาไปตรวจเลือดตรวจร่างกายเคยไปตรวจไหม
1: เขาไปตรวจร่างกายค่ะเขาว่าอย่างนี้นะไปตรวจวันนั้นที่คุณหมอที่คลินิกที่ว่ารักษาปีนะว่าเขาให้ไปตรวจที่ไหนก็ไม่รู
0: ้
1: ตรวจเลือดตรวจสุขภาพก็บาผ่านหมดทุกอย่างไม่มีอะไรก็ว่าอย่างนี้นะ
0: ผิด
1: แต่ว่า
0: เขามีโรคอ้วนนะครับต่อไปเขาอาจจะมีเบาหวานความดันไขมันมีไขข้ออักเสบเป็นโรคหัวใจ
1: เขามีความดันไขมันยาละลายริ่มเลือดหมอให้ทานนี้ความดันไขมันยาละลายริ่มเลือด
0: แล้วเขาเจาะเลือดนี่ A1C เขาปิ่มๆนะฮะ6กว่า A1C 6กว่าแล้วฟาสต์บัจุก้าของเกิน100นะฮะอาจจะ120นะฮะ
1: เจาะเลือดนะ
0: เ
1: จาะเลือด
0: เขาเป็นว่าที่น้ำตาลสูงแล้วว่าที่เบาหวานแล้วครับ
1: เขาบอกไม่มีหมอบอก
0: ไม่มีแต่มันมีครับบางความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินตอนนี้ร่างกายเขายังอายุน้อยอยู่นะครับความอ้วน
1: จะ60แล้วค่ะ
0: นั่นแหละเขายังถือว่ายังมีความต้านทานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับเราไปตรวจน้ำตาลสะสมกับตรวจหาค่าอินซูลินตรวจหาค่าอินซูลินดูสิครับว่ามันเป็นยังไงแล้วควรจะตรวจน้ำตาลหลังอาหารเขาเรียกว่าออรอกกลูโคสทรานเทสเขาจะน้ำอินซูลินจะผลิตออกมาได้น้อยทำให้ดื้อต่ออินซูลินความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินต่อไปเขาจะมีสารพัดโรคเลยครับโรคหัวใจตามมาโรคความดันตามมาเพราะฉะนั้นแล้วเขากินยาอะไรอยู่ครับไขมันความดัน
1: ทานยาทานนั่นด้วยยาอะไรนะที่เหมือนที่ฉ
0: ัน
1: ทานละลายริ่มเลือด
0: แอสไพริน
1: คุณหมอให้ยาละลายริ่มเลือด
0: เขากินยังไงเนี่ยเขาเป็นโรคอ้วนอยู่เขาไม่รู้สึกตัวนะครับ
1: รู้ก็รู้ฉันบอกทำไมไม่รักษาหุ่นนะมาปล่อยอ้วนขนาดนี้เขาก็เฉยแล้วก็ก็บางทีเขาก็ซื้อพวกไปน้ำหวานๆมากินนะอะไรนมเย็นชาเย็นโอนเป็นเย็นอะไรเงี้ยก็บอกว่าอยากกินจะตายก็ตายไป
0: คืออย่างนี้นะความหวานเป็นยาเสพติดที่ยอดอมหิตและยอดรักเลยนะเรากำลังต่อสู้กับเรื่องความหวานอยู่นี่นะฮะทำไมมันสู้ยากขนาดนี้วะเนี่ย
1: เขาบอกว่าจะตายก็ตายไปแต่ก็ดิฉันก็ไม่ทานนะของหวานอย่างนี้ไม่ทานนะน้ำอัดลมดิฉันก็ไม่ทานค่ะ
0: อย่าไปกินมัน
1: ค่ะแล้วก็ซื้อผลไม้นะลำไยก็ซื้อมาโอ้กินลำไย
0: โอ้ยกินได้ยังไงลำไยเนี่ยกินลำไยกินทุเรียนเนี่ยเขาชอบลำไยทุเรียนมังคุดเนี่ยไอตัวแสบเลยมันอ้วนอ้วนอ้วนอ้วนอ้วนเป็นผลไม้ก็จริงอยู่มีไฟเบอร์ก็จริงอยู่แต่ว่าความหวานมันมากเหลือเกินครับ
1: ค่ะแต่มังคุดเนี่ยยังชั่วนะมังคุดกับง้อเนี่ยยังทานดีนะม
0: ัง
1: คุดกับง้อทานดีกับลำไยนะ
0: โอ้โหลำไยนี่มันหวานจนแสบตาเออโอ้ตายแล้ว
1: แล้วก็เราทานยาอย่างนี้แล้วดิฉันก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะแล้วคุณหมอที่ดิฉันเห็นนะก็ทานยาก่อนอาหารเม็ดหนึ่งนะแล้วก็หลังอาหารก็มียาเนี่ยมียาลดความดันไขมันอะไรเนี่ยแล้วก็ยาละลายริมเลือดเนี่ยเดี๋ยวก็ทานหลังอาหาร
0: ถ้าเขาไม่ลดน้ำหนักนะความดันเขาก็จะปรากฏไขมันก็จะปรากฏมันเป็นการออกกำลังกายในเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเมื่อเราขับรถยนต์อะลดน้ำตาลลดไขมันเนี่ยขับรถไปที่ไปที่นครสวรรค์เนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังจากกรุงเทพเนี่ยพอถึงนครสวรรค์น้ำมันมันหมดนะเพราะว่าไงไอรถยนต์มันจะดูดเอาน้ำตาล
1: ดูดเอาฟังเลยค่ะเนี่ยที่คุณหมอพูด
0: เออดูดเอาน้ำมันไปเบิร์นที่ห้องเสื้อสูบมันก็กลายเป็นพลังงานมันเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นพลังงานไม่ได้ก็หมุนการออกกำลังกายเหมือนกันนะครับมันลดน้ำตาลลดไขมันเท่านั้นนะครับยาไม่มีส่วนช่วยเท่าไหร่เลยครับมันจะเบิร์นพวกน้ำตาลเบิร์นไขมันในร่างกายคุณเนี่ยคุณต้องออกกำลังกายครับกินยาก็ต้องกินไปครับ
1: ค่ะก็เนี่ยดิฉันก็กล่อมก็เนี่ยบอกว่าให้ซื้อผักมาต้มบางทีเขาก็ซื้อมาแล้วไม่ทุกวัน
0: ก็ยังดี
1: ซื้อมาบอกมาต้มสิมาต้มเขาก็ทานกันแล้วทานผักด้วยทานข้าวด้วย
0: เออดีแล้วข้าวกินเป็นข้าวกล้องได้ไหม
1: โอ้ไม่ได้ข้าวกล้องเลยพอดีนั้นบอกให้เขาซื้อข้าวกล้องมาเขาก็ไม่ยอมซื้อ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: บอกว่าซื้อมาสิแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินเขาบอกเออให้มาปนนะมาปนกับข้าวกล่าวก็ได้แล้วว่า
0: เออใช่
1: เขาบอกตรงนี้เขาก็ไม่ทำตาม
0: เรากินต้องสองสามจานนะกินข้าวเนี่ย
1: ก็ไม่ทำตาม
0: คืออย่างนี้นะเราก็เห็นใจคนเหมือนกันว่าความหวานเป็นยาเสพติดผมเคยไปมีคนหนึ่งอยากทดลองไงเขางดความหวานงดน้ำตาล1เดือนเนี่ยเขาต้องไปพบจิตแพทย์มันจะเพ้อมันจะฝันมันจะทุรนทุรายอ่ะมันจะแทบคลั่งแทบบ้าเลยครับคุณลองไม่กินคุณลองกินแต่โปรตีนเนี่ยกินแต่โปรตีนกินแต่ผลไม้กินแต่ผักเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่นะครับในผักเนี่ยคุณลองกินไม่มีน้ำตาลเลยมันไม่มีนะครับมันมีน้ำตาลแต่มันมีน้อยก็ยังดีครับนะนั่นแหละมันแทบจะลงแดงตายเลยฮะถ้าไม่มีข้าวไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีมาม่ายำๆพวกเนี้ยมันลงแดงครับลงแดงยิ่งกว่าเฮโรอีนซะอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยต้องพันผูกอยู่ตลอดเวลา
1: คุณหมอคะเมื่อกี้ดิฉันลืมพูดบอกคุณหมอว่าที่คุณหมอที่คลินิกบอกดิฉันนะว่าดิฉันน่ะเป็นไตเสื่อมระดับ3อยู่ขั้น3
0: อายุเท่าไหร
1: ่ดิฉันเนี่ยอายุ86
0: ปกติขั้นเดี๋ยวนะครับฟังผมก่อนไตวายมีอยู่5ระยะมันเกี่ยวข้องกับอายุด้วยนะครับอายุ8 90ระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะที่5ต่ำกว่า15นะครับ
1: ค่ะ
0: ระยะที่4ต่ำกว่า30 eGFR ระยะที่3ต่ำกว่า60ระยะที่2 60ถึง80ระยะสุดและที่1ดีเยี่ยมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เกิน90ถึง100นู่นนะครับ1เดี๋ยวฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ระยะที่3ที่พี่เป็นเนี่ยฮะมี3A 3 B 3 C แบ่งออกเป็น3ระยะนะผมแบ่งนะฮะบางคนแบ่งเป็น2นะผมแบ่งเป็น3เพื่อความละเอียดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และนี้เป็น30ถึง60มันแบ่งออกเป็น3 A ถือว่าดีเยี่ยมคือ60 50ถึง60 3 A 3 B 40ถึง50 3 C ก็ถือว่าดีน้อยกว่านะ30ถึง40ทีนี้ต้องละเอียดฮะอายุเท่าไหร่ขอทำอีกครั้งหนึ่ง
1: 86ค่ะ
0: ถือว่าดีนะฮะอยู่ระยะที่3นี่แม้กระทั่งเป็น 3A 3B 34ก็ตามนะครับแต่ให้เฝ้าระวังคุณก็ต้องลดน้ำหนักก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ลดน้ำหนักก่อน
1: ไม่ทานเค็ม
0: ไม่ก็เค็มก็ส่วนเค็มไม่ทานเค็มไม่กินอาหารไม่กินผัก อาหารที่มีโปรตีนต่ำๆผักจำเป็นที่สุดเพื่อการลดน้ำหนักควรจะกินผักชนิดไหน
1: ที่คุณได้ยินที่คุณหมอเนี่ยคุณหมอพูดว่าให้ทานบวบ
0: ใ
1: ช้กระลำปี
0: เออ
1: เห
0: ็ด
1: ตาลใบมังลัก
0: เออ
1: ได้ยินที่คุณหมอพูดเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละนั่นแหละกินอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: น้ำหนักก็ลดไตวายเรื้อรังหมอบอกว่าไม่มียารักษามันไม่จริงหรอกครับคุณแค่ลดน้ำหนักนะคุณแก้กินอาหารแบบชาญฉลาดที่มีโปรตีนต่ำๆเนี่ยค่า
1: ค
0: น
1: ะ
0: เดี๋ยว
1: น
0: ะครับ
1: มา 2-3 ปีดิฉันป่วยนะ
0: เออ
1: ป่วยเป็นอะไรน้ำท่วมปอด
0: เออ
1: ก็รักษาโรงพยาบาลนะแล้วก็คุณหมอก็พูดบอกว่าดิฉันเนี่ยขาดอะไรนะโปรตีนแคลเซียมได้มาผักมีแคลเซียมใช่ไหมคะ
0: โอ้ผักไม่มีทุกอย่างเลยครับ
1: นั่นแหละก็เรียกแคลเซียมใช่ไหมที่ว่าขาดแคลเซียมมาขาดอะไรคะ
0: ขาดโพแทสเซียม
1: แคลเซียม
0: โพแทสเซียมนะมันกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำๆนะครับถ้ากินแคลเซียมกูเกิลเปิดดูใน Google ก็ได้ว่าผักอะไรที่มีแคลเซียม
1: สินี่เดี๋ยวจะพูดคุณหมอฟัง
0: เ
1: ออคุณหมอที่โรงพยาบาลนะบอกว่าดิฉันน่ะ
0: กระดูก
1: หมอไม่ได้บอกนะพยาบาลมาพูดบอกว่าหมอบอกว่าขาดแคลเซียมก็ให้น้ำยาอะไรไม่รู้เค็มมาทานเค็มสีเลยทานนะทานไปทานน้ำไปทานไปน้ำไปสัก3ขวดได้ประมาณก็บอกรักษาแบบใหม่ให้กินแคลเซียมเพราะยายขาดแคลเซียมให้กินแคลเซียม
0: คือยังแคลเซียมส่วนมากให้แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งมัน
1: เค็มๆมาแคลเซียม
0: ผมไม่เห็นด้วยนะครับคนควรจะกินแคลเซียมสมุนไพรครับแคลเซียมสมุนไพรและการที่จะแคลเซียมไปเกาะกระดูกมันต้องมีรถบรรทุกไปคือฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงครับต้องกินฮอร์โมนก่อนนอน1เม็ดนึงและกินแคลเซียมเม็ดนึงนะครับมันจะเอาแคลเซียมแอลอาทิวเนตเนี่ยไปเกาะที่กระดูกไม่เกาะที่อื่นเหมือนแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินปูนธรรมดาเนี่ยที่คุณกินไม่ควรกินนะครับควรจะเป็นแคลเซียมสมุนไพรแคลเซียมธรรมชาตินะครับ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แคลเซียมที่เค็มๆเนี่ยแคลเซียมอะไรคะ
0: คาร์บอเนตครับ
1: อ๋อเป็นน้ำนะ
0: เป็นน้ำก็ได้เป็นเม็ดก็ได้ครับก็แล้วแต่ครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะกิน
1: ทานตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ทานดีเลยค่ะ
0: โอ้อย่าไปกินเลยครับเนา
1: ะ
0: เนี่ยเนี่ย
1: ทานตอนที่อยู่โรงพยาบาลน่ะพอออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทานแล้วค่ะ
0: คุณควรจะกินแคลเซียมสมุนไพรเรียกว่าแคลเซียมแอลอาทิวเนตนะครับมันจะช่วยแล้วแต่กินแคลเซียมอย่างนี้ไม่ได้นะต้องมีวิตามินดีด้วยนะครับวิตามินดีด้วยวิตามินดีแสงแดดไม่พอนะครับเพราะผู้หญิงอะในเมืองไทยเนี่ยแหมเวลาจะถูกแดดนะมันโอ้ยกลัวเหลือเกินอย่างกับแดกูล่าเนี่ยกูต้องแก้ผ้าเลยนะเพื่อใช้วิตามินดีแล้วก็นอนแอ่งแมงแก้ผ้าเปิดหลังไว้นะครับแล้วก็เปิดหน้าก็น่าเกลียดเนาะตามจริงบอกว่าเปิดหน้าบนน่ารักกว่าเปิดหลังนะครับอายุ 7-80 ก็ยังน่าดูอยู่นะครับถ้าคุณดีๆถ้าลดน้ำหนักอีกสัก10กิโลเนี่ยเหลือสัก40กว่าเดี๋ยวเจ๊เอ้ยเจ๊งามสง่าเหลือเกินนะทำให้ไขมันก็ลดความดันก็ลดนะครับลดน้ำหนักนะครับโดยการกินยี่นี้ไอ้ผักที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมันก็มีโพแทสเซียมสูงด้วยอย่างคุณกินผักคะน้าผักขมผักบรอกโคลีเนี่ยหรือพวกกระหล่ำปลีเนี่ยนะครับหรือพวกใบยอเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงแต่บังเอิญมันมีโพแทสเซียมสูงด้วยก็มีปัญหาเรื่องไตตามมาอีก
1: เออผักต้องเนี่ยแหละค่ะ
0: เออ
1: บรอกโคลีอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: เออใช่มีปัญหาผักเขียวๆทั้งหลายแหละนะครับมันมี
1: นานๆเราทานทีได้ใช่ไหม
0: ผมไม่อยากให้กินหรอกไม่อยากให้กินเลย
1: เพรา
0: ะคุณกินแค่ผักที่ผมบอกไปสีอ่อนๆก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมีแคลเซียมสูง
1: สีอ่อนๆนะแล้วไตนี่มันแค่3นี่แล้วก็มันก็ถ้ากันเสื่อมก็จะเสื่อมลงเหลือ4แล้ว
0: นะโอ้ยคุณอายุขนาดนี้แล้วบ่อเถียงเอ้ยอื้อเมยบ่อเสียงกังอ่ะ3ที่จะ3เท่าไหร่3 A 3 B 3 Cเออลองดูสิครับค่าไอ้ EGMR เท่าไหร่นะครับ
1: แล้วคุณหมอบอกว่าให้ทานไข่ขาว
0: เออพอ
1: ไข
0: ่ใช่เพราะไข่ขาวมันพอกินไข่ขาวเนี่ยมันกลัวว่ามีโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ดีครับกินแปะกล้วยด้วยถ้าไม่มีตังค์นะคุณทำ IF นะครับกินผักก่อนกินผักสีอ่อนๆนะครับคุณอย่าผักสีข้นๆนะครับ
1: แล้ว
0: เดี๋ยวๆๆๆ ผักที่มีเดี๋ยวไหนๆที่มีแคลเซียมด้วยสีอ่อนๆลองคุณเดี๋ยวจะค้นดูใน Google นะครับผักสีอ่อนๆเนี่ยที่มีอย่างที่มีอย่างผักกระเฉดเนี่ยเอ้าผักกระเฉดก็มีแคลเซียมสูงครับไอ้ผักพวกนี้มีแคลเซียมสูงแต่มีโพแทสเซียมสูงด้วยโหตายแล้วเดี๋ยวแล้วต้องหาผักที่มีโพแทสเซียมนะครับต่ำมีแคลเซียมสูงนะครับคุณต้องเปิดดูสิครับโอ้มันนี่นะ
1: ดิฉันไม่ได้ดูนะกูเกิลดูไม่เป็น
0: คืออย่างเงี้ย
1: ไอ้เราก็นี่เนี่ยแหละทานอย่างที่คุณหมอบอกบัวกะหล่ำปีแล้วผักกาดขาว
0: เดี๋ยวมันควรจะมี2เด้งนะครับผักที่ไม่มีโพแทสเซียมนี่พวกผลไม้ก็มีที่มีแคลเซียมนะครับแคลเซียมพวกบวบเหลี่ยมนี่ก็มีแคลเซียมด้วยนะครับบวบเหลี่ยมเนี่ยนะเห็ดหูหนูฟักเขียวเนี่ยผักกาดขาวก็มีแคลเซียมด้วยครับแล้วมีโพแทสเซียมต่ำมีแคลเซียมสูงด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เราไม่มีตังค์ก็กินงี้ไปก่อน
1: ลูกสาลี่ทานได้มั้ยทาน
0: กินได้กินได้เลยครับกินได้เลย
1: สาลี่นะ
0: กินได้ครับ
1: ผลไม้สาลี
0: ่เห็นไหมคืออย่างงี้นะเราคนเหนื่อยเหนื่อยแต่เห็นคน
1: สาลี่มันถูกเหมือนกันนะ
0: ถูกครับสาลี่ถูกกินมีทั้งแคลเซียมท
1: ั้ง
0: กินได้เลยครับกินได้เลยยังไม่มันใครจะจำได้หมดมันหยุกจิกพูดไปกินนี่ก็ลืมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตำราเนี่ยมันต้องจำให้ได้แต่จำอะไรให้ได้นะครับจำอะไรคือว่าต้องจำว่าคุณต้องลดน้ำหนัก
1: ค่ะลดน้ำหนัก
0: นะครับนะ
1: ต่างๆที่มีสีอ่อน
0: ๆสีอ่อนๆที่มี
1: แล้วทานได้ไหมทานดีไหม
0: อะไรฮะ
1: อะไรเหลืองๆอ่ะ
0: อะไร
1: เหลืองๆยาวๆก็เรียกหัวอะไรนะ
0: คุณพูดน่าเกลียดจะพูดอย่างนั้น
1: หัวใช้เท้าหัวใช้เท้านะ
0: กินได้กินได้เลยครับไม่เป็นไร
1: แล้วบัคเคอรี่
0: กินได้กินได้กินได
1: ้บัคเคอรี่สีเขียวนะเมื่อนานทานทีเมื่อก่อนทานบ่อย
0: โอ้กินได้ครับกินได้ครับ
1: บัคเคอรี่สีเขียวนะ
0: แ
1: ล้วก็ไอ้หัวอะไรอีกหัวเหลืองๆเหมือนหัวใช้เท้าก็เรียกหัวอะไรนะ
0: กล้วย
1: อะไรก็ลืม
0: คุณอย่าพูดมากเลย
1: หกสิบเนี่ยแปดส
0: ิ
1: บเนี่ยก็ล
0: ื
1: มละ
0: ไม่ใช่คุณ
1: หัวเหลืองเหลืองที่เหมือนกับหัวผักกาดขาวเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนหัวใช้เท้าบอกหัวเหลืองเหลืองอ่ะ
0: หัว
1: เรียกอะไรล่ะเหมือนหัวใช้เท้าแต่บนสีเหลืองเขาเรียกอะไรนะคะ
0: เป็นกล้วยแล้วป่ะกล้วยแล้วป่ะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: เ
1: รียกอะไรเนาะ
0: ก็ต้อง
1: ผลน้ำว้าก็ทานได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้เลยครับไม่มีปัญหาครับนะครับเอาละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่แหละครับที่เราพูดอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ถามว่าเหนื่อยไหมโอ้ยเราไม่เหนื่อยเลยถ้าคนเขาทำตามเราถามว่าได้ตังค์ไหมถ้าได้ตังค์คนหนึ่งก็พูดแล้วพูดเลคเชอร์แล้วมันไม่ได้ตังค์หรอกครับพิษอีกเราได้ชื่อเสียงเกียรติยศเราได้คุณงามความดีต่อไปจะเป็นรากฐานแห่งการรักษาครับฟังอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เราไม่ได้เป็นเงินนะครับเราได้เป็นหลักการให้เขารักษาต่อไปเนี่ยผมนับถือสองอย่างหนึ่งนับถือในพระพุทธเจ้าที่ฉันอาหารเป็นยาฐานมังสวิรัตนับถืออีกอย่างหนึ่งนักปราชญ์ชื่ออะไรนะนักปราชญ์เนี่ยพันกว่าปีเนี่ยที่บอกว่านักปราชญ์ชาวกรีกเขาเก่งมากต่อไปการรักษาโรคต้องใช้อาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารฟังอีกครั้งหนึ่งการรักษาโรคต่อไปนี่จงใช้อาหารเป็นยาไม่ใช้ยาเป็นอาหารข้าพเจ้ามีอุดมการณ์อย่างนี้ซึ่งโรคนี้ที่รักษาส่วนมากเป็นโรคที่ไม่ใช่โรค เบาหวานความดันไขมันสูงโรคอ้วนในอันดับหนึ่งเลยคุณไม่มีใครในโลกนี้หายจากการใช้ยาโรค NCD เบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมีแต่กินเพิ่มฉีดเพิ่มจนคุณตาบอดไตวายพินาศสัตว์โลกใครรับผิดชอบแล้วทำอย่างนี้มันเป็นธุรกิจฮะบอกให้เขากินอย่างนี้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยบางทีมันน้อยใจนะครับจะเลิกทำรายการก็สงสารคนที่เขาทำตามเขาได้ผลอย่างนี้แปะกล้วยจำเป็นต้องกินสำหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้หรือคนที่มีน้ำหนักเยอะๆแปะกล้วยก็ช่วยได้นะครับท่านผู้ฟังจะซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยกาแฟ0625100 0625100 560 ถึง 569และเรื่องเศร้าจะไม่มีจากเกรียงศักดิ์ประคองวงศ
2: ์การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าท่านมีความเข้าใจที่คุณหมอได้อธิบายนะคะให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยท่านก็นำไปปฏิบัติตัวท่านเองนะคะไปดูแลคนข้างเคียงคนในครอบครัวแล้วสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเพลงเมืองมนสมบัติเจริญนะคะรักแฟนคนเดียวแอบมองจากเสียงของก้านแก้วสุพรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในการกินอาหารในทุกๆมื้อเนี่ยนะคะการที่เราจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนเนี่ยนะคะนอกจากการกินผักกินโปรตีนเนี่ยอาหารโปรตีนที่เราเลือกกินเนี่ยนะคะจะเป็นการกินปลานึ่งปลาเผาปลากระพงมึ่งมะนาวนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการกินเต้าหู้เนี่ยก็แทนพวกเนื้อปลาพวกนี้ได้นะคะเพราะเต้าหู้นี่ก็เป็นโปรตีนที่เขาทำมาจากพวกธัญพืชพวกตระกูลถั่วพวกนี้นะคะท่านอาจจะกินเป็นเต้าหู้หมูสับใส่เห็ดผัดกระเพราเต้าหู้ก็เป็นเมนูอาหารที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อนะคะเพราะว่าในเต้าหู้เนี่ยบางทีเขาก็จะมีพวกเครื่องเคียงที่เอานำไปปรุงรสพวกกระเทียมพวกพริกใบกระเพราพวกนี้นะคะเราไปทำเป็นผัดเต้าหู้ก็ได้เป็นผัดกระเพรานะคะแล้วแต่เราต้องปรุงรสไม่ให้มันหวานจัดไม่เค็มเกินนะคะแล้วก็เพิ่มพวกที่อาจจะใส่พวกไข่พวกหมูสับนะคะที่ไม่ติดมันพวกนี้ไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรากินอาหารที่มันไม่ซ้ำซากหลากหลายขึ้นนะคะเพราะเราไม่จำเป็นต้องกินไข่อย่างเดียวกินปลาอย่างเดียวเราปรุงรสอาหารที่เป็นพวกต้มจืดเต้าหู้สาหร่ายหมูสับอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำได้ง่ายนะคะมันก็จะได้สาหร่ายได้เต้าหู้มีผักกาดขาวหมูสับไม่ติดมันนะคะก็จะได้ครบทั้งโปรตีนได้ผักแล้วก็น้ำซุปเนี่ยสำหรับคนลดน้ำหนักเนี่ยต้องพยายามซดให้น้อยลงนะคะเพราะมันมีพวกโซเดียมสูงอย่างซุปเนี่ยมันก็จะมาจากพวกบางทีปรุงรสด้วยน้ำซีอิ๊วน้ำปลาเครื่องปรุงทั้งหลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะปรุงให้รสชาติมันกินง่ายขึ้นแต่ถ้าเรากินมากๆก็ไม่ดีสำหรับการที่มันจะทำให้คนที่มีความดันสูงเราต้องลดในเรื่องของความเค็มพวกเบาหวานแล้วก็ต้องลดหวานพวกน้ำอัดลมพวกเครื่องดื่มชูกำลังพวกนี้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเลือกอาหารการกินนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็มีไวเฮิร์บเนี่ยท่านทานหลังอาหารนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่มีผักหลากหลายชนิดจะช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะใครที่มีน้ำหนักเกินนะคะพุงเริ่มใหญ่มีเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานนะคะต้องลดพุงลดโรคเพราะว่าปัญหาไขมันพอกตับเมื่อตับไม่สามารถทำงานนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เนี่ยนะคะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้มันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงตามมาวันนี้ต้องลดพุงลดโรคเสริมได้ไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งไปดูแลในเรื่องของหลอดเลือดได้แข็งแรงแล้วมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะใครสนใจในการสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569นะคะโทรสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์02-5100-560-569ค่ะให้ฟังรอยแผลเก่าสมยศทัศนพันธ์รอยไถแปรจากก้านแก้วสุพรรณแล้วฟังสาวฟังโขงจากปองปรีดาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเนี่ยมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาวันพฤหัส9โมงเช้านะคะจนถึงบ่าย3โมงมีนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีท่านมาตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นวันพุธกับวันศุกร์และคืนเสาร์อาทิตย์3ถึง4ทุ่มนะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบปัญหาสุขภาพมีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเช้ามา9โมงก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาพร้อมกับคุณสุติลาสิริวิโชซึ่งจัดยาวต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ FM 89.0 MHz จะเป็นแม่ข่ายในการลิงก์สัญญาณออกอากาศทั่วประเทศพร้อมกับ 91.5 แล้วก็มีกองทัพไทย101ถ้าเลือกรับฟังได้ในรัศมีการรับฟังที่ชัดเจนถ้าเป็นระบบ AM เนี่ยนะคะท่านฟังขณะนี้คือที่วปท AM 792มีที่กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675นะคะมีรดอ AM 747ตชด AM 576แล้วก็ทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองเลือกรับฟังในรัศมีใกล้บ้านท่านเพื่อที่จะได้ฟังอย่างชัดเจนและท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งได้เลยนะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยเขาจะส่งให้ไปเก็บเงินปลายทางเพราะการดูแลระบบเซลล์ไม่ให้เสื่อมเนี่ยมันจะทำให้เราร่างกายแข็งแรงหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะวันนี้ดูแลระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและท่านจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วก็มีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับคนที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงนะคะต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยท่านทานก่อนอาหารสัก1แคปซูลนะคะสนใจในการสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงเพลงจากชายเมืองสิงห์นะคะสถานีรวมรักผ้าห่มสาวจากเสียงไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงรื้อตอบปัญหาสุขภาพ0813346666สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เกียงศักดิ์โตต้นค่ะ
0: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
1: ชอบสุขภาพเพื่อชอบเป็นที่พูดว่าสุขภาพจะทำอย่างไรและอยากจะถามว่าเกียร์ทำไอเอฟเนี่ยกินผักก่อนข้าวตามที่หลังอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมกินประมาณขีดทับทีค่ะพูดถึง
0: คืออย่างเงี้ยนะที่เรากินอันดับที่ทำไอเอฟไม่ได้ผลคือไอเอฟแบบทั่วไปกินข้าวมันไก่กินข้าวแกงก่อนคุณจบตั้งแต่อ้าปากแล้วครับ
1: ไม่กินเลยค่ะเดี๋ยวไก่ก็ไม่เอาเลย
0: เดี๋ยวสมมติเลือกกินกาแฟเย็นก็ตามกาแฟร้อนก็ตามกาแฟพัทงโกก็ตามถ้ากินก่อนมันจบเลยครับเพราะยังไง
1: ไม่กินเลยค่ะไม่กินอะไรทั้งนั้นเลย
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะครับไอตัวผักและผลไม้ที่ให้กินก่อนเพราะว่าตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับผักนี่เป็นตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันแล้วมีสารอาหารมากมายรวมทั้งโปรตีนรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตามด้วยผลไม้ที่มีไฟเบอร์ที่มีกาก

0: ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินผักก่อนเนี่ยเหมือนเราขึ้นชกมวยไทยต้องสวมกระจับป้องกันไม่ให้บัวขาวเนี่ยเขาเข่าที่จุดสำคัญของใครก็ตามผู้หญิงก็มีตัวป้องกันหน้าอกใช่ไหมเวลาชกมวยเนี่ยนะครับผู้ชายต้องมีกระจับใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเพื่อจะป้องกันไม่ให้น้ำตาลมันกระฉูดออกมามีน้ำตาลตอนกินสุดท้ายนี่จำเป็นอย่างยิ่งกินผักนี่ผักก็มีน้ำตาลแต่มันมีน้อยมันมีกากใยทำให้การขับถ่ายสบายแล้วราคามันถูกด้วยนะครับผักหลายหลักชนิดเนี่ยสัก 50% เนี่ยมันตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวิชาว่าไว้เจ้าพ่อแห่งแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยกินผักทำให้ผิวสวยทำให้การขับถ่ายสบายทำให้เนื้อตาเนื้อหนังมังสาที่ไม่อ้วนไม่มีพุงกะทิแต่นี่ตื่นเช้าขึ้นมากาแฟปาทังโขจิ้มนมบวกกับข้าวเหนียวหมูปิ้งเอากบกรอบกินแค่นี้มันก็ไม่ต้องไอเอฟให้เสียเวลาหรอกครับมันผิดตั้งแต่คุณอ้าปากเริ่มต้นการกินมันก็อ้วนแล้วแล้วเดินนิดๆหน่อยๆหรือวิ่งมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกครับมันช่วยเรื่องการกินเสียก่อนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการกินเนี่ยตามหลักเกณฑ์เนี่ย 80% นะครับการกินแปะกล้วยก็จำเป็นสำหรับผู้ที่อายุเกิน 3-40 ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะว่าคนเราตายด้วยเรื่อง3เรื่อง1เรื่องมะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระเช่นไม่เกรียมๆคลีดๆหวานๆก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระส่วนตัวแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งนะครับแล้วยังทำให้หลอดเลือดเนี่ยที่ตายอันดับ2คือเรื่องสโตรกหลอดเลือดและน้ำเลือดไปลิงสมองมันตีแตกไอตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยป้องกันยังไงมันทำใหท่อเลือดของเราเนี่ยที่ถูกแช่อิ่มด้วยความหวานถึงแม้ไม่เป็นเบาหวานก็ตามพออายุมากเนี่ยมันก็เปราะมันก็จะตีบมันก็จะแตกง่ายอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันง่ายๆเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดตีบแตกตันแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีเรียกว่า viscosity พออายุมากๆเลือดมันก็หนืดยิ่งมีเบาหวานยิ่งมีไขมันสูงเลือดก็ยิ่งหนืดมากและป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันถึงแม้ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันก็ตามนะครับและอันดับ3ก็คือการกินโปรตีนอีก 20% กินผัก 50% นะครับ1กะละมังอ่ะแล้วก็กินผลไม้ฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลกินด้วยโปรตีนที่หนักๆทางไข่อกไก่ก็กินได้นะครับเนี่ยกินโปรตีนก็มีน้ำตาลแต่มันมีน้อยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายอันดับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผัก 50 ผลไม้ 20% โปรตีนพวกไข่เป็นหลักนะครับแม้กระทั่งโปรตีนจากพืชเช่นเห็ดนี่ก็เป็นโปรตีนนะครับก็กินได้เขาเรียกว่าแพลนเบสอีก 20% เป็น 90% ที่เหลือถ้าอ้วนมากๆไม่กินก็ไม่เป็นไรกินแค่ช้อน2ช้อนเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพราะมันมีไฟเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินอย่างเงี้ยถึงจะอายุยืนและประหยัดด้วยจริงหรือเปล่านี่คุณตื่นเช้าขึ้นมากินอะไรกินกาแฟ3 in 1เลิกทำ IF เลยครับไม่มีความหมายเลยครับหรือกินข้าวราดแกงข้าวหมูแดงผัดซีอิ๊วใส่เส้นเยอะๆกินน้ำเต้าหู้ตามด้วยปลาเอาปลาชิงโหจิ้มนมไปกินไปก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องทำ IF หรอกครับคุณไม่ต้องวิ่งหรอกครับเสียเวลาฮะมันเกินโควต้าวิ่งรอบสวนลมสัก2รอบคุณกินน้ำเต้าหู้กับกาแฟปาทังโกจิ้มนมมันก็หมดไปแล้วครับมันให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการกิน 80% คนเราต้องไม่อ้วนนะครับโรคอันดับหนึ่งไม่ใช่เบาหวานของประเทศไทยครับโรคอันดับหนึ่งของโลกคือโรคอ้วนครับความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินแล้วคุณต้องผอมฮะน้ำหนักส่วนสูงเป็นเซนติเมตรผู้หญิงลบได้110เช่นว่าสูง160น้ำหนักลบได้110ก็เหลือ50ถ้าจะประกวดนางงามต้องลบด้วย115ลบ120ครับ สูง170น้ำหนักไม่เกิน50ครับรบด้วย120พันผู้ชายเนี่ยส่วนสูงเป็นเซนติเมตรรบได้100ถ้าจะประกวดเพื่อเป็นชายงามมิสอะไรต่อมิอะไรมิสแฮนซัมทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องรบด้วย100 5 110หรือบางที120ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาจะโชว์สะโพกที่มีแต่กล้ามเนื้อแขนเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อไม่มีไขมันรีดไขมันออกเกือบหมดแต่เขาแข็งแรงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงครับรบด้วย110ครับถ้าส่วนสูงเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่คนเราต้องไม่อ้วนนะครับต้องผอมนะครับถึงจะแข็งแรงต้องมีอายุเกิน100ปีเพราะว่าความอ้วนเนี่ยทำให้ดื้อต่ออินซูลินคนเป็นเบาหวานไม่ใช่เกิดจากน้ำตาลเกิดจากให้กินน้ำตาลมากไปอินซูลินกระฉอกขึ้นมาโดยอัตโนมัติพอกระฉอกจนกระฉอกไม่ไหวกูก็ฉีดอินซูลินเข้าไปฉีดมากๆสสารไม่หายไปจากโลกนะครับคุณก็จะเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดเนี่ยไปเก็บไว้ในตับเก็บไว้ในหลอดเลือดท่อเลือดเก็บไว้ในรูปไกลโคเจนมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเหมือนคุณขับรถจะไปเชียงใหม่เนี่ยคุณเติมน้ำมันเต็มถังจากกรุงเทพไปเนี่ยพอมาถึงนครสวรรค์คนทำไมคุณน้ำมันมันหายไปไหนล่ะน้ำมันมันถูกขโมยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะคุณขับรถเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยเข้าไปในเสื้อสูบฉีดด้วยหัวเทียนสปาร์คมันก็ระเบิดขึ้นมาจากน้ำมันเหลวๆนะครับมันเปลี่ยนเป็นแก๊สมันเปลี่ยนเป็นพลังงานไประเบิดทำให้ลูกสูบมันมีพลังไปหมุนล้อไปน้ำมันมันหายไปไหนน้ำมันไม่ได้หายไปไหนมันก็เปลี่ยนเป็นรูปพลังงานเหมือนคุณน่ะเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งโดยการฉีดอินซูลินถ้าคุณไม่ต้องการเก็บน้ำตาลไว้ในกระแสเลือดคุณต้องออกกำลังกายครับเรากินอาหารที่มีน้ำตาลต่ำๆครับทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขเรื่องสุขภาพยาไม่ได้ช่วยเลยยามันช่วยเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งเท่านั้นเองแหละครับมันไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าคุณกินอาหารที่มีพลังงานต่ำน้ำตาลน้อยๆเนี่ยคุณก็ออกกำลังกายมันก็เบิร์นหมดแล้วนี่คือการรักษาโรคที่ถูกต้องและหายได้ครับโดยกินอาหารที่มีพลังงานต่ำผักก็มีพลังงานต่ำผักก็มีน้ำตาลต่ำผลไม้ก็มีน้ำตาลต่ำที่มีเกลือใหญ่เช่นชมพู่แอปเปิลเขียวหรือฝรุ่งฝรั่งเยอะแยะไปหมดต่อด้วยการกินโปรตีนจากไข่จากอกไก่ก็ได้ไม่ใช่ว่าเอาไข่ไปเป็นไข่ลูกเขยไปเจียวไปทอดไม่ได้นะครับต้องกินอาหารโปรตีนที่ไม่มีการผลิตประดอยเช่นกวนเชียงก็เป็นไขมันทรานนะครับกวนเชียงพวกแหนมทั้งหลายแหละแม้กระทั่งฮอทดอกฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายแหละอันตรายอย่างมากๆเลยอันตรายกว่าน้ำตาลด้วยซ้ำไปเพราะว่าทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันเป็นสารที่เป็นอนุมูลอิสระก่อให้เกิดมะเร็งด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยทำให้คนเข้าใจเรื่องกินอะไรก่อนหลังคุณกินข้าวราดแกงก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องทำ IF ให้เสียเวลาหรอกครับถ้าคุณกินผักก่อนเนี่ยเหมือนคุณขึ้นชกมวยเนี่ยนะครับขึ้นชกมวยเนี่ยคุณก็ต้องมีกระจับใส่ยามผู้ชายใช่ไหมกระจับใส่ที่กระปูกันไม่ให้เข่าของบัวขาวเขาซัดไปถ้าบัวขาวไม่ใส่กระจับก่อนขึ้นชกเขาไม่ยอมขึ้นชกหรอกครับขนาดใส่กระจับกระแทกแรงๆมันยังหน้าเขียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกินอาหารที่มีพลังงานต่ำครับคือผักผลไม้และโปรตีนครับอันดับสุดท้ายที่กินก็คือคาร์โบไฮเดรตต้องกินอันดับสุดท้ายครับเพราะว่าผักผลไม้และโปรตีนมันช่วยดูดซับน้ำตาลไปก่อน3เด้งครับ3เด้งผักเด้งอันดับ1มันดูดน้ำตาลดูดซับไขมันไปแล้วนะครับผลไม้ที่มีกากใยก็ดูดซับโปรตีนทั้งหลายแหล่น้ำตาลน้อยมันก็เจือจางน้ำตาลที่เราจะกินอันดับต่อไปคือข้าวโป แป้งน้ำตาลต้องเป็นอันดับสุดท้ายครับที่จะเป็น IF แบบไทยๆครับ IF แบบฝรั่งก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่กินน้อยคุณกินจนท้องแตกก็ยังผอมได้เลยแต่ผอมด้วยอาหารที่มีพลังงานต่ำเพราะอาหารที่มีน้ำตาลน้อยเนี่ยอินซูลินก็กระชอดออกมานิดหน่อยคุณลองจอกไปนี้ดูสิครับระหว่างคุณกินกาแฟ3 in 1แก้วหนึ่งกับกินผัก1กะละมังเนี่ยเราจอกปลายนิ้วดูน้ำหนักเท่ากันเนี่ยกินผักก่อนจอกไปน้ำตาลไม่เกิน120-130แต่ถ้ากินกาแฟ3 in 1เป็นเบาหวานด้วยบางทีน้ำตาลขึ้น500ลองทำดูสิครับนี่คุณกินข้าวแป้งน้ำตาลน้ำอัดลมแล้วจะไม่อ้วนได้ยังไงมันก็อ้วนสิครับกินอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องลอสในผักก็มีน้ำตาลแต่มันมีน้อยในผลไม้ก็มีน้อยโปรตีนก็ยังมีน้อยมีน้ำตาลน้อยแล้วคุณเบิร์นน้ำตาลเบิร์นผักให้กินคาร์โบไฮเดรตอันดับสุดท้ายเป็นข้าวกล้องข้าวซอฟมือเนี่ยเพราะว่าคุณตัวมีตัวดูดซับพวกแป้งน้ำตาลแล้วนะครับนี่แปะกล้วยก็จำเป็นมันทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่ามีอีลาสติตี้ที่น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีภูมิแพ้ก็ดีขึ้นคุณพอกินเสร็จคุณต้องออกกำลังกายเพื่อเบิร์นไขมันคุณได้3เด้งเด้งหนึ่งคือการกินผักผลไม้และกินโปรตีนน้ำตาลแทบไม่เด้งนะครับเด้งที่4ก็คือกินคาร์โบไฮเดรตน้อยๆหรือแค่ 10% ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปคือกินข้าวกล้องข้าวซอฟมือพอกินเสร็จน้ำตาลมันน้อยอินซูลินก็ค่อยๆซึมออกมานิดหน่อยมันไม่กระแทกอินซูลินถ้าคุณกินแป้งข้าวน้ำตาลกินกาแฟก่อนกินข้าวราดแกงก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องทำไอเอฟไปเสียเวลาหรอกครับไม่ได้ผลแล้วครับจริงหรือเปล่ามันไม่มีตัวดูดมันไม่มีตัวดูดซับน้ำตาลอะเหมือนคุณใส่เสื้อกันหนาวอะนะครับป้องกันความหนาวใช่ไหมแต่ถ้าคุณแก้ผ้าอยู่ท่ามกลางหิมะคุณก็เหมือนกับกินน้ำตาลก่อนนะครับมันก็ฉุนขึ้นไปก่อนนะมันก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่กินผักผลไม้กินโปรตีนก่อนเนี่ยเพื่อดูดซับน้ำตาลครับดูดซับน้ำตาลแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกินน้ำตาลมันจะถูกดูดซับด้วยผักก่อนนะครับผลไม้และด้วยโปรตีนขอให้กินคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวให้ดูอันดับสุดท้ายเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแค่นี้แหละครับประเทศไทยเบาหวานหายทั้งประเทศแต่แปะกล้วยจำเป็นถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วอย่างนี้คุณต้องเสียเงินไหมอย่างเงี้ย
1: เสียค่ะอาจารย์
0: เสียเงิน
1: ซึ่งไอ้กินผักกินอะไรไม่เสียตังอะไรเท่าไหร่
0: คืออย่างนี้นะการทำอะไรต้องคุณต้องดูจากสภาพความเป็นจริงนะครับดูสภาพความเป็นจริงว่า1คุณต้องประหยัดคุณไม่ต้องไปซื้อผักเมืองนอกเมืองนาผักนู่นผักนี่ให้งี่เง่าให้เสียเวลาหรอกครับอะไรก็ได้ที่อยู่ในท้องตลาดนั่นแหละง่ายๆผักบุ้งก็กินได้ผักกระเฉดยิ่งมรักขี้นกนี่โอ้โหกินเข้าไปเถอะครับมันช่วยลดน้ำตาลด้วยนะครับหรือพวกไอ้ผักเชียงดงเชียงดาเยอะแยะไปหมดโรคที่ตายอันดับ1ไม่ใช่โรคเบาหวานฮะคือโรคอ้วนครับเป็นกันเกินครึ่งประเทศเมื่อวานนี้ผมดูทาง YouTube สมัย100ปีที่แล้วในประเทศไทยเขาถอดเสื้อเดินนะครับไม่มีคนอ้วนสักคนหนึ่งเนี่ยพอ100ปีผ่านไปไม่ต้องถอดเสื้อแล้วเขามาใส่สูทมันป้องกันพุงไม่ให้คนเห็นเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายน้ำหนักมันอ้วนกันเกินครึ่งนะครับของคนที่อายุเกิน50อ้วนเกิน 50% ความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ง่ายด้วยนะครับผัวก็ทิ้ง เมียก็ฟ้องหย่านกเขาก็ไม่ขันคือความอ้วนนะครับแทนที่จะเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยกล้ามเนื้อคุณดันเอาไขมันเก็บไว้ที่พุงกะทิทำให้ดื้อต่ออินซูลินซะอีกนะครับพื้นที่จะกระแทกน้ำตาลออกจากร่างกายแทบไม่มีเลยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพุงกะทิคือไขมันพอไขมันพอกตับว่าที่มะเร็งคุณก็ไม่แก้ไขโดยการอาหารเป็นยาไม่มีแต่ยาในกลุ่มสเตตินคุณกินมันก็แค่นั้นแหละครับแต่ถ้าคุณแก้ไขด้วยการแก้ไขที่ต้นเหตุยาเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่กินตอนแรกมันจะกระแทกจนตัวคุณตายเหมือนกันเมื่อ LDL เกิน200คุณต้องรีบลดลงมาถ้าคนเคยเกิดสโตรกมาก่อนนะครับคุณต้อง LDL ต้องต่ำกว่า70ไม่ต้องเอาวิชาการบวกกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันไม่มีใครในโลกนี้ล่ะหายจากเบาหวานเอาโรคพี่ใหญ่ซะก่อนโดยการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสแต่ไม่มีใครในโลกถ้าทำ IF แบบไทยๆไม่หายจากเบาหวานฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครในโลกที่หายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสลองโทรศัพท์เข้ามาในรายการสิครับ0813341334แล้วก็64ตัวไม่มีแม้แต่รายเดียวเราประกาศเป็น10ปีแล้วแล้วเราค้นคว้าวิจัยเอาความเป็นจริงในภาคทฤษฎีในอเมริกาก็ไม่มีวิจัยถึงขนาดนี้การทำ IF แบบไทยๆที่เรากล่าวว่าไว้ไม่มีใครในโลกนี้ไม่หายจากเบาหวานเพราะทำ IF แบบไทยๆลองทำดูสิครับว่าประมาณปีหนึ่ง3-4 แสนล้าน2-3 แสนล้านยังฟอกไตฟรีเกิดจากเบาหวานตาบอดเกิดจากเบาหวานตัดขาเกิดจากเบาหวานมันน่าจะให้นกเขาไม่ขันน่าจะให้ยาอะไรกล้าฟรีๆซะอีกมันเกิดจากเบาหวานเกิดจากความอ้วนทั้งนั้นแหละครับไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุจริงหรือเปล่าแปลกล้วยจำเป็นเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกขึ้นมาลิ่มเลือดอุดตันป้องกันไม่ให้เกิดท่อเลือดของคุณแข็งกระด้างและเบาหวานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับ4เดือนนะครับขอเวลา4เดือนนะครับ4เดือนบางคนไม่หายเพราะว่าคุณดื้อไงคุณกินของจุกจิกระหว่างมือให้ดื่มจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำแม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็กินไม่ได้ระหว่างมือเคล็ดลับอย่างนี้พอคุณกินข้าวสักคำหนึ่งนะหรือกินผลไม้พวกของดองสักชิ้นหนึ่งอินซูลินก็ออกมาแล้วทำให้ขบวนการ IF เสียไปเพราะว่าเราต้องการในช่วงที่คุณฟาสเนี่ยหรือคนอดเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเนี่ยร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับถ้ากิน2มื้อเนี่ยมันเกิดขบวนการออโตฟาจีรักษาพวกอัลไซเมอร์พาร์กินสันมะเร็งไม่มียารักษาครับพวกนี้แต่ขบวนการออโตฟาจีเนี่ยซึ่งค้นคว้าวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.โอซุมิแห่งญี่ปุ่นจนได้รับรางวัลโนเบลก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยกินแบบพระแค่2มื้อแล้วก็ถ้าคุณเดินออกกำลังกายด้วยนะยิ่งดับเบิลออโตฟาจีโดยสัมปายนะครับมันจะกินเอาเซลล์ที่มันเสื่อมที่มันเสียเนี่ยกินเซลล์ตัวเองเนี่ยกลายเกิดพลังงาน ATP อะดีโนเฟนไตรฟอสเฟตแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับกินอย่างเดียวเนี่ยมันต้องให้กำลังใจขบวนการออโตฟาจีคือกระบวนการทางชีววิทยาที่เซลล์กำจัดและนำส่วนประกอบภายในเซลล์ที่เสียหายที่มันเสื่อมใกล้ตายนะว่าอย่างนั้นนะครับกลับมาใช้ใหม่เปรียบเสมือนการรีไซเคิลของเสียในเซลล์ช่วยรักษาสมดุลของเซลล์และกำจัดสิ่งแปลกปลอมเช่นแบคทีเรียไวรัสที่เข้าสู่เซลล์รวมทั้ง HIV รวมทั้งเอดส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้โหเซลล์จะที่มันจะตรวจจับส่วนประกอบที่ต้องการกำจัดออกไปเช่นโปรตีนที่ผิดปกติที่มันเสื่อมเนี่ยหรือออร์แกเนลต่างๆที่เสียหายมันจะเยอะมันจะกินเซลล์ของตัวเองเข้ามาทำให้เกิดพลังงาน ATP รักษาพวกมะเร็งเบาหวานความดันไขมันและอัลไซเมอร์พาร์กินสันซึ่งไม่มียารักษาครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะคะจากการที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดความเสื่อมนะคะบางคนชาตามประสาทมือเท้าสายตาพร่ามัวนะคะเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องตัดแขนตัดขาบางคนเนี่ยนะคะเบาหวานที่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอเนี่ยเท้ามันสีม่วงๆเนี่ยนะคะบางทีก็จะทำให้ปลายประสาทเนี่ยเกิดการอักเสบบางคนต้องตัดขาทิ้งเลยนะคะถ้าเป็นเบาหวานหนักๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นคอที่มันดำเป็นปื้นๆพวกนี้นะคะเราต้องดูแลสุขภาพวันนี้การป้องกันนะคะดีกว่ารักษาการเยียวยาสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันดูแลนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงเราต้องลดลงนะคะด้วยการลดน้ำหนักควบคุมอาหารดูแลสุขภาพและถ้าเสริมด้วยการทานแปะกล้วยให้เลือดลมดีนะคะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะวันนี้จะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังยอดรักสลักใจนะคะแม่พวงมะนาวแม่ฟันเลี่ยมทองจากเสียงของไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับอาหารการกินที่จำเป็นสำหรับร่างกายเราเนี่ยนะคะการที่เราแนะนำในเรื่องของการกินโปรตีนในทุกมื้อเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงเพราะในแต่ละปีเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อในร่างกายของผู้สูงอายุเราเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะเราจึงต้องมีอาหารไปทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงและออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเนี่ยนะคะเพื่อเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสักสัปดาห์นึง1-2 วันส่วนท่านที่จะเสริมฮอร์โมนโปรตีนการทานหยูกยาสมุนไพรก็ปรึกษาที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้นะคะส่วนท่านที่หันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยเราก็ต้องกินในปริมาณเหมาะสมด้วยนะคะเพราะการที่เรากินข้าวเยอะๆเนี่ยนะคะพวกข้าวบางคนกินพวกธัญพืชไม่ขัดสีพวกนี้มันจะมีพวกใยอาหารเนี่ยมากกว่าข้าวขาวมันจะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีแต่เราก็ต้องกินในปริมาณเหมาะสมนะคะกินข้าวกล้องเราก็ต้องกินในปริมาณพอดีเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเรากินเยอะพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะกินซ้ำซ้อนพวกกินแป้งกินของหวานกินขนมและยังกินข้าวเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนเกินที่มันสะสมอยู่ในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพแล้วก็ไม่เกิดการสะสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะกินข้าว1 ทัพพีหรือกิน2 ทัพพีพอเราใช้พลังงานเยอะแต่เราก็ต้องดูในปริมาณด้วยแต่เราต้องกินโปรตีนกับผักก่อนหรือพร้อมข้าวเนี่ยมันจะช่วยทำให้มื้อนั้นเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะกินพวกข้าวแล้วก็กินน้ำหวานกินของหวานของทอดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเราอาจจะกินข้าวในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะให้ปริมาณสัก1 ถึง 1 ทัพพีครึ่งอะไรเงี้ยนะคะไม่เกิน2 ทัพพีแล้วก็มีในมื้อนั้นมีปลามีไข่มีเต้าหู้มีผักให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกินพวกคาร์โบไฮเดรตที่มาซ้ำซ้อนนะคะกินข้าวเสร็จกินอิ่มเป็นกะละมังแล้วเราก็ไปกินพวกของหวานอีกสักถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้เป็นส่วนเกินที่สะสมในรูปแบบไขมันถ้าเราเผาผลาญไม่ดีนะคะหลังอาหารเนี่ยท่านเสริมได้ไวเฮิร์บมันจะช่วยเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็เดินสัก10-15 นาทีมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้นำน้ำตาลไปใช้ได้เลยนะคะหลังที่เรากินข้าวแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เรานั่งยาวๆกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้ได้ทำงานอะไรเงี้ยนะคะเราเดินสัก10-15 นาทีมันจะทำให้การเผาผลาญเราดีขึ้นแล้วก็นำน้ำตาลไปใช้มันจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะส่วนใหญ่ที่เราเป็นภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยเพราะเรากินเยอะนะคะพยายามที่จะดูแลในเรื่องของการเลือกอาหารที่มีผักในทุกมื้อกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือก็ต้องกินในปริมาณเหมาะสมพอดีกับที่ร่างกายเราไม่เกิดการสะสมในร่างกายนะคะการเลือกอาหารการกินสำคัญยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยระบบการเผาผลาญมันก็จะเสื่อมตามสภาพร่างกายนะคะดูแลหมั่นเดินหมั่นออกกำลังกายหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันมันจะช่วยระบบการเผาผลาญและทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะท่านที่อยากจะซ่อมเซลล์อยากดูแลสุขภาพวันนี้ท่านอยากจะดูแลในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายให้หล่อเลือดยืดหยุ่นมีสารอาหารเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะซ่อมเซลล์กับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260 บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่1กล่องกาแฟเนี่ยท่านจะได้แปะกุ้ย2เม็ด80 มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะคนที่กินอาหารมื้อหนักท่านทานหลังอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมในรูปแบบไขมันได้ดีสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังความรักเหมือนยาขมนะคะเสียงของสายันสัญญาค่ะสายน้ำไม่ไหลกลับพุ่มพวงดวงจันทร์ฟังลุ่มเจ้าพยาจากสุนารีราชสีมา

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ตื่นมาในทุกเช้าวันใหม่นะคะเราดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วเพื่อที่จะให้เลือดเราเนี่ยไม่ข้นไม่หนืดเพราะว่าในระหว่างนอนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยดื่มน้ำน้อยมันก็ต้องใช้พลังงานบางคนตื่นมาคอแห้งนะสังเกตดูนะคะเพราะว่าร่างกายขาดน้ำหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะสังเกตจากสีปัสสาวะถ้ามันเกิดสีเข้มเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยขาดน้ำมันจะเข้มจัดๆอย่างเงี้ยนะคะการดื่มน้ำในระหว่างวันเนี่ยสักวันหนึ่ง8-10แก้วนะคะหรือว่าลิตรครึ่งถึง2ลิตรเนี่ยมันจะช่วยระบบหมุนเวียนในร่างกายร่างกายเราเนี่ยถ้าเราขาดน้ำเนี่ยนะคะผิวพรรณหน้าตาก็จะไม่ผ่องใสถ้าเราอยากจะผิวพรรณดีดูสดชื่นนะคะเราดื่มน้ำสักประมาณ1ลิตรครึ่งหรือ2ลิตรนะคะสัก3เดือนเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายผิวพรรณก็จะดีขึ้นเพราะระบบหมุนเวียนในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำนะคะเราหลีกเลี่ยงพวกน้ำอัดลมคนที่กินน้ำอัดลมโดยที่ไม่ดื่มน้ำเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบภายในเราจะเห็นว่าคนที่มีระบบกระเพาะอาหารลำไส้เกิดการเนื้องอกนะคะเป็นมะเร็งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอาหารการกินทั้งสิ้นวันนี้คนที่ชอบกินเกรียมๆนะคะพวกปิ้งพวกย่างพวกนี้นะคะเรากินได้แต่เราต้องเลือกเวลาไปกินเนี่ยเลือกกินผักให้เยอะนะคะกินหมูที่ไม่ติดมันคนที่ชอบกินชาบูหมูกระทะหมาล่าอะไรพวกนี้นะคะต้องระมัดระวังหันมากินพวกเห็ดกินผักอาหารที่เราอยู่ในทุกมื้อเนี่ยเราต้องมีสารอาหารที่เป็นโปรตีนมีผักอาหารที่มีกากใหญ่มันจะช่วยในการชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับการกินผักก่อนโปรตีนทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มระบบการเผาผลาญได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันก็จะได้ไม่เกิดการรีบสลายมันจะทำให้เราเนี่ยมีสมองที่แจ่มใสนะคะเดินเหินคล่องร่างกายแข็งแรงอยู่ที่การดูแลสุขภาพและซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งในการดูแลเรื่องของระบบเซลล์ไม่ให้เสื่อมเนี่ยนะคะการสับเปลี่ยนเซลล์ในทุกๆวันเนี่ยเราต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์เซลล์ถึงจะแข็งแรงหน้าตาก็จะได้ผ่องใสวันนี้ท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์สั่งได้เลยจากคลินิกคุณหมอชำนาญท่านที่ฟังต่างจังหวัดสะดวกสบายนะคะมีบริการจัดส่งให้และมีกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้ท่านจะซื้อไปฝากญาติสนิทมิตรสหายคนที่ท่านรักประทับใจกับความดื่มด่ำกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องนึงมี15ซองนะคะ260บาทไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วก็ไม่มีแคลเซียมมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยบดละเอียดชงดื่มได้เลยนะคะนำความสดชื่นกับปรี้กระเป๋าวันนี้นึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งคู่กันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ที่คลินิกคุณหมอชำนาญส่วนใครที่เป็นเบาหวานความดันสูงมีไขมันในเลือดสะสมไขมันน้ำตาลในคนป่วยที่เป็นคนผอมก็เป็นได้คนอ้วนก็เป็นได้นะคะที่มีไขมันในร่างกายเยอะเนี่ยเกิดการสะสมหรือต้องการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยท่านทานไวเฮิร์บนะคะสารสกัดผักหลากหลายชนิดสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังเสียงเพลินพรมแดนนะคะจดหมายบรรยายรักฟังเสียงมอสิคำสร้อยจดหมายผิดซองค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: โอ้ยฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
1: จ้ะ
0: อืมอ่ะเชิญเลยครับ
1: กินยามากับ2เดือนแล้ว
0: กินยาอะไรอยู่
1: อืมเท้า2เอ็น2อ่ะ
0: เราก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันบ้างมั้ยครับ
1: ไปจะถามคุณหมอหนูจะกินยาเป็นเรื่องสมองเสพสมุนไพรอ่ะเพิ่ม
0: ที่ไม่ผ่านแพทย์ไม่ควรกินนะครับเราไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นยังไงแล้วก็การทดลองเป็นยังไงอย่าไปเชื่อตามคำที่เขาแนะนำนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับหยุดกิน
1: ยิ่งหวานยิ่งขาไม่ค่อยมีแรงอ่ะ
0: คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณหยุดกินยาที่ไปซื้อตามซีซูตามแผนโฆษณานะครับ
1: ไม่ได้กินเลยครับเพิ่งจะเริ่มจะกินเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่กินเลยนะฮะนะครับอันตรายมากเลยครับเนาะอ่ะทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 72ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง145หนัก30กว่าค่ะ
0: กว่าเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นไม่ได้ชั่งมาเกือบเดือนละ37จ้ะ
0: 37ก็ดีแล้วน้ำหนักไม่มากก็ดีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: มีความดันเหลือ120แล้วค่ะ
0: โอเคกินยาอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยาอยู
0: ่แล้วยาไขมันมีไหม
1: ไขมันไปตรวจข้างหลังตรวจนี้ละน้องชายอยู่โรงพยาบาลส่งไปให้เขาดูเขาบอกดีทุกอย่างเลยแกเข
0: าบอกแล้วไม่มีเบาหวานใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะค่าตับก็16เอง
0: อืมแล้วเบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็น้ำตาลต่ำกว่า100เนาะ
1: ค่ะ
0: อืมก็ไม่มีโรคอะไรเนี่ยทีนี้
1: แต่ขามันไม่ค่อยมีแรงครับ
0: คืออย่างนี้ไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะกินแปะกล้วยนะฮะต้องมีเข้าใจว่าที่ไม่มีแรงเคยไปตรวจหาค่าไอหัวใจไหม EKG เคยไปตรวจไหมครับเคยไปตรวจคลื่นหัวใจไหมตรวจต้องนานนะ
1: หนูให้เขาจดมารายละเอียดมาให้หมด
0: อืม
1: ตรวจมาเราอ่านไม่เป็นนะ
0: หมอบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมตรวจคลื่นหัวใจก็ไม่มีใช่ไหมฮะ
1: น้องชายบอกว่ามีอะไรดีทุกอย่างเลย
0: โอ้ดีทุกอย่าง
1: กินอะไรก็กินไป
0: ทีนี้การออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
1: ตอนเช้าหนูตื่นขึ้นมาหนูจะกินน้ำอุ่นแก้วหนึ่งแล้วก็พอเกือบ8โมงหนูก็ออกไปเดินตอนเช้ากินผักต้มผักสดก่อนฮะแล้วไก่หนึ่งลูกแล้วก็ออกไปเดินแล้วเข้ามาเดินกินข้าวค่ะ
0: ก็ถูกต้องทุกอย่างเลยนะไขมันก็มีความเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเพิ่มการออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับนะนะครับแกว่งแขนแกว่งขาเดินเร็วสลับช้านะครับอายุ70กว่าก
1: ็อ่อนแรงข้างซ้ายค่ะ
0: เคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
1: ใช
0: ่แค่นี้ล่ะโถเอ้ยมันตีบเมื่อก่อนนี้ LDL เท่าไหร่ครับ
1: เขาตรวจมาหนูไม่รู้เรื่อง
0: เดี๋ยวเอางี้บางทีเกิดจาก
1: พยาบาลตรวจมาให้ค่ะ
0: คืออย่างนี้มันอาจจะไม่สูงมากก็ดำแต่ว่ามันอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เส้นเลือดสมองตีบไปกี่เส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ
1: ่บอกว่า 90% เนี่ย
0: โอ้มากด้วยมันเป๋ไปก็พูดไม่ชัดใช่ไหมครับตอนมันแตกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับ
1: แตกเมื่อปีเดียวเองเมื่อปีที่แล้ว
0: ก่อนเส้นเลือดสมองตีบมีอาการยังไงบ้างครับที่ไปโรงพยาบาล
1: ความดันสูงนอนดึกแล้วก็เครียด
0: สูงเกิน200สิ
1: ไม่เกินค่ะ100 170
0: โอ้โห
1: อายุ70ข้างบนอ่ะ
0: โอ้โหดีนะมันตีบหรือแตก
1: ตีบค่ะ
0: ตีบนะฮะมีทางเดียวนะครับต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้นะครับและงดของทอดโดยเด็ดขาดนะครับ
1: งดหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: แล้ว
1: งดกินเค็มไม่กินมันไม่กิน
0: เมื่อก่อนนี่กินทั้งเค็มกินทั้งของทอดโดยเฉพาะยิ่งเต้าหู้ทอดกินประจำเมื่อก่อนนี้จริงหรือเปล่า
1: ไม่กินอ่ะ
0: เมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะเป็น
1: กินเป็นบางครั้ง
0: นั่นแหละ
1: อยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ออกกำลังกายเพิ่มและเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำนะฮะเดินในน้ำไอ้ยากินแปะกล้วยเช้า4-4ก็เพียงพอแล้วนะครับ
1: ได้กินแค่2กับเย็น2เอง
0: ไม่พอเพราะว่าท่อเลือดของน้องเราเนี่ยอายุ70 72ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: 72ผม79แล้วจะ80แล้วเป็นพี่แล้ว
1: ค่ะ
0: จะแข็งแรงมีทางเดียวนะครับต้องเดินที่บ้านมีใกล้ๆ
1: ลากคุณหมอ
0: ก็เดินในน้ำมีห่วงยาง ไอ้ที่บ้านเนี่ยมีสระน้ำเล็กๆไหมอยู่คอน
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
0: แล้วก็มีสนามใหญ่ๆไหมอยู่ใกล้สนามอะไรครับสนามกีฬาเนี่ย
1: สนามเขาออกกำลังกายกันตอนเย็น
0: เราก็ไปเดินนะฮะออกกำลังกาย
1: เอารถแกวินแชร์เข็นไป
0: นี่แหละ
1: เดิน
0: ต้องให้มากกว่านี้ฮะต้องวันหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงฮะห่างกันช่วงหนึ่งเดินครั้งละ15นาทีหรือ20นาทีแล้วก็หยุด15นาทีมันมีทางเดียวต้องออกกำลังกายเพิ่มเพราะว่าเคยเกิดเขาเรียกว่าสโตรกนะฮะดีนะไม่ตายนะแล้วไขมันอาจจะไม่สูง
1: แต่ตอนนี้นอนวันนั้นนอนแล้วก็งงหัวบ้านหมุนอ่ะตอนนี้พอดีจะโทรไปหาหมอแล้วหมอปวดอยู่ด้วยหมอก็เป็นเขาว่าเงี้ยแต่เรากลัวเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาหมอบอกน้ำในหูไม่เท่ากันเขาว่าเงี้ยแล้วกินยาแก้งงสองสามวัน
0: เขาให้ยากล่อมประสาทให้ยากล่อมประสาทให้ยาวิตามินมากิน
1: ไปแล้วกินสองสามวันเอง
0: แล้วดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นมาไอ้หมุนแล้วก็เลิกกินแล้วก็นอนแต่ก็ยังงงๆแต่ไม่หมุนนะลุกขึ้นก็ต้องลุกขึ้นตักเดียวก็เราค่อยเดิน
0: คือว่าอย่างนี้นะมันอาจจะเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะครับโรคแห่งความสมบูรณ์ที่เนี่ยคุณพี่อย่าไปลดยารักษาความดันเป็นอันขาดนะครับ
1: ไม่ได้ลดค่ะ
0: ห้ามลดเป็นอันขาดนะครับเพราะความดันมันเกิดเส้นเลือดสมองตีบมันต้องเป๋ไปข้าง
1: แต่ว่าเป็นคนขี้น้อยใจพูดอะไรนิดก็คิดน้อยใจร้องไห้บ่อย
0: ๆนี่แหละทำให้เราเครียดทำให้ความดันมันสูงด้วยนะครับ
1: ทำไงดีคะคุณหมอ
0: ก็อย่างนี้ไปซื้อที่บ้านอยู่ใกล้ตลาดไหม
1: ซื้ออะไรคะ
0: อยู่ใกล้ตลาดสดไหม
1: ค่ะ
0: ไปซื้อหัวมันมาข้างหนึ่งนะไปซื้อ
1: หัวมันอะไรนะ
0: หัวมันเนี่ยแล้วเอาตาชั่งมาหนึ่งเอามาตาชั่งมาหนึ่งตาชั่งเก่าๆก็ได้ครับถ้าเราโกรธหรือมันเครียดเนี่ยเอาหัวมันมาชั่งบนตาชั่งแล้วบอกว่าชั่งหัวมันเออชั่งหัวมัน
1: แก้เครียดเหรอ
0: เออแก้เครียดชั่งหัวมันจำไว
1: ้ต้องทำจริงๆเหรอ
0: ทำยิ่งทำได้ก็ดีฮะหาตาช่างเก่าๆก็ได้ครับมาช่างดูนะครับ
1: มีช่าง
0: เออมีตาช่างก็ไปซื้อหัวมันมานะครับแล้วก็อาจจะไปต้มกินด้วยแล้วก็เอามาช่างอาจจะต้มก็ได้อาจจะเผาก็ได้นะครับเช้าๆขึ้นมานี่เราจะไม่โกรธใครก็ช่างหัวมันช่างหัวมันนะเนี่ยช่างทุกวันเลยเราพอจะโกรธใครแล้วเอาหัวมันมาช่างท่านผู้ฟังอย่ายิ้มนะนี่เรื่องจริงนะครับการแก้ไขคุณต้องรู้จักแก้ไขต้นเหตุนะครับโรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาพูดอย่างนี้หรอกครับเนา
1: ะ
0: แล้วก็เดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับโดยช่วงหนึ่งไม่เกิน10ถึง15นาทีถ้าเหนื่อยให้หยุดแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้รถเข็นนั่งอยู่เหมือนกับศูนย์การค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินที่ไหนเดิน
1: รถวินแชร์เห็นมันหน้าบ้านก็เดินเอาเมื่อยก็นั่ง
0: เดินมาทั้งวันแล้วครับเดินมาเลยฮะนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4-4แล้วกูจะหายภายใน3เดือนครับ1ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการให้อภัย
1: ทำทุกวัน
0: เลยครับทำทุกวันแล้วฝึกหัวเราะด้วยฮะแล้วตื่นเช้าก็มาฮ่าฮ่าฮ่า
1: ฝึกสองคนตาใหญ่เขาไม่หัวเราะเลยอะมีความเคร
0: ีย
1: ด
0: ไม่เครียดเราฝึกหัวเราะด้วยตัวเองอ่ะแล้วส่องกระจกดูหัวเราะนะฮะเราฟังรายการนี้คุณได้ยิ้มทั้งวันนะครับเราฝึกร้องเพลงด้วยนะครับนะตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟนี่แหละเป็นยาที่พิเศษที่สุด
1: เนี่ยพูดแต่เหนื่อย
0: ไหนนะ
1: เสียงไม่ค่อยมีพูดแล้วเหนื่อย
0: ก็เสียงเบาๆก็ได้ผมพูดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเหนื่อยเลยเพราะผมกินแปะกล้วยอยู่เนี่ย
1: กินเช้าสี่เย็นสี่ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็
1: กินยาหมอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำด้วยความรักใคร่และความผูกพันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
1: คุยกับหมอแล้วสบายใจป่ะ
0: ก็โทรมาก็ได้ครับเราจะได้หนึ่งบ้านกับสนามที่เดินเนี่ยมันอยู่ไกลกันหรือเปล่าครับ
1: ไม่ไกลเท่าไหร
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็อยู
1: ่ประมาณเมตรเดียวเอง
0: เออโอเดินทั้งวันเดินเดินเดินเดินเรา
1: แดดมันร้อนค่ะ
0: เดินมาแล้วก็เดินตอนเช้าๆสายๆก็ได้แล้วก็ตอนเย็นๆตอนหัวค่ำก็เดินได้เออแล้วก็มาเดินที่บ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้นะเวลาเดินไปเจออาเซียเดี๋ยวเจอปึงบ่อ
1: เดินทั้งวัน
0: เลยเออเดินทั้งวันมีทางเดียวครับนะไปโรงพยาบาลหวังกายภาพไม่มีเป็นไปได้หรอกยังอยู่เราอาเจ็กที่บ้านสบายดีไหมครับ
1: ก็สบายดีแต่เขาเครียดเหมือนกันเขาไม่ได้ทำงานแล้วเพิ่งเกษียณงานมาแล้วก็เราก็เป็นแบบนี
0: ้
1: เงินก็น้อยลง
0: แล้วลูกเต้าไปไหนหมด
1: ลูกมีคนเดียวค่ะก็ทำงานขายของทุกวัน
0: ลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชาย
1: ลูกชายค่ะ
0: เขามีเมียแล้ว
1: มีแต่ว่าเขากลับทุกอาทิตย์กลับมาบ้านทุกอาทิตย์
0: แล้วเขาให้เงินให้ทองบ้างนิดนิดหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยแค่นี้พอแล้ว
1: เยอะค่ะ
0: เออพอแล้วแค่นี้พอแล้วถ้ากินของแพงๆมันจะอายุสั้น
1: ไม่ชอบน้อยใจที่เขาไปเร็วมาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นสิบเอ็ดวันเต็ม
0: เอาเถอะนะเขามาก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะบางคนนี่นะ
1: ทำใจได้ดิค่ะคุณหมอ
0: คืออย่างนี้อย่างน้อยๆก็มีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคอยปลูกปลอบและโลมเล้าเอาใจคนทุกๆคนในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามีกระจกฝึกยิ้มแล้วหัวเราะกับกระจกเรายิ้มกับกระจกกระจกก็จะยิ้มกับเรานะครับเมื่อเราพูดกับกระจกกระจกก็จะพูดกับเราถ้าเราพูดเพราะๆกระจกเขาก็ตอบมาเพราะๆ
1: ปล
0: า
1: แซลมอนสีชมพูนี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่านอนมากง่วงนอนบ่อยแต่กลางวันไม่ได้นอนนะนอนแต่กลางคืน
0: ก็มันได้แค่นี้จริงๆนะครับไอ้โรคทางใจต้องใช้ปากพูดต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องพูดกับเขาด้วยความไพเราะเพราะพริ้งต้องพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจ
1: แล้ว
0: ผมพูดเนี้ยรู้สึกว่ามันคลายจากความเหงาหรือเปล่าครับรู้สึกว่าใจสบายขึ้น
1: อยากมีคนพูดอย่างเงี้ย
0: ไหนนะ
1: อยากมีคนพูดแบบนี
0: ้โอ้ยอย่าไปหลงเท่าไหร่เลยคนทุกคนเขาพูดนะเราต้องรู้จักฟังเรารู้จักฟังเพลงบ้างฟังอะไรตนมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราขอเป็นกำลังใจด้วยเสียงพูดที่มีแต่ความไพเราะเพราะพริ้งมีแต่ความเมตตากรุณาอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาลัยสู่แดนดิน
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: หายเครียดหรือยังเหมือนไม่มีใครมากระซิบข้างๆหูว่าว่าไอ้นี่ไอเลิฟยูผมรักคุณเท่าฟ้าถึงแม้จะอยู่ในวัยชราแต่เราต้องเดินเดินเดินเดินคลายเครียดขณะที่เดินเนี่ยเราก็หัดพูดคนเดียวโอ้สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะกลับไปบ้านใครจะว่า
1: เราก็รถเข็นก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเปิดหมอฟังนี่แหละ
0: ใช่ใช่ก็ฟังทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า KCS Radio ถ้าเบื่อคลื่นนี้เข้าไปอีกคลื่นหนึ่งก็ได้ครับ
1: กำลังไอ้นี
0: ่ก็จดคำว่า
1: เป
0: ิ
1: ด
0: Google เปิดอายุขนาดนี้ต้อง
1: เล็กตัวใหญ่ก
0: ็ตัวเล็กก็ได้ครับตัวใหญ่ก็ได้ครับ KCS Radio นะครับโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมเราต้องถ้าเบื่อๆก็ดู TikTok
1: สิงคโปร์หรือเปล่า
0: ครับใช่ใช่สิงคโปร์ครับKCS แล้วก็Radio นะครับ RADIO นะครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย
0: ๆเห็นไหมคนเราเนี่ยนะถ้ามีโทรศัพท์นี
1: ่ K อะไรอ่ะ
0: KCS
1: แล้วอะไรครับ
0: Radio RADIO
1: RADIO
0: แล้วก็กดปั๊บมันจะขึ้นมาหลายคลื่นเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วกดไปที่ไหนคะ
0: กดมาที่กดไปที่โทรออกก็ได้ครับกดไปปั๊บนะฮะกดไปปั๊บที่เราจะรู้เรื่องราวว่าอะไรต่อมีอะไรมันจะขึ้นคลื่นมากมายเหลือเกินนะครับ
1: เด เตดิโอเหรอ
0: ใช่
1: เตดิโอจะกำไทยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ R A D I O นะครับโอ้เก่งเหลือเกินโอ้เก่งมากเลย
1: R A เดี๋ยวก่อนหนูพิมพ์เม็ดหนู R S R A R A D I O
0: ครับใช่ครับ
1: D I I O
0: อืม
1: แล้วกดเข้าไปกดกระเบื้องขยายอ่ะ
0: กดไปใช่ใช่ฮะกดไปที่มัน
1: ขยายแล้วก็อะไรอ่ะ
0: ก็แล้วมันขึ้นขึ้นมาเป็นข
1: ึ้นตั้งติดตั้งเลยมีวิทยุออนไลน
0: ์เออใช่ใช่ใช่ใช
1: ่กดตรงเนี้ยเหรอคร
0: ับใช่ใช่ใ
1: ช่บอกให้ติดตั้ง
0: โอ้เก่งมากเลยเอาหนึ่งลองสอนต่อสิสอนต่อสิเอาพูดใหม่ขึ้นก็ได้ครับอืมนะครับอืม
1: แล้วก็กดตรงไหนต่อครับ
0: แล้วกดตรงไหนต่อครับเอาหนึ่งลองพูดต่อสิครับ
1: ฮะเปิดเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนฮัลโหล
0: เอาเชิญเลยครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเจอแล้วมันก็ขึ้นได้เลยนะครับ
0: แล้วนะ
1: เขาขึ้นด้วยยินดีด้วยคุณได้เลือกประสบการณ์วิทยุที่ดีที่สุดในโลกก็ว่างอย่าง
0: เออ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยครับคุณหมอ
0: KC เราลองเข้า KCS เดี๋ยว Google KCS Radio นะครับ
1: KCS เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลือกโอเคก็บอกวิทยุ FM มันบอกว่าเป็นวิทยุ FM
0: เ
1: ออ Radio มีโฆษณาการซื้อแอปอะไรรู้ก็บอกให้ติดตั้ง
2: พิมพ์คำว่า KCS Radio ก
1: ็
2: ได้นะครับ
0: พิมพ์คำว่า KCS Radio หรือยังครับ
1: ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมี929 9K Level อะไรก็ไม่รู้กดผิดหรือเปล่าค่ะ
0: KCS Radio เอาตัวใหญ่ก็ได้ครับ KCS Radio ตัวใหญ่ก็ได้เออเก่งจังเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันแก้เหงาได้เลยนะฮะแล้วคุณก็สามารถดู TikTok ดู YouTube ดูอะไรได้สบายๆเลยครับนะ
1: แล้วกดตรงไหนอ่ะเป็นฝั่งใครอ่ะฝั่งใครได้ฝั่งใครอ่ะ
0: เดี๋ยวเปิด Google เอาใหม่นะครับเปิด Google เข้ามานะครับ
2: พิมพ์คำว่า KCS
1: เป
2: ิ
1: ด Google
0: แล้วพิมพ์คำว่า
2: DIO
1: KCS Radio
2: กดไปตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีเสียงออกมาแล้ว
1: กดแล้วมันก็ขึ้นวิทยุออนไลน์ Radio FM
2: ใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้เปิดฟังอันนี้อยู่มันจะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเกิดวางโทรศัพท์แล้วอะพอกดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงครับ
1: งั้นเดี๋ยวลอง
0: เอาละก็เปิดตามนี้นะครับลองปิดวิทยุลองเพราะว่าเรากำลังโทรศัพท์อยู่มันไม่เข้าฮะ
1: ตอนนี้มันเลยไม่ไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันเลยไม่ไปนะครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำตามฝึกเดินนะครับนะคืองี้ตามจริงนะครับไอ้แก้เหงาเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับมันโลกทั้งโลกอยู่ใน YouTube โลกทั้งโลกอยู่ใน Google และโลกทั้งโลกอยู่ใน TikTok แค่นี้แหละคุณก็คลายจากความเหงาได้ได้หัวเราะได้ยิ้มแต่ขณะเดียวกันคุณต้องหัดเดินนะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: Cafe Pecoy Coffee Cafe Pecoy Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะทางวปท. AM 792เราจะมีความรู้ดีๆจากทางทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพต้องการเข้าสายนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่081 334 6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาดูแลสุขภาพนะคะฟังแล้วเนี่ยนะคะเราสนใจอยากจะได้แปะกล้วยท่านสั่งได้เลยนะคะที่คลินิกของหมอชำนาญและมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10 เบอร์ 10 คู่สายนะคะโทรที่062 5100 560-569ฟังเสียงตะกะแตนชลดาค่ะขอจองในใจสาวนาสั่งแฟนจากเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ะท่านที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเราคงไม่ต้องงดกินข้าวไปเลยไปกินผลไม้แทนอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ไม่ถูกต้องนักมันจะทำให้เราหิวบ่อยด้วยแล้วก็บางครั้งผลไม้เนี่ยถ้าเรากินเยอะมันก็มีน้ำตาลฟุกโตสพอกตับได้เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะจัดจานง่ายๆนะคะให้กินครึ่งจานเนี่ยเป็นผักแล้วก็มีประมาณ1ใน4เนี่ยเราต้องมีพวกโปรตีนที่เป็นไข่ปลาเต้าหู้เนื้อไม่ติดมันนะคะแล้วส่วนที่เป็นข้าวเนี่ยเราก็กินในปริมาณสัก1ทัพพีหรือ2ทัพพีได้นะคะเราหลีกเลี่ยงเพื่อไม่กินข้าวขาวข้าวเหนียวมาเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่แต่ก็อย่ากินปริมาณมากถ้าเรากินพวกคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดการสะสมและยิ่งเราเพิ่มพวกขนมหวานขนมปังกินพวกอาหารแปรรูปนะคะหรือว่าจะเป็นที่มีคาร์โบไฮเดรตที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยเรากินข้าวแล้วเราก็ไม่กินพวกขนมนะคะที่มันจะทำให้มันเกิดพลังงานส่วนเกินเนี่ยมันจะลดน้ำหนักได้นะคะแล้วก็การทานน้ำเปล่าเป็นหลักไม่กินพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มโดยเฉพาะคนที่ชอบกินพวกเหล้าเบียร์พวกนี้ถ้าเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเราต้องลดลงนะคะมันจะทำให้อาการของโรคเราเนี่ยมันเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทำให้เราเสื่อมโทรมมากแล้วก็หลังจากที่เราทานอาหารการเดินนะคะเดินสัก10นาที15นาทีเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยร่างกายมันก็จะแข็งแรงแต่ถ้าเราคุมเบาหวานเนี่ยนะคะเราต้องคุมน้ำตาลหลังอาหารด้วยการเดินอยู่บ่อยๆนะคะกินข้าวแล้วก็กินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีน้ำตาลจะได้ไม่พุ่งแล้วก็เราต้องมีเลือกข้าวที่เป็นข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่ข้าวซ้อมมือกินในปริมาณเหมาะสมที่มีใยอาหารได้โปรตีนได้ไขมันได้สารอาหารครบหมู่แล้วเราก็ขยับขยื่นร่างกายหลังอาหารเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะได้ทำให้ระบบการเผาผลาญมันไม่เกิดการสะสมเป็นไขมันส่วนเกินนะคะเราก็อาจจะกินข้าวในปริมาณที่เหมาะสมและในทุกมื้อเนี่ยมันต้องมีผักมีอาหารด้วยนะคะคนที่ออกกำลังกายนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอมันก็จะช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นนะคะเช้าเราเดินทักประมาณ 20-30 นาทีเดินสลับวิ่งสลับช้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้เกิดการเคลื่อนไหวบางคนเป็นผู้สูงอายุเรานั่งเก้าอี้เราสลับท่านะคะเป็นเซตในการทำแกว่งแขนขาเราเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆอย่าพยายามกินแล้วนอนนะคะปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุการระบบเผาผลาญเรามันก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงนะคะท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกไม่แข็งแรงมวลกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายหรือว่าต้องการจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนเนี่ยท่านปรึกษาไปที่คุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านจะในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่สี่แยกไฟฉายถ้าท่านต้องการไปด้วยตนเองท่านโทรศัพท์ไปนัดแนะวันเวลาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เพราะคุณหมอไม่ได้เข้าคลินิกทุกวันนะคะท่านไปปรึกษาได้หรือจะสั่งซื้อเนี่ยก็ปรึกษาทางหมายเลขโทรศัพท์10คู่สายที่ท่านสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเนี่ยนะคะท่านโทรสั่งซื้อมีบริการจัดส่งใครที่ฟังอยู่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เนี่ยไปถึงหน้าบ้านแล้วท่านเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพื่อที่จะได้ดูแลเสริมสร้างสุขภาพวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งไม่ให้เราแก่ก่อนวัยนะคะร่างกายที่แข็งแรงทำให้เราอายุยืนพึ่งพาตนเองได้นะคะจะได้ไม่ป่วยติดเตียงวันนี้เนี่ยดูแลสุขภาพให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บในผู้ป่วยเบาหวานได้ที่062 5100 560ถึง569ค่ะฟังเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนอนฟังเครื่องไฟแห่ขันหมากจากแสงสุรีรุ่งโรจน์โหกำนันจิรพันธ์วีระพงษ์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะหลายคนที่ตื่นเช้ามาเนี่ยมาเดินนะคะเดินช้าสลับเร็วหรือบางคนอาจจะไปวิ่งกันออกกำลังกายเนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะปั่นจักรยานบางคนเล่นกีฬานะคะลำมวยจีนไทยเก๊กนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยตามสวนลุมยังมีอยู่นะคะก็จะเห็นเช้าๆหรือว่าสวนสาธารณะที่มีกิจกรรมออกกำลังกายช่วงเย็นๆก็ออกที่คุณสุจิราที่คลื่น89ได้เขาเปิดเพลงแล้วท่านก็เต้นตามอยู่ที่บ้านออกแบบท่าเต้นเนี่ยนะคะจะดู YouTube นะคะหรือว่าจะไปแดนซ์ไปแอโรบิกในสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีการรวมกลุ่มเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไปหลายจังหวัดแล้วจากที่สวนลุมสวนจรูจักมีแถวนนทบุรีสมุทรปราการทั้งขอนแก่นก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นในจังหวัดต่างๆที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยการที่ไปร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุบางคนไปเต้นรำนะคะไปร้องเพลงอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีในการทำให้เราไม่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจะได้ไปสังสรรค์ไปพบปะเดินเหินคล่องนะคะคนวัยรังเกษียณเนี่ยบางคนลูกหลานอาจให้อยู่กับบ้านไม่อยากให้พ่อแม่ทำอะไรนะคะแล้วก็พอได้สักปี2ปีเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าสมองเสื่อมลงนะคะไม่ได้ใช้งานฟังที่ณเดชเล่าถึงคุณพ่อเขานะคะบอกว่าเขาอยากจะไปขับรถ2แถวในสมัยที่หลังจากปลดเกษียณแล้วเนี่ยก็อยากให้พ่อสบายให้อยู่บ้านนะคะเขาบอกเขาคิดผิดมากๆเลยที่ไม่ให้เขาไปทำงานหลังเกษียณตอนนี้ก็เลยสมองฝ่อจากที่ทำฟังจากข่าวสารเราก็คงจะทราบนะคะผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมความจำเสื่อมพวกเหล่านี้เนี่ยนะคะเราต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากคนต้องจ้างพยาบาลต้องมีลูกหลานไว้คอยเฝ้าระวังนะคะเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วันนี้เนี่ยการป้องกันดูแลความเสื่อมของสมองเนี่ยนะคะเรื่องของอาหารเรื่องของการพักผ่อนนอนไม่พออย่าเครียดและถ้าเสริมไว้ด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งให้เลือดเราไปเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงปอดแข็งแรงหัวใจทำงานดีสมองไม่เสื่อมกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะไม่รีบสลายมวลกระดูกแข็งแรงเดินเหินคล่องดูแลสุขภาพกันได้แต่วันนี้นะคะการออกกำลังกายการเลือกสารอาหารครบหมู่และท่านจะเสริมไวเฮิร์บเนี่ยนะคะถ้าฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดถ้าในสักประมาณ4สัปดาห์ดีขึ้นเราก็ลดเหลือเช้า2เย็น2แต่ถ้ามีปัญหาท่านจะปรึกษาทางทีมแพทย์นะคะก่อนที่จะรับทานหยูกยาสมุนไพรต่างๆท่านโทรเข้าสายมาได้ที่081 334 6666ซึ่งรายการเรามีทีมแพทย์นะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพในทุกเช้าวันจันทร์หรือว่าศุกร์6โมงเช้าถึงเที่ยงดึงโทรเข้าสายหน้าใหม่มาได้นะคะจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังรักน้องบ่มีเงินแต่งของสุรพลสมบัติเจริญขันหมากมาแล้วจากยงยุทธเที่ยวชันชัยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพ

0: ครับฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยฟังเสียงใสๆจากรายการนี้เป็นยังไงฟังแล้วสบายดีไหมครับ
2: ค่ะมันก็สบายขึ้นเยอะล่ะแต่ว่าน้ำตาลก็ลดลงเยอะแล้วแต่ว่ามันนอนไม่หลับตอนนี้
0: เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก56ส่วนสูง62
0: โอ้ยหุ่นดีเหลือเกินนะลดอีกสักกิโล2กิโลได้ก็ดีไม่ลดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนฟังรายการนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก65
0: เราลดเหลือเท่าไหร
2: ่ลดเหลือมันแอคือไอ้56มั่ง658มั่งกำลังลดอยู่เนี่ยไม่กินข้าวละ
0: เออกินผักเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ตอนนี้กินผักตันอย่างเดียวกับผลไม
0: ้เออแล้วก็กินโปรตีนแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
2: ก็ดีขึ้นน่ะ
0: แล้วเบาหวานนี่มันลดห่วงห้ามได้ยังไงเนี่ยเบาหวานเนี่ยหลังจากไม่เคยลดเลยเนี่ย
2: ก็เนี่ยฉันทำตามอาจารย์บอกอ่ะล่ะ
0: เออแล้วเราค่าน้ำตาลเท่าไหร่หรือเท่าไหร่รวมเฉพาะยังน้ำตาลสะสมจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับ
2: น้ำตาลสะสมเหลือ 5.7 แล้วก็น้ำตาลเจาะปลายนิ้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมัน95
0: เฮ้ยไม่เคยลดอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะไม่เคยลดเลยค่ะ
0: แล้วทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่อธิบายในการกินการออกกำลังกายการทำไอเอฟล่ะครับ
2: ไม่บอกเลย
0: เอ้ยทำไมไม่บอกอ่ะ
2: เขาคงไม่รู้หรอมั้ง
0: กูหยิบเอาละ แล้วคุณชื่อเปล่านี่เบาหวานคุณหายแล้วหรือเปล่าหมอต้องลด
2: เนี่ยอาจารย
0: ์หลัง
2: เ
0: นี่ยแต่ต้องกินอย่างนี้ตลอดเพราะว่าไงมาแสดงว่าน้องยาเราเนี่ยออกกำลังกายประจำใช่ไหมล่ะ
2: จ้าออก
0: กำลังกายคืออย่างนี้นะ
2: เช้าก็ครึ่งชั่วโมง
0: เออ
2: เมื่อวานนี้ก็เย็นอีกครึ่งชั่วโมง
0: เราไม่เคยมีใครบอกว่าการทำไอเอฟการออกกำลังกายนี่เราไปที่โรง
2: ไม่มีเลยค่ะ
0: เออทำไมถึงไม่มีรู้ไหม
2: เขาไม่รู้หรอมั้ง
0: เอาละคุณอย่าม
2: ีแต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้มาเจอกันไง
0: เอาละเชื่อมันอะแล้วเมื่อก่อนนี้เราเชื่อว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตหรือฉีดอินซูลินต้องฉีดตลอดชีวิตเรารู้แบบแค่นี้ใช่ไหมครับ
2: หมอบอกอย่างนั้นน่ะ
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนบอกฮะ
2: หมอที่โรงพยาบาลปทุมทุกโรงหมอที่ฉันไปมาอ่ะ
0: เออแล้วคุณเชื่อไหม
2: คลินิก
0: แล้วคุณ
2: เมื่อก่อนนี้ฉันก็ไม่รู้จะหาทางยังไงก็เชื่อไปแต่ฉันก็กุ้มใจเครียดว่าเออชีวิตนี้คงตายแน่เลยเพราะว่าไม่มีทางแก้ไขกินยาก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไอ้เราควบคุมได้ลงแล้วเอาเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วมันไม่อยู่ตัวน่ะ
0: แล้วการกินครับต่อเลยครับ
2: แต่ฉันไม่ได้ทำไอเอฟอย่างอาจารย์บอกหรอกค่ะได้แต่คุมไอ้นั่นอย่างเดียวอาหารกินข้าวน้อยๆแต่ก็ไม่ได้น้อยมากไงก็ว่าน้อยแล้วแต่ว่ามันต้องไม่กินเลยถ้ามันขึ้นเงี้ย
0: โอ้โหนี่คุณจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากที่ไหนฮะจากของกินเดียวจากมาชำนาญเรียนมาหรือเปล่าวะเนี่ย
2: จบมาจากอาจารย
0: ์การหัวเราะ
2: อาจารย์ให้ปริญญาว่ะ
0: เออผมจะมอบปริญญาจากเด็กบัณฑิตทศเทพมาก่อนนะใช่ไหมคืออย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้ทุกคนในประเทศไทยคนไข้ 70-80% เนี่ยจะหายจากโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณเชื่อเปล่า
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้พอรายการนี้ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับเขาจะต้องชอบสไตล์อาหารแบบไทยๆอ่ะคือการกินน้ำพริกปลาทูกินน้ำพริกกุ้งกินน้ำพริกปลาช่อนปลาดุกปลาซิวปลาซ่อนนี่คือ อาหารแบบไทยๆรู้ไหม
2: แต่ฉันก็กินน้ำพริกแมงดาบ้าง
0: ได้เลย
2: แต่พริกแมงดามันหวานไปหน่อยฉันก็เอาน้ำพริกกุ้งน้ำพริกนรกกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นะฮะคืออย่างงี้นะมันเกณฑ์เป็นการปฏิวัติในการแก้ไขไม่ใช่ปฏิวัติหรอกครับเอาสิ่งที่คนไทยกินในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณกินข้าวรากแกงก่อนนะการทำไอเอฟก็พินาศแล้วน้ำตาลขึ้นกระฉูดแล้วคุณกินผักที่หลังไม่มีความหมายเลยจริงหรือเปล่
2: า
0: เนี่ยต้องกินผักก่อน
2: ฉันเนี่ยเป็นสโตรกด้วยนะหมอ
0: ก็ดีขึ้นฮะสโตรกเนี่ยถ้าทำอย่างนี้มาก่อนนะโอกาสเป็นสโตรกไม่มีครับเพราะแปลกกล้วยมันช่วยทำให้ท่อเลือดเนี่ยมีอีลาสติกที่มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับมันปุบปับซิสโตลิกไดอะโซลิกเวลาหัวใจบีบแล้วก็คลายบีบคลายเนี่ยหัวใจมันเต้น2ครั้งนะฮะบีบทีนึงมันก็เต้นคลายทีนึงมันก็หุบมันก็เต้นมันตุบตับตุบตับนาทีนึง80ครั้งไม่ใช่เอา2คูณเท่ากับบีบแฟบบีบเท่ากับ160ครั้งเพราะฉะนั้นการกินแปะกล้วยนี่ถึงแม้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดนี่ผมเอาจากงานวิจัยนะครับมีแรงยืดหยุ่นเหนียวแล้วแต่มันแข็งแรงเหมือนยางรถยนต์ใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่พอนะครับมันยังทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีเป็นเบาหวานเลือดมันหนืดด้วยแก่แล้วเลือดมันก็หนืดเลือดสาวๆไม่ขาวเลยแต่เลือดคนแก่เนี่ยคุณลองต่อเลือดดูดิไขมันขึ้นกรอดเลยอ่ะใช่ไหมทั้งที่ไม่มีเบาหวานเพราะฉะนั้นอายุเกิน40-50ขึ้นไปเนี่ยควรจะกินแปะจุกกล้วยประจำอย่างน้อยๆเช่าซองเย็น2มันไม่อันตรายด้วยนะครับสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีวุ่นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นชาที่ปลายแขนขาคุณต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรถ้าน้ำตาสะสมเกิน10คุณชาทั้งตัวเลยครับแล้วต่อไปนานๆมันก็ไม่ชาเพราะมันตายซะก่อน เหมือนหลานผมอ่ะไอ้นายแพทย์เจตบุญยบุญวิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2: ฉันก็ฟังอาจารย์พูดนะว่าคนนู้นคนนี้อาจารย์อาจารย์เจตหลานคุณหมออ่ะเขาอ่ะกินผักกันโปรตีนฉันก็เอ้ยเอามั่งดีกว่านะเพราะว่าบางคนเขาลดเหลือ80อะไรในฉันก็ไม่ลงสักที
0: พอแล้วต่ำกว่า126ก็พอแล้ว
2: เหลือน้ำตาลเหลือ90-95
0: โอ้ยเดี๋ยวคนที่ดีใจอยู่ข้างผมเดี๋ยวผมจะให้คนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับคนไข้มันจะหายไปจากอาจารย์น่ะถ้าเขาหายจากโรคพวกนี้อาจารย์เสียดายหรือเปล่าประการที่สองเนี่ยความภูมิใจในนะ
2: แต่ตอนเนี้ยมันนอนไม่หลับ
0: เดี๋ยวก่อน
2: ยังไงดี
0: เรื่องจิ๊บจอยเดี๋ยวจะเสกให้นะครับเขานอนไม่หลับกินฮอร์โมนเอสโตรเจนตอนแรกนอนหลับ
2: วันที่แรกมันก็หลับอ่ะ
0: เออ
2: พอกินไปแล้วมันไม่หลับ
0: โอเคครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญจะแก้ไขไงครับนอนไม่หลับครับเชิญเลยครับแล้วก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคนไข้รายนี้ก่อนครับเชิญเลยครับ
1: อาจารย์ก็ชอบถ่อมตัวอยู่เรื่อยเลย ผมก็บอกแล้วว่าเราได้เดินไปด้วยกัน
0: อย่าถ่อม
1: อาจารย์เดินหน้าผมเดินกอดเอวอาจารย์อยู่ข้างหลังนะครับแยกจากกันไม่ได้หรอกเหมือนกับกายกับใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกันอย่างนี้ไปตลอดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ฟังก็ฟังอาจารย์พูดเยอะนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติตามแล้วมันก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาที่เป็นโรคพวกนี้พอคนมักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่คุณหมอที่โรงพยาบาลก็เน้นแต่เรื่องของการรักษาไม่ค่อยได้แนะนำคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราให้ข้อแนะนำคนไข้ในเรื่องของการทำไอเอฟก็ดีการทานผักก่อนก็ดีนะครับปรับพฤติกรรมการบริโภคไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำตาลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยพอถึงวันหนึ่งคนไข้ก็จะบอกว่าโรคมันดีขึ้น นะครับแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องใช้ยาโรงพยาบาลก็น้อยลงอายุมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีหรอก
0: ยังไม่แก่จังยังไม่แก่ไม่มีคำว่าแก
1: ่ไม่เหมือนสาวๆที่อยู่รอบตัวอาจารย์เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ได้เป็นโรคเดียวก็จะเป็นหลายๆโรคนะครับโรคทางกายโรคทางใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ภาวะที่คนไข้ถามหมอมาเนี่ยเป็นอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะมันไม่ได้ทำให้เสียชีวิตหรอกแต่มันไม่สบายตัวเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอายุขนาดนี้การนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะอวัยวะต่างๆมันได้พักไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือไตก็ตามแล้วถ้านอนพอแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมามันก็สดชื่นแต่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยนะครับตื่นบ่อยแล้วคนไข้บางท่านเนี่ยก็ปัสสาวะบ่อยอีกพอมานอนจะหลับก็ปวดฉี่แล้วมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้สุดท้ายแล้วก็นอนไม่หลับแล้วพอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเครียดหรือเปล่าแม้อายุขนาดนี้มันก็ต้องเครียดกันทุกคนนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้อย่างเนี้ยนะครับพอคุณหมอก็ทักประวัติแล้วเนี่ยเขาก็ให้ยานอนหลับมานะครับให้ยาคลายเครียดมาซึ่งพอทานไปแล้วเนี่ยมันก็หลับอะครับแต่มันติดยาแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอไม่ทานมันก็ไม่หลับอีกเพราะต้นเหตุของการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลมันผิดปกตินะครับแล้วการที่สารเคมีในสมองที่มันจะดีหรือเป็นปกติได้มันต้องมีฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้เนี่ยผ่านพ้นวัยทองมาแล้วบางคนก็เข้าใจว่าวัยทองมันเป็นเฉพาะ40-50เท่านั้นแหละแต่ในประสบการณ์ที่หมอดูคนไข้อยู่เนี่ยบางคน90ไม่ยังมีอาการวัยทองเลยแต่ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามหาวิธีนะครับที่จะทำให้นอนหลับสบายขึ้นสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่ใช่ยานอนหลับนะครับภาวะที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไข้สูงอายุเนี่ยมันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของคุณผู้หญิงทุกคนนะครับตั้งจากมดลูกและรังไข่เพราะฉะนั้นในช่วงสาวๆเนี่ยโอ้โหสวยผิวพรรณดีนะครับมีหน้าอกมีสะโพกก็เพราะฮอร์โมนตัวนี้แหละแต่พออายุมากขึ้นแล้วเข้าสู่วัยทองเนี่ยมดลูกและรังไข่มันปอดแล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็ทำให้คนไข้มีอาการต่างๆมากมายแล้วอาการพวกนี้มันลดตัวคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะเช่นนอนไม่หลับบ้างละไม่สดชื่นบ้างละเหนื่อยง่ายหงุดหงิดง่ายเหงื่อเต็มตัวกระดูกไม่แข็งแรงปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเห็นไหมครับไอ้โรคพวกนี้มันลดตัวคุณภาพชีวิตของคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะไปหาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจแล้วตรวจเอตรวจแล้วตรวจเอก็บอกว่าเครียดหรือเปล่านะปัสสาวะที่ฉี่บ่อยกลางคืนเนี่ยอ้าวโอเคหมอก็ไม่มียารักษาแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบก็ให้ยาแก้อักเสบนั่นก็หมายความว่าการรักษาที่โรงพยาบาลนั่นแหละมันเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นนะครับแต่ต้นเหตุที่มันทำให้คนไข้เป็นอย่างนี้ก็คือเพราะว่าที่มีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องทานฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีแต่ฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่ยานอนหลับนะครับมันช่วยทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยมีการหลั่งออกมาสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นการทานฮอร์โมนไม่ใช่ว่าจะหลับทันทีนะครับไม่เหมือนยานอนหลับมันต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้เวลาสักระยะนึงคนไข้ก็มักจะถามว่ารับกี่วันมันถึงจะหลับล่ะหมอก็บอกว่าหมอตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าคนไข้แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันฮะการตอบสนองต่อสารธรรมชาติของเซลล์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนทานอาทิตย์เดียวก็นอนหลับแล้วบางคนต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ทานไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยก็ทานยานอนหลับของโรงพยาบาลไปด้วยในขนาดอ่อนๆ นะครับซึ่งมันก็ไม่อันตรายถ้าพอถึงวันหนึ่งพอฮอร์โมนออกฤทธิ์ได้เต็มที่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะงดยานอนหลับที่เป็นสารเคมีได้อันเนี้ยนะครับแล้วพอนอนหลับไปแล้วเนี่ยโอ้สดชื่นตื่นขึ้นมาผิวพรรณดีอารมณ์ดีไม่ปวดหัวความดันไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ลดคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในตัวของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องปกตินะบางคนก็เป็นตั้ง20โรคเพราะมีกินยา20เม็ดก็ยังมีเขาบอกว่าเขาไม่ท้อแท้เลยชีวิตมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันจะไปแข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นรักษามันเป็นไปไม่ได้แต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นนู่นเป็นนี่นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามีคนอยู่รอบตัวดูแลดีเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะเพราะใจคอเขาก็ดีจะไปไหนอย่างพรุ่งนี้เขาจะไปนครปฐมเขามีคนขับรถให้นะมีคนขับรถให้ยังไม่พอยังมีคนนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างหลังอีก
0: โอ้สี่คนสี่คน
1: เออมันก็สบายทั้งใจทั้งสบายใจมันก็สบายใจเพราะนั้นอาจารย์ถึงสุขภาพแข็งแรงดีไงพอสุขภาพแข็งแรงดีเสียงมันก็เพราะคนไข้ก็ติดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่คนไข้รายนี้นะครับหมอคิดว่าการดูแลเรื่องเบาหวานก็ดีแล้วครับทานยาโรงพยาบาลด้วยและถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์อาจารย์ได้พูดจะบอกไว้ในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการทำไอเอฟในเรื่องของการที่ไม่ทานอะไรที่หวานหวานเนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายของเราดีแล้วมันก็ทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าเอ๊ะเบาหวานคุณก็น้ำตาลคุณก็ดีแล้วนะหมอไม่ให้ยาแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะการทานสารเคมีเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับการใช้สารธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์เป็นสารทางเลือกนะครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีคนไข้อะไรนี่หมอคิดว่ามีเรื่องของเรื่องนี้แค่เรื่องเล็กนะนะก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหาอาจารย์นี่แหละเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะอธิบายนะครับซึ่งการอธิบายเนี่ยไม่เหมือนพูดการพูดคุยที่โรงพยาบาลนะพูดคุยที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ถามคำหมอตอบคำนะแต่ถ้ามาโทรทำรายการเนี่ยคนไข้ถามคำอาจารย์พูด10คำแต่คำพูด10คำที่พูดออกไปนั้นนะมันมีสาระนะมีประโยชน์มีความรู้และให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้าแบบนี้แหละทุกคนก็ต้องเป็นโรคกันทุกคนเป็นนั่งเป็นนอนเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องทานฮอร์โมนทานยาบ้างนะครับแล้วก็พอถึงวันนึงถ้ามันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นในที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุขนาดนี้มันก็ขนาดนี้แหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าน้ำหนักตัวก็โอเคก็ได้มาตรฐานนะครับ70-80เนี่ยเดี๋ยวพอ80ก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีอายุอยู่ถึง100 ปีเป็นเพื่อนอาจารย์กินสังอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วถ้าฟังอาจารย์แล้วได้ความรู้แล้วมีประโยชน์เนี่ยแล้วปฏิบัติตามเนี่ยโอ้ยอาจารย์ก็จะไม่น้อยใจอาจารย์ก็จะดีใจอาจารย์ก็จะมีกำลังใจเขาก็บอกกับผมอยู่เสมอว่าเอ้ยพูดแต่อยู่คนไข้ก็ไม่ฟังชักท้อแล้วนะ ผมก็เลยบอกว่าท้อก็ไม่เป็นไรก็กลับไปอยู่บ้านไปว่าฟังกลับไปอยู่บ้าน
0: แล้วไม่ต้อง
1: ออกมานะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยละแต่ละนะสักพักหนึ่งให้กำลังใจมันดีแล้วค่อยมาทำใหม่ได้ครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะวันนี้ลดพุงลดโรคนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไขน้ำหนักเกินไขมันสะสมในร่างกายต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารทำไทย IF Food นะคะทำอดอาหารสัก12ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายก็จะได้ดึงไขมันแล้วเกิดการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะและเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้นะคะในการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังรักกลางจันนะคะเสียงของเบนจามินสารวันลำวงจากเสียงของไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับใครที่อยากจะลดพุงลดน้ำหนักนะคะซึ่งเราพยายามที่จะแนะนำให้ถูกวิธีโดยทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเกษตรเพลงเนี่ยการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเราจะลดเราอย่าลดแค่น้ำหนักอย่างเดียวเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราหายไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ได้รูปร่างอย่างที่เราคิดบางคนเราจะเห็นว่าเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยพุงย้วยนะคะผิวพรรณเหี่ยวย่นเพราะว่าเราขาดสารอาหารโปรตีนเราต้องกินโปรตีนไปเสริมด้วยเพื่อให้เรามีมวลกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงนะคะถ้าเราอยากจะลดค่าเบาหวานความดันนะคะเราลดน้ำหนักได้สัก 5-10 กิโลเนี่ยถึง 5% ถึง 10% เนี่ยนะคะอย่างน้ำหนักตัวสัก100นึงเหลือ90ค่าของเบาหวานความดันมันจะลดได้ถ้าเราลดลงสัก 5-10% ของน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วทำต่อเนื่องมีวินัยในตัวเองเนี่ยนะคะเราจะต้องลดพลังงานที่เรากินเข้าไปก่อนพวกน้ำตาลน้ำหวานของทอดแอลกอฮอล์ของจุกจิกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องงดไปในทุกๆมื้อเนี่ยนะคะแต่ว่าเราพยายามกินให้มันน้อยลงนะคะในการเพิ่มแต่ละมื้อเป็นอาหารพวกโปรตีนที่ได้จากเต้าหู้พวกไก่ย่างที่เรากินแบบไม่ติดหนังติดมันเนี่ยนะคะกินปลากินไข่ซึ่งไปปรุงเป็นเมนูได้มากมายนะคะกับอาหารไทยเราเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่อยากจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราออกกำลังกายร่วมด้วยแล้วกินอิ่มในแต่ละมื้อให้พอเหมาะพอดีถ้าเราทำไทย IF food กินอาหารสัก2มื้อเนี่ยนะคะก่อนเที่ยง1มื้อก่อน6โมงเย็นอีก1มื้อท่านก็ไปปรับว่าท่านจะกิน8โมง9โมง10โมงหรือบางคนกิน3มื้ออยู่ก็กิน3มื้อแต่และในแต่ละมื้อเนี่ยกินให้มันเหมาะสมให้ได้กินผักครึ่งจานกินข้าวเศษ1ส่วน4กินโปรตีนนะคะใน1จานเนี่ยเราต้องมีทั้งเนื้อสัตว์มีผักมีกากใยไฟเบอร์ของอาหารที่เราได้รับสารอาหารครบนะคะแล้วก็เลือกเมนูอาหารที่เรากินแล้วยังรสชาติกลมกล่อมกินได้ง่ายไม่ต้องกินขนาดจืดชืดมากจนเกินไปถ้าใครที่สามารถเลือกอาหารการกินเป็นเนี่ยนะคะบางคนอาจจะกินฟักทองนึ่งบรอกโคลีนะคะไปจิ้มกับพวกผักเครื่องเคียงอะไรต่างๆเนี่ยไปกินน้ำจิ้มน้ำซอสพวกนี้ให้มันร้อยลงนะคะแล้วเลือกกินโปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยให้ได้ในปริมาณที่ได้1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมกินทุกมื้ออาหารเฉลี่ยกันเรากินโปรตีนตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยกินน้อยลงแล้วก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะงดดื่มแต่น้ำเปล่านะคะแล้วในระหว่างมื้อเนี่ยเราจิบน้ำเปล่าได้กาแฟดำน้ำชาน้ำสมุนไพรที่ไม่มีน้ำหวานเนี่ยนะคะแล้วก็งดพวกกาแฟ3 in 1อาหารแปรรูปกุนเชียงไส้กรอกฮอทดอกงดซะก่อนเพื่อให้น้ำหนักมันลดลงนะคะและท่านที่สามารถจะทำได้อย่างยั่งยืนเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะลดเนี่ยลดได้ทุกคนแหละนะคะถ้าหิวก็จิบน้ำเปล่าแล้วก็กินให้เป็นมื้อๆเราต้องฝึกตัวเองภายใน7วันเนี่ยนะคะเราลดน้ำตาลมันอาจจะมีอาการบ้างใครที่มีภาวะน้ำตาลตกเราก็อาจจะจิบน้ำหวานได้เล็กน้อยนะคะส่วนท่านที่จะเสริมไวเฮิร์บถ้าท่านเป็นเบาหวานเป็นน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเราทานก่อนอาหารได้นะคะเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลแต่ถ้าเราฉีดอินซูลินหรือให้ยาเบาหวานอยู่ถ้าเลี่ยงไปทานไวเฮิร์บในมื้อถัดไปได้นะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไปเพิ่มการเผาผลาญพลังงานที่เรากินข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายถ้าเราเผาผลาญเราเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในการเดินการวิ่งการทำงานเนี่ยร่างกายเราก็จะได้ใช้ในส่วนที่เรากินส่วนเกินมาสะสมในร่างกายเนี่ยมันเกิดการอักเสบของเซลล์มันจะทำให้มีโรคแทรกซ้อนที่มันเป็นอันตรายตามมานะคะจึงต้องหมั่นตรวจเช็คค่าเบาหวานความดันมันอาจจะไม่มีอาการแสดงอาการออกมาถ้ามันเรื้อรังอักเสบมันโรคแทรกซ้อนมันจะอันตรายนะคะคนที่มีกลุ่มโรคของNCD ที่เป็นโรคมะเร็งโรคปอดโรคตับกระเพาะอาหารลำไส้เหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดการเรื้อรังได้ถ้าเราปล่อยไว้ให้มันเสื่อมนานนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพจะลดน้ำตาลในเลือดท่านออกกำลังกายเดินหลังอาหารนะคะแล้วก็เสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นก
จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บถ้าสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ให้ฟังที่พึ่งคนไกลจากเสียงไม้พิรมพรนั่งเฝ้าเขาจีบนะคะจากเสียงเอกพลมนตรการฟ้าผ่ากลางใจจากเสียงของพรชัยวรรณศรีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งมีเจ้าแววดำเนินรายการมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพทางคลื่นของวปท. AM792 ที่ท่านฟังขณะนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึง6โมงเช้าซึ่งท่านฟังต่อเนื่องจาก 89.0 ซึ่งมา2ทุ่มครึ่งนะคะฟังแจ๋วแววที่นั่นได้ถึงเที่ยงคืนและละออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีนะคะท่านสามารถรับฟังได้ที่ 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radioท่านสามารถฟังทาง www.kcsradio.online ทาง YouTube นะคะจากสุขภาพกับเสียงเพลงมีทีมแพทย์ออกอากาศให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพและมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ย9โมงก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพและยามเย็นๆเนี่ยก็ออกกำลังกายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับคุณสุจิราได้นะคะหลายครึ่งหลายสถานีเราออกอากาศพร้อมกันถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านอยากปรึกษาทีมแพทย์โทรเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่081 334 6666การดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสียแต่วันนี้นะคะเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้ใช้อย่างมีความสุขไม่อยากมีโรคภัยต้องปฏิบัติในการเลือกการกินให้ถูกวิธีออกกำลังกายพักผ่อนให้พออยู่ในที่อากาศดีๆนะคะหากิจกรรมในการที่เรามียามว่างเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอย่าทำงานหนักเกินไปนะคะนอนให้พอขจัดภาวะความตึงเครียดใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีความสุขและการเสริมได้แปะกล้วยตราไวกิ้งหลอดเลือดเราแข็งแรงไม่เสื่อมเร็วและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสายพันธุ์ดีที่คุณเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะสนใจในการสั่งซื้อเนี่ยกาแฟจะมี15ซองราคา260บาทและไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกจากผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกเนเซียมมีซิงค์ได้ธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมท่านใดสนใจในการสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะท่านจะแวะไปด้วยตนเองก็ได้นะคะหรือสั่งซื้อหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569นะคะให้ฟังเมียบ่ได้แต่งสิริพรอำไพพงศ์ผู้หนีช้ำจากเสียงของจินตลาภูลลาภค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: การฟังอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: ฟังเพลงบอปิตินี่เข้าทีดีไหมเต้นไปทำไปสบายๆเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ก็ได้เรื่องสุขภาพครับผม
0: เช่น
1: ก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรพวกนี
0: ้เมื่อก่อนทำไมไม่รู้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ไม่รู้จริงๆเนาะ
1: มันเหตุบังเอิญ
0: อ
1: ่ะเปิดก็วิทยุมันพอดีมันมีการถอดแบตต่ออะไรก็ปรับไปปรับมาฟังสะดุดใจก็เลยฟังก็อยากจะโทรมาปรึกษาด้วยนะครับ
0: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 67ครับ
0: 67น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง161น้ำหนัก59
0: โอ้ดีแล้วอย่าให้อ้วนกว่านี้นะครับนี่หุ่นนี้เป็นหุ่นที่แข็งแรงที่สุดนะครับ
1: แต่มีโรคประจำตัวอยู่เมื่อปี63ผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วตอนนี้มาตรวจเจอมะเร็งลูกหมาก
0: มันครับ
1: อะไรดูระหว่างรักษาให้คีโม3รอบแล้วก็จะลามไปที่น้ำเหลืองนิดหน่อยแล้วก็ที่ปอดแล้วตอนนี้พวกแปดกล้วยที่จะช่วยได้ยังไงบ้างไหม
0: คืออย่างนี้นะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นสมุนไพรที่ช่วยทำให้เพราะมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นกินแปดกล้วยเช้าสี่ยันสี่ก็ช่วย
1: ทั้งควบได้เลยควบพยาหลวงได
0: ้ควบได้เลยครับไม่มีปัญหาครับ
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้คุณต้องรู้ว่ามะเร็งต่ำลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
1: ครับ
0: มะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยโอ้มันเป็นกันเป็นเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่มีต่อลูกหมากนะคุณจะรู้นะครับต่อลูกหมากเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบการสืบพันธุ์นะครับของผู้ชายอยู่ระหว่างองคชาตและกระเพาะปัสสาวะนะครับทำหน้าที่อะไรคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันทำหน้าที่รวมถึงการผลิตของเหลวเขาเรียกว่าผลิตซีเครชั่นในการหล่อเลี้ยงอสุจิก็แล้วกันนะครับสเปิร์มก็คืออสุจินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันต้องมีที่อยู่ให้มันนะครับเพราะอสุจิเนี่ยเวลามันผลิตออกมาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นมันต้องอยู่ในที่ที่มีอาหารนะครับคือน้ำหล่อเลี้ยงนะครับการหล่อสารพวกแอนติเจนที่จำเพาะต่อมลูกหมากเขาเรียกว่า PSA นะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยทำให้น้ำอสุจิคงสภาพเป็นของเหลวและช่วยควบคุมการปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเริ่มต้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากเนี่ยเจริญเติบโตผิดปกตินี่เป็นอย่างนั้นครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งที่โตช้านะครับ
1: ครับผม
0: ต้องรักษาโดยแพทย
1: ์ใช่แพทย์จะมาเป็นหลักสี่แล้ว
0: มันก็เหมือนไออะแล้วเอากระชอกมันก็หายในนะคืองี้ฝนมันตกนี่ขนาดกินแปะกล้วยนั่นเนี่ยเราไม่กินยากินยาไวรัสนี่มันไม่มียารักษาครับกูต้องกินแปะกล้วยเป็นหวัดเป็นอะไรไอทั้งหมดเนี่ยถ้ากินมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับ คุณต้องสร้างระบบภูมิขึ้นมาการที่มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระไม่ได้จะเกิดจากเชื้อโรคนะครับ
1: คร
0: ับ เนี่ยโอกาสเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีอายุเกิน50นะครับ
1: คร
0: ับ พบเยอะมากพบเยอะมากแล้วถือว่าเป็นหมาน้อยธรรมดานะครับถ้า รักษาอย่างนี้คุณปลอดภัยแน่ๆนะครับนะก็ไอการใช้อวัยวะยังเหมือนเดิมอยู่มันทำให้คนแข็งแกร่งคนเป็นชายชาตรีก็ไม่เกี่ยวกันนะครับ
1: ครับผม
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นสบายสบายสบายสบายแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เขาให้ยามุ่งเป้ากินหรือฉีดครับ
1: เป็นคีโมแล้วก็มีฉีดเข้าหน้าท้องเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
0: โอเคถูกต้องนะครับ
1: ฉีด3เดือนครั้ง
0: ให้ยามุ่งเป้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ยาเลยครับ
1: ไม่มีเขาก็บอกว่าอย่างนี้ก็ว่า
0: เราย
1: าเนี่ยต้องฉีดทุก3เดือนจำเป็นต้องฉีดห้ามขาด
0: เออได้เลยครับ
1: น่าจะใช
0: ่แล้วเราฉีดดูค่า PSA มัน
1: ลดลง
0: โอ้ยถูกต้องเลยให้ยามุ่งเป้าถูกต้องแล้วครับ
1: แล้วก็ตอนนี้หมอแล้วก็ให้คีโมที่ไอ้สำลูกมาอีกคนก็ให้2หมอตอนนี้รักษาอยู่2หมอดูแล
0: แล้วไปหาที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: โรงพยาบาลนครปฐมครับ
0: ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณต้องขายบ้านขายรถขายเมียทิ้งด้วยป่ะเพื่อรักษา นี่คุณไม่ คุณแทบไม่เสียตังค์เลยจริงป่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถ้าเสียตังค์เนี่ย 3-4 แสนไม่อยู่ครับ
1: โอ้เยอะมากพอดีจังหวะดีว่าผมก็จำนานเห็นบินทีก็ตกใจที
0: อยากกี่แสนครับ
1: ก็ไม่รู้มัน
0: เดี๋ยวมุ่งเป้าเข็มละ 80,000 ครับ
1: ไม่ได้อ่านเพราะ
0: ไม่ต้องอ่านแล้วอ่านแล้วคุณไม่จากเลยดิเป็นข้าราชการซีเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่มันเทียบซีไม่ถูกอ่ะผมข้าราชการตำรวจ
0: โอ้ยตำรวจยศอะไรโทษขอถามเรื่องสูงสุดนิดนึง
1: ร้อยตำรวจเอก
0: โอ้ยคุณได้สิทธิ์พิเศษเพราะว่าเป็นตำรวจมีดาวอยู่บนบ่าเนี่ยคนเขาเกรงใจฮะ
1: ครับผม
0: คนเขาเกรงใจนะฮะรู้จักคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์ไหม
1: อ๋อรู้ครับคนบ้านเดียวกัน
0: ครับผมมีอะไรก็ไปหาท่านได้นะครับจะให้ช่วยหรือเขาบอกก็แล้วกันอ๋อ
1: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เนี่ยอาศัยปรึกษาคุณหมอก่อน
0: คืออย่างงี้นะท่านประเดิมชัยนี่เบาหวานหายแล้วนะครับท่านได้กรอบนี่วัยรุ่นสู้ไม่ได้นะครับตีโอ้โหยิ่งกว่าวัยรุ่นซะอีกนะครับนะ
1: ไม่พอเราเนี่ยอายุมากแล้วถ้าดูแลตัวเองได้ปกตินี่ถือว่าอยู่มาคุ้ม
0: ใช
1: ่โรคยาปรมาลาภา
0: ใช่มันอยู่ด้วยการกินอันดับหนึ่งเลยนะฮะมะเร็งมันชอบของหวานนะฮะ
1: ทุกวันนี้เห็นกับตัวเองเลยว่าอะไรที่มันทำร้าย
0: เนี่ยคือของหวานฮะของทอดนะฮะมะเร็งมันชอบนะฮะของที่หมักดองๆมะเร็งมันชอบนะครับ
1: โอ้นี่คู่มือเป็นพยาบาลทำให้ได้อ่านเมื่อก่อนไม่ค่อยได้อ่านนี่พยายามอ่านต้องเปิดในเน็ตดูบ้างอะไรต้องเลี่ยงอะไรต้องหลบ
0: คุณกินผักเป็นหลักนะ
1: ครับผม
0: ผักเป็นหลักแล้วก็ดูแลโดยโอ้ยคุณจบแล้วคุณหายแน่นอน
1: ครับผม
0: มะเร็งเต่าลูกหมากดีคุณดูค่า PSA หรือเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่ำกว่า4มั้ย
1: ไอ้ตอนนั้นผมรายละเอียดผมยังไม่ได้รู้นะว่าจะสอบผ่านก็อยากจะก
0: ิน
1: รสแปะกล้วยก
0: ับ
1: กาแฟ
0: พว
1: กอะไรพวกน
0: ี้เออกินได้นะฮะกินแปะกล้วยกินกาแฟก็กินได้ครับไม่มีปัญหาครับโอ้โชคดีนะยังไงก็อยู่ด้วยความเป็นสุขสนุกสนานไม่ต้องเสียสตังค์มีดาวอยู่บนบ่ามันเทศระเบิดเถิดเทิงนะครับ
1: เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมโทรไปสั่งที่เบอร์
0: 062-5100 5100-5609นะครับนะ
1: คร
0: ับสวัสดีครับเนี่ยไอความศรัทธานี่มันสร้างด้วยกาลเวลาและความศรัทธาเนี่ยต้องมีอยู่นะครับต้องมีอยู่แล้วต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับจะได้ความเชื่อถือเนี่ยมันทำลำบากนะครับความเชื่อใจเนี่ยบวกกับความเชื่อถือบวกกับประวัติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำอะไรต่อแผ่นดินบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประเดิมชัยสะสมทรัพย์ท่านหายจากเบาหวานครับประกาศไปเลยครับหายจากเบาหวานหายแน่ๆก็ไปติดต่อไปถามได้ตัวเองแต่ไปถามได้ที่นครปฐมอะไปในสนามกอล์ฟก็ได้ครับท่านบอกว่าโอ้หลังจากคนไปคนมารักษาที่พญาไทแล้วก็ทำ IF อย่างนี้แล้วก็ท่านก็หายขาดจากเบาหวานโดยไม่ต้องกินกลูโคฟาดหรือฉีดอินซูลินเป็นอันขาดผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยทำ IF กันทั้งบ้านทั้งเมืองและกินอาหารเป็นยารู้จักการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยเอะอะกินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือด มีแรงเขาเรียกว่าไม่แตกง่ายไม่ตีบง่ายๆเขาเรียกว่า elasticity มีแรงยืดหยุ่นเหมือนกับเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ๆยาวประมาณสักแสนกิโลทั้งดำทั้งแดงเวลามันหัวใจมันบีบตัวปั๊บซิสโตลิกแฟบตัวปั๊บหลอดเลือดมันกระตุก2ครั้งฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับนาทีหนึ่งเฉลี่ย 70-80 ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้ง50ปีที่มีชีวิตอยู่มันเต้นกี่ครั้งตับจริงมันเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่แล้วนะครับมันเต้นตั้งแต่นั้นคุณต้องมันผ่านหลอดเลือดผ่านน้ำเลือดผ่านท่อเลือดพออายุมากๆเนี่ยถึงแม้จะมีไขมันน้อยก็ตามนะครับมันทำให้เลือดมันหนืดครับเขาเรียกว่า viscosity เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเนี่ยเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกที่สมองป้องกันไม่ให้การเกิดบอลลูนไบพาสหรือว่าที่บอลลูนไบพาสก็ตามหรือว่าที่สโตรกก็ตามนะฮะมีทั้งไขมันเกิน100 LDL เกิน100ไตรกลีเซอไรด์เกิน100เนี่ยคุณต้องกินฮะเพื่อจะทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไม่มีปัญหานะครับถ้าหลอดเลือดน้ำเลือดมีปัญหาโอกาสที่จะถึงแม้บางคนนะ LDL ก็ปกติมีอยู่รายหนึ่งเพิ่งเปิดดูในเป็นคนจีนนะครับคนจีนออกกำลังกายทุกวันเอ้ามีนักแสดงคนหนึ่งเขาวิ่งมาละ10กิโลอ่ะเป็นทั้งนักร้องเป็นนักแสดงแล้วเขามีวินัยในการกินและการออกกำลังกายด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลคุณไปเปิดดูใน Google ก็ได้ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวจะหาว่าเขาเอาไปเรื่องทำหากินเขาตรวจอะไรมันปกติหมดนะครับแต่วันหนึ่งเขาเจ็บที่หัวไหล่เจ็บอย่างมากๆเขานึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเขาออกกำลังกายกินอาหารเป็นยาทุกวันแต่เกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ใช่บอลลูนไม่เกี่ยวกับบอลลูนไบพาสนะครับมันอุดตันนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดจากสภาวะที่มีไขมันไปเกาะทำให้เกิดเพล็กหรือพลักขึ้นมาเนี่ยมันก่อตัวมันเป็นอุบัติเหตุนะครับทั้งกินก็ไม่กินหวานกินมันกินเค็มเลยนะครับปรากฏว่าเขาเป็นอัมพาตไปเกือบทั้งตัวนะครับเดินเหินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตอนนี้ยังดีขึ้นนะที่ไม่ตายไปโรงพยาบาลทันใดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเจ็บหัวไหล่ถึงแม้จะแข็งแรงขนาดไหนเจ็บหน้าอกบางทีมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่า MRI ก็ไม่เจอครับ CT ก็ไม่เจอมันเกิดอุบัติเหตุที่เกิดไขมันไปอุดตันที่ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทำให้เกิดหัวใจก็หยุดเต้นเลยปอดเปิดก็ตามมาดีนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลเนี่ยแต่ก็เป็นอัมพาตทั้งซ้ายทั้งขวากว่าจะแก้ไขได้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะแสดงหนังได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังแสดงไม่ได้มันยังไม่ฟื้น 100% ทั้งที่ผ่านมาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษาขนาดวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับกล้ามเป็นมัดๆขาก็มีแต่กล้ามเนื้อทำไมเกิดสโตรกขึ้นมาได้มันเป็นอุบัติเหตุผมไม่ได้ขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะกินแปะกล้วยมีฟลาวโนอยด์เทอร์บินอยด์นะครับ มันทำให้หลอดเลือดนี่มีแรงยืดหยุ่นทำให้เพล็กที่ไปเกาะนะครับมันค่อยๆมาลายหายไปนะครับอันนี้ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับมัน MI ก็บางทีก็ไม่เจอมันค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะค่อยๆเกาะแล้วที่สำคัญมันไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่มีการเตือนปั๊บให้ยาแอสไพรินมันก็ดีขึ้นอ่ะแต่ไม่ใช่ดีไม่หมดคุณต้องล้างคราบของเพล็กหรือพลักที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่มีรู้อยู่ที่ไหนถ้าเกิดไปเตะที่ลำไส้ใหญ่มันทำให้เน่านะครับเน่านะครับถ้าติดที่สมองก็ทำให้อัมพาตครึ่งซีกโดยค่า LDL ค่าไตรกลีเซอไรด์แค่ค่า HDL ดีเยี่ยมทั้งหมดเลยครับคุณเปิดดูใน Google นักร้องนักกำกับหนังนักวิ่งด้วยนะครับวิ่งวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10กิโลเนี่ยขนาดอยู่ในกองถ่ายเขายังวิ่งเลยตอนนี้ก็ต้องอยู่ในสภาพต้องนั่งรถเข็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่าการรักษาบางทีเราป้องกันทุกอย่างวิ่งวันละ10กิโลกินผักผลไม้ทำ IF ทุกส่วนไม่อ้วนนะครับแต่ใครจะนึกว่ามันเกิดได้โดยมีเพล็กหรือพลักไปเกาะไปอุดตันท่อเลือดที่สมองก็เกิดอย่างนี้แหละครับอัมพาตครึ่งซีกที่หัวใจผมหัวใจมันทำงานไม่ได้ปอดเปิดอุดตันแล้วครับมันลามปามไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านฟังรายการนี้ท่านควรจะกินแปะกล้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับผลแล้วปกติหมดเป็นนักกีฬาคุณไปดูนักกีฬาแมนยูก็แล้วไปดูประวัตินักกีฬาบางคนตายคาสนามลิ่มเลือดอุดตันตรวจเลือดทุกอย่างดีเยี่ยมหมด HDL เยี่ยมวิ่งได้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรเช้า4เย็น4ดูจากถ้า LDL สูงนิดหน่อยก็กินเช้า4เย็น4ไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะครับออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการสุขภาพเกษียณเพลงเดี๋ยววันนี้9โมงถึง6โมงเย็นมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพท่านฟังได้ที่ 89.0 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio และมีลิงก์สัญญาณออกอากาศทางระบบ AM หลายคลื่นหลายสถานีเลือกติดตามรับฟังได้นะคะฝากไว้กับการดูแลสุขภาพจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งที่0625100560-569 นะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะการใส่ใจดูแลเรื่องของอาหารการกินการดูแลการออกกำลังกายการที่ทำให้เราไม่เสื่อมเร็วมันจะทำให้เราอายุยืนพึ่งพาตนเองได้นะคะวันนี้จะทิ้งท้ายด้วยคนขี่หลังควายจากเสียงดาวบ้านดอนหนุ่มนานครพนมจากพรศักดิ์ส่องแสงจากแจ๋วแหววดำเนินรายการพร้อมท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงสวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: าพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามมาจากคุณสุเชาจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือสอบถามหมอไหนเข้ามาคุณสุชาวเนี่ยอายุ57ปีคือมีไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่คือตอนแรกๆไปที่โรงพยาบาลไปที่อนามัยชุมชนใช่ไหมคะบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ได้รับยากลับมาทานแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าผมเป็นไข้เลือดออกตอนนี้ก็คือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็เลย อยากให้คุณหมอไหนช่วยแนะนำด้วยว่าวิธีการจะรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตกลงเราจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นไข้เลือดออกแต่ตอนนี้ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลครับคือช่วงเนี้ยเป็นหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเนี่ยจะระบาดเกี่ยวกับไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะระบาดอยู่แล้วแล้วก็หน้าฝนเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขังยุงก็จะชุกชุมนะคะยุงช่วงนี้ยุงจะตัวโตสังเกตโตผิดปกติแล้วก็มักจะมีน้ำขังดังนั้นเนี่ยการระบาดอีกหนึ่งโรคก็คือไข้เลือดออกซึ่งสองโรคเนี่ยระบาดช่วงหน้าฝนพอเหมือนกันเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าสองโรคเนี้ยในช่วงอาการตอนเริ่มต้นการ
การเจ็บป่วยอะค่ะมันจะมีอาการที่คล้ายๆกันอย่างแรกๆก็คือที่มีความคล้ายกันก็คือรู้สึกว่ามีอาการไข้สูงถูกไหมคะทั้งสองโรคเนี่ยคือไข้จะสูงแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยนี่ก็คืออาการที่มันคล้ายๆกันแล้วก็อาจจะมีอาการไอบ้างเจ็บคอบ้างคือความคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมันจะดูเหมือนกับคล้ายแต่ความจริงไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวทางคุณสุชาวเนี่ยสอบถามมาในเข้ามาว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรตอนเนี้ยคุณสุชาวอยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะน่าจะเป็นอาการคือพอเวลาระยะเวลายาวนานขึ้นใช่ไหมก็คือวันที่4ใช่ไหมคะคือตอนแรกๆเนี่ยไปด้วยอาการเป็นไข้หวัดใหญ่แต่พอผ่านไปวันที่4แล้วอาการไข้มันไม่ลดลงก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆก็เลยไปที่โรงพยาบาลตรวจถูกไหมแล้วตอนนี้ก็ลงนอนที่โรงพยาบาลอยู่นะคะแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเป็นไข้เลือดออกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าถ้าวิธีการในการแยกโรคหรือวิธีการในการสังเกตนะคะแต่อย่างไรก็ดีทั้งสองอาการเนี่ยก็ไปพบแพทย์ดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะ อย่างแรกเลยอาการมันจะมีความคล้ายๆกันนั่นแหละตั้งแต่ว่ามีไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยมีอาการอ่อนเพลียกินข้าวไม่ลงหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะแต่ที่แน่ๆทั้งสองโรคเนี่ยจะมีอาการปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีความจุดที่แตกต่างอย่างละเล็กอย่างละน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยสาเหตุการเกิดโรคจุดเริ่มต้นของโรคสองโรคไม่เหมือนกันแน่นอนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเกิดจากเชื้อโรคไวรัสนะคะก็คืออินฟลูเอนซ่าไวรัสหรือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำหรับไข้หวัดใหญ่จะติดจากคนสู่คนซึ่งเกิดจากละอองนะคะจากการที่คนไข้เนี่ยมีการไอมีการจามแล้วละอองของของตัวของเชื้อของไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะก็เราก็จะสูดดมเข้าไปทางเดินหายใจถูกไหมแล้วเราก็จะป่วยเพราะฉะนั้นจะติดจากคนสู่คนนะคะแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันจะไม่ได้ติดจากคนสู่คนค่ะแต่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อก็หมายความว่ายุงลายเนี่ยนะคะที่ตอนนี้ชุกชุมเลยยิ่งตรงไหนมีน้ำขังใช่ไหมคะยุงลายก็จะเพาะแบบโอ้ลูกยุงเต็มไปหมดแล้วยุงลายเนี่ยไปกัดคนไข้ที่ติดเป็นเชื้ ไข้เลือดออกอยู่แล้วนึกออกป่ะยุงลายไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเสร็จปุ๊บยุงลายก็ไปกินเลือดไปกัดคนอื่นที่ไม่ได้ติดเชื้อคนนั้นก็จะติดเชื้อตามเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการติดเนี่ยไม่ได้ติดจากคนสู่คนแต่ว่าต้องมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะแล้วความรวดเร็วนะคะในแง่ของลักษณะจุดหนึ่งนะถ้าอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนมากอาการเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอาการไอเจ็บคอคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะอาการเหมือนคนเป็นไข้หวัดเอางี้ดีกว่าอาการเหมือนคนเป็นไข้หวัดแต่หนักกว่าไข้หวัดเพิ่มเติมไปอ่ะจากอาการไข้หวัดทั่วไปคืออะไรปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวจะมีอาการปวดหัวมากๆแล้วก็เริ่มหนาวสั่นนะมีภาวะหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวกลางคืนไข้ขึ้นสูงตอนบ่ายคระก็ไข้อาจจะลดลงมาบ้างแต่ตอนเช้าไข้ก็เริ่มลดบ้างแต่ไข้จะขึ้นสูงตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นสูงหนาวสั่นอย่างเงี้ยนี่คืออาการของไข้หวัดใหญ่คือเหมือนไข้หวัดแต่อาการหนักกว่าไข้หวัดนะคะระยะฟักตัวเนี่ยก็คือหลังจากที่เราติดเชื้อเข้ามาเนี่ยประมาณ 1-4 วันจะเริ่มมีอาการอันนี้เขาเรียกว่าระยะฟักตัวแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้หวัดไข้เลือดออกเนี่ยค่ะระยะฟักตัวจะยาวนานกว่าก็คือประมาณ 4-10 วันหลังจากที่เราโดนยุงกัดนั่นแหละนะคะทีนี้
จุดหนึ่งเนี่ยไข้เลือดออกมันจะไปทางระบบทางเดินหายใจถูกไหมแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ไปทางระบบทางเดินหายใจแต่ถ้าหากว่าไข้เลือดออกเนี่ยนะคะมันมาทางระบบเลือดแล้วก็ระบบหลอดเลือดนะคะมันเพราะฉะนั้นมันจะมีเพิ่มอาการที่จะเพิ่มเติมมาก็คือจะมีอาการไข้จะสูงแบบสูงแบบลอยลอยอ่ะเข้าใจคำว่าไข้สูงลอยไหมสูงแล้วไม่ลดแต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีตอนคลายไข้สูงตอนกลางคืนตอนเช้าก็จะคลายตอนบ่ายๆหนาวสั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบขึ้นลงแต่ถ้าหากว่าไข้เลือดออกสูงลอยเลยลอยไม่ลงเลยอ่ะนะคะจนกระทั่งปวดหัวมากๆปวดกระบอกตามากๆนะคะคลื่นไส้อาเจียนแต่มีจุดที่แตกต่างก็คือเขาเรียกว่ามีจุดแดงๆที่ผิวเป็นจุดเลือดออกนะคะเป็นจุดเลือดออกสิ่งที่ต้องระมัดระวังในภาวะคนไข้ของโรคไข้เลือดออกก็คือต้องระมัดระวังให้ไม่ให้เกิดภาวะช็อกนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะแตกแล้วเกิดภาวะพลาสมารั่วแล้วทำให้คนไข้ช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจุดแตกต่างทีนี้ถ้าถามว่าในแง่ของ อาการนะคะอย่างที่หมอไหนบอกในกรณีถ้าอาการหนักขึ้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเริ่มมีอาการหอบมีอาการเหนื่อยหายใจลำบากแล้วก็ซึมแล้วก็ตัวเขียวแต่ถ้าหากว่าเป็นไข้เลือดออกถ้าอาการเนี่ยเริ่มหนักขึ้นคนไข้เนี่ยจะมีอาการเขาเรียกปวดท้องแบบปวดมากนะคะอาเจียนมือเท้าจะเย็นฉี่จะลดลงแล้วก็เลือดจะออกได้ง่ายมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะวิธีการในการรักษานี่คือทั้งสองโรคเลยรักษาตามอาการแต่จุดสำคัญที่หมอไหนอยากจะกากบาทเอาไว้เลยให้ทำแบบไฮไลท์เอาไว้เลยคืออย่างนี้ในกรณีที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นไข้เลือดออกแล้วอย่างเช่นเคสของคุณสุชาวเนี่ยนะถ้ารู้ว่าเป็นไข้เลือดออกห้ามใช้ยาดังต่อไปนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะช็อกแล้วก็อาการหนักจนกระทั่งถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้นะ 1. ห้ามกินยาปวดยาแก้ไข้นะคะในกลุ่มที่ชื่อว่าแอสไพรินห้ามใช้แอสไพรินเด็ดขาดเพราะแอสไพรินมีความสุ่มเสี่ยงมันจะทำให้เพิ่มทำให้เลือดออกง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะช็อกนะคะ 2. ห้ามใช้ยาNSAIDหรือยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยกตัวอย่างเช่นพวกวอลทาเลนไดโคฟีเนกไอบูโพเฟนนาโพซินอะไรต่างๆก็คือห้ามใช้ยาแก้อักเสบแล้วก็ห้ามใช้ยาแก้ไข้ที่เป็นแอสไพรินแต่พาราเซตามอลใช้ได้นะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเสี่ยงจะทำให้อาการแย่ลงวิธีการป้องกัน เวลาป้องกันเนี่ยสำหรับไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้สามารถไปฉีดนะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะเป็น4โรคนะคะ4สายพันธุ์นะคะที่ฟรีนะคะ4สายพันธุ์แต่ถ้าหากว่ามากกว่านั้นก็อาจจะต้องเสียเงินนะคะแต่หมอนายคิดว่าประเภทที่ฟรีเนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะคะส่วนในกรณีของไข้เลือดออกวิธีการป้องกันก็คือกำจัดแหล่งน้ำขังเลยค่ะแล้วก็นอนในมุ้งแล้วก็ใช้ยากันยุงช่วงนี้ก็ต้องใช้ยากันยุงนะคะหรือว่าไปซื้อโลชั่นทากันยุงจริงๆเนี่ยนะคะเราเอาทำสเปรย์ตะไคร้ใช้เองก็ได้ค่ะนะคะตัวของตะไคร้เนี่ยเราเอามาสกัดแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะในแง่ของการเป็นไข้เลือดออกนะคะกับไข้หวัดใหญ่ที่นี้ในกรณีของไข้หวัดใหญ่หมอไหนบอกได้เลยว่า
้าภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแข็งแรงค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะสัมผัสเชื้อจากคนไข้เนี่ยเราถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเราก็ไม่จำเป็นต้องป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เราแข็งแรงสิ่งที่หมอนายอยากจะแนะนำหลายๆคนที่ยังไม่เคยเปิดใจไม่เคยเริ่มที่จะทานอาหารเสริมเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะกินหลายๆตัวในกรณีของคนที่แบบไม่อยากกินอะไรเยอะๆนะคะให้ลองนึกถึงนะให้ลองเปิดใจให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานผิดเพี้ยนหรือไปอ่ะนึกออกป่ะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายเพี้ยนหรือกลายเป็นภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเองนะในกรณีที่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยภูมิมันจะเพี้ยนได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะกลายเป็นภาวะภูมิคุ้มกันตกภูมิตกไปเลยก็มีดังนั้นเนี่ยเราป้องกันไว้นะคะก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนทานเพื่อป้องกันหลายๆคนเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้หมอนายฟังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาหน้าฝนทีก็เป็นไข้หวัดเวลาตากฝนมาก็เป็นไข้หวัดพอเวลาหน้าหนาวทีอากาศเปลี่ยนก็เป็นไข้หวัดปีนึงอ่ะเป็นไข้หวัดประมาณ 4-5 ครั้งหรือ6ครั้งเป็นเดือนเว้นเดือนก็มีนะพออายุเยอะเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันไม่เหมือนเดิมแต่หลังจากที่ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายท่านเลยบอกทานรู้จักโกรทฮอร์โมนแล้วเริ่มเปิดใจทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นเพราะว่ามีภาวะข้อเข่าเสื่อมมีภาวะปวดเมื่อยตามตัวนะคะหรือบางคนเป็นกรดไหลย้อนพอทานไปเนี่ยเพิ่งมานั่งสังเกตพอมีความรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นดับยาวขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยต้องตื่นกลางดึกมานะคะแล้วก็พอตอนเช้าตื่นแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหานอนแต่อันเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาออกกำลังกายไปวิ่งอย่างเงี้ยมันวิ่งได้นานขึ้นแล้วไม่เหนื่อยตลอดทั้งวันไม่เหนื่อยไม่ง่วงแต่พอทานไปครบปีเนี่ยเพิ่งจะสังเกตว่าหมอไนท์เพิ่งสังเกตตัวเองว่าปีนี้ทั้งปีไม่เคยเป็นหวัดเลยมีหลายคนที่โทรมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็คือหลังจากนั้นก็ทานไป5ปี6ปี10ปีมีหลายท่านนะคะตอนนี้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตราวิทเนี่ยนะคะผ่านมาก็คือ20ปีแล้วนะคะหมอได้จัดรายการวิทยุเนี่ยไม่ต่ำกว่า26ปีแล้วค่ะนะคะน่าจะก้าวสู่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่28นะแล้วก็มีบางท่านเนี่ยเคยมีปัญหาสุขภาพนะคะถึงขั้นว่าแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณ5ไม่เกิน5เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะแต่หลังจากที่ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโทรศัพท์อันนี้คือลูกโทรมาเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยผ่านมา3ปีครึ่งกำลังจะก้าวสู่ปีที่4แล้วนะคะก็ดีใจที่จากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ได้6ไม่เกิน5เดือนทุกคนก็แบบเข้ามาช่วยกันดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออ่ะเคสนี้ก็คือคุณพ่อนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือกำลังจะก้าวสู่ปีที่4แล้วก็มีความพยายามไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็คือทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิททานตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะคะทานตัวชาละลายไขมันในเลือดนะคะเคยป่วยเป็นสโตรกมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นเส้นเลือดแตกนะคะไม่ใช่เส้นเลือดตีบนะเส้นเลือดแตกแล้วตอนนั้นก็คือไม่สามารถเดินได้นะคะแล้วก็เริ่มขี้ลืมค่ะเริ่มขี้ลืมตอนแล้วก็เลยทานตัว E1 ด้วยคือทานทุกตัวที่หมอไนจำหน่ายนะคะบอกถ้าหมอไนมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็จะให้คุณพ่อทานด้วยจะกินชาละลายไขมันในเลือดตลอดนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะคะชื่อคุณปู่ต้องเป็นคุณปู่แล้วค่ะอายุ85ปีชื่อคุณปู่พงเทพนะคะคุณปู่พงเทพอยู่เคสนี้อยู่ประจวบคีรีขันธ์ที่มาในพูดตอนแรกๆคือพยายามนึกชื่อนะคะพยายามนึกชื่อคนไข้เยอะมากนะคะก็คือถ้าท่านใดก็ตามนะที่ยังไม่เคยเปิดใจนะคะลองเปิดใจเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วคุณทานไปเรื่อย
นะคะ3เดือนขึ้นไปเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะเริ่มอยู่ตัวแล้วก็ภูมิคุ้มกันจะเริ่มแข็งแรงแล้วทานไปจนครบปีอ่ะคุณจะสังเกตเลยว่าโอ๊ยจากแต่ก่อนเนี่ยเราป่วยเป็นหวัดบ่อยมากทั้งปีไม่เคยเป็นหวัดเลยหรือถ้าป่วยเป็นหวัดก็จะฟื้นตัวเร็วจะเป็นแป๊บเดียวแล้วก็จะหายนะหลายท่านพออายุเยอะเป็นหวัดแล้วประมาณ2อาทิตย์ถูกไหมบางคนเกือบเดือนเนี่ยกว่าจะหาย1รอบพอหายเสร็จปุ๊บลูกหลานมาติดเชื้อหวัดมาปุ๊บอ้าวเป็นต่อเพิ่งหายได้แค่อาทิตย์2อาทิตย์อ้าวป่วยต่ออีกแล้วป่วยไปอีก1เดือนอย่างเงี้ยแล้วหายมา2อาทิตย์1เดือนคือจะเป็นอยู่อย่างนี้สำหรับผู้สูงอายุถูกไหมแต่ในกรณีที่ถ้าท่านเบื่อกับการที่จะป่วยเป็นหวัดเบื่อกับการที่จะต้องกินยาที่รักษาตามอาการนะคะกินยาแก้ชาปลายมือปลายเท้ามีอาการเวียนหัวก็ให้ยาแก้เวียนหัวนะคะมีอาการปวดเมื่อยก็กินยาแก้ปวดเมื่อยมีอาการปวดข้อปวดเข่ากินยาแก้ปวดข้อปวดเข่ากินยาแก้เบาหวานความดันโอ้ทุกคือหลายๆท่านเนี่ยสะสมยาวันหนึ่งกินยาประมาณ20ถึง30เม็ด40เม็ดหมอไหนเคยเจอคนไข้หมอไหนเคสนึงชื่อคุณสมชายกินยา65เม็ดยาและสมุนไพรและอาหารเสริมอะไรเต็มไปหมดเลยนะใครบอกว่าดีกินหมดเลยแล้วหมอไหนจับโลดหมดเลยบอกว่าทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิกโคเอนไซม์คิวเทนชุดละลายไขมันในเลือดนะเอาอยู่ค่ะปัจจุบันนี้อายุแต่เดิมเนี่ยรู้จักหมอไหนตั้งแต่อายุ50กว่าปัจจุบันนี้อายุประมาณ7น่าจะ70 70กว่า70 72นะคะก็หลายๆท่านที่ป่วยเยอะๆหลายๆอาการนะคะกินยาทีหลายๆ10เม็ดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วก็ตื่นนอนมาง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันปวดหัวทั้งวันมึนงงทั้งวันนะเป็นโรคกระเพาะบ้างเป็นกรดไหลย้อนบ้างคือเป็นสารพัดโรคถ้าเบื่อกับการกินยาแล้วลองเปิดใจให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทจะช่วยปรับสมดุลของการทำงานระบบอวัยวะทั้ง11ระบบในร่างกายนะคะแล้วก็จะค่อยๆซ่อมแซมทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะให้กลับมาสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอพอเซลล์เนี่ยได้รับการซ่อมแซมได้รับการฟื้นฟูเนี่ยอาการเจ็บป่วยก็จะเริ่มอวัยวะก็จะเริ่มทำงานเป็นปกติขึ้นแล้วตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขากระตุ้นให้กระตุ้นการสร้างการหลั่งการทำงานและก็การประสานงานของฮอร์โมนทุกๆชนิดในร่าง

อวัยวะทำงานเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็เกิดสมดุลพอร่างกายสมดุลก็จะไม่ค่อยป่วยที่สำคัญก็คือจะช่วยชะลอความชราทำให้ดูอ่อนกว่าวัยขึ้นอย่างน้อย 10-15 ปีเพราะว่าตัวโกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้เกิดการเร่งการสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าไปแทนเซลล์แก่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์นะคะหลายๆท่านที่มีอาการป่วยนะคะเป็นหวัดบ่อยภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นรูมาตอยนะคะเป็นสะเก็ดเงินมีปัญหาหรือแม้แต่ SLE เนี่ยแต่ SLE เนี่ยมีเทคนิคในการกินเดี๋ยวเอาไว้ช่วงที่2หมอในเล่าให้ฟังว่าถ้ากรณีผู้ป่วย SLE รูมาตอยทำยังไงกินคล้ายๆกันนะคะมันมีเทคนิคในการกินแล้วบางคนเนี่ยประมาณ 80% ของคนไข้เมื่อปฏิบัติตามที่หมอไหนบอกเนี่ยบางคนไม่ต้องกินยาสเตียรอยเลยหายขาดเลยนะคะแต่ต้องทำตามที่หมอไหนแนะนำอย่างน้อย6เดือนนะคะติดต่อกันเนี่ยสามารถลดการใช้ยาสเตียรอยหรือบางคนหยุดยาสเตียรอยเลิกไปเลยแล้วโรคเนี่ยหายไปเลยก็ได้นะคะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพอ่ะช่วงที่2หมอไหนจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคสำหรับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนนะคะภูมิตกเป็น SLE ปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าอยากหยุดใช้สเตียรอยเพราะสเตียรอยเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่าผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะมีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่หรือหลายท่านเนี่ยเริ่มมีปัญหาบางท่านเนี่ยเป็นสโตรกแล้วก็กลับมาฟื้นฟูนะคะเรามีชุดดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหมอไหนจัดเป็นชุดเอาไว้ให้โทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหลายท่านเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกล้ามเนื้อขาเริ่มค่อยๆเหลวค่อยๆรีบลงขาเล็กลงแล้วก็รู้สึกขาไม่ค่อยมีแรงเดินไป5 9 10 9 20 9เดินก็ตัวเซซเอียงๆก้าวขาไม่ค่อยออกยกขาไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มต้องใช้วอล์กเกอร์บางท่านนั่งรถเข็นแล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาสามารถเดินได้นะคะจะมากจะน้อยจากนั่งรถเข็นก็ค่อยๆกลับมาใช้วอล์กเกอร์จากการใช้วอล์กเกอร์ก็ค่อยๆกลับมาใช้ไม้เท้าเดินได้แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเป็นมานานแล้วจะเดินให้เป็นปกติแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราหนุ่มสาวอันนี้เป็นไปไม่ได้คือบางคนเนี่ยโทรมาหาหมอไหนบอกว่าหมอไหนทำไมยังไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติก็เลยหมอไหนก็เลยถามกลับไปว่านั่งรถเข็นหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเป็นสโตรกเนี่ยมานานหรือยังก็บอกว่าประมาณ2ปีแล้วในกรณีถ้าเป็นมานานนะคะ2ปีแล้วอย่างเงี้ยเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็เส้นประสาทหลายส่วนหลายเซลล์ถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถสร้างใหม่ได้แต่ถ้าหากว่าเพิ่งจะเป็นอ่ะเป็นสดสดร้อนร้อนเป็นปุ๊บก็กลับมาบ้านมาฟื้นฟูเนี่ยคุณสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงกับคนปกติเลยเนี่ยภายในแบบ2เดือน3เดือนนะคะแล้วก็พอ6เดือนเนี่ยเดินคือหลายคนเนี่ยบอกดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นสโตรกมาก่อนแต่ภายใน3เดือนแรกอาจจะยังไม่ 100% อาจจะได้80ฟื้นฟูได้ 80-90% เดินได้ก็อาจจะยังเดินได้ไม่คล่องแต่เดินได้นะคะแล้วก็เลี้ยวแรงจะค่อยๆมาแต่ต้องทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตไปต่อเนื่องนะคะหรือมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆนะคะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตค่ะ0863550761 0863550761 081353874 081353874พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

ศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ตอบคำถามสำหรับเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรค SLE นะคะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิเพี้ยนหรือภูมิตกนะคะคนที่มีภาวะภูมิตกป่วยบ่อยนะคะหรือภูมิคุ้มกันทำลายตนเองนะคะโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทำลายตนเองเช่น SLE แล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คืออย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นรูมาตอยด์รูมาตอยด์เนี่ยก็คือ เกิดจากปัญหาก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยไปทำลายเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นข้อต่อก็เลยทำให้ป่วยเป็นรูมาตอยนะคะจะมีอาการปวดตามข้อนะคะข้อเล็กๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าคนที่ป่วยเป็นรูมาตอยคนที่เป็น SLE เนี่ยนะคะก็จะต้องได้ยาแก้อักเสบแล้วก็จะต้องได้ยาสเตียรอยคือต้องทานยาสเตียรอยหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะถ้าเป็นหนักมากๆนะอย่าง SLE บางทีก็มีต้องมียากดภูมิยากดภูมิด้วยยาสเตียรอยด้วยบางท่านเนี่ยเจอสเตียรอยวันหนึ่งประมาณ 3-4 เม็ดคือจริงๆปกติเนี่ยสเตียรอยไม่ควรที่จะทานบ่อยๆเพราะปัญหาของสเตียรอยหนึ่งในนั้นคือ1ทำให้กระดูกพรุนนะคะพอกระดูกพรุนเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะคุณก็จะป่วยเป็นกระดูกต้องบอกว่ากระดูกสันหลังเสื่อมนะคะแล้วตัวจะเตี้ยลงแล้วก็กระดูกจะหักง่ายนะก็จะแน่ๆเนี่ยต้องป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคือจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ตัวแบบไฮไลท์เลยคนที่กินสเตียรอยด์บ่อยๆนะสิ่งที่จะเจอก็คือคุณต้องเป็นต้อหินแน่นอนนะต้องป่วยเป็นต้อหินแล้วก็ต้องรักษาป้องกันเพื่อไม่ให้ตาบอดนะและที่อันตรายสุดๆถ้าคนไหนกินสเตียรอยด์ต่อเนื่องเนี่ยมันไปกดภูมิปุ๊บทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่ผุระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สร้างเม็ดเลือดขาวพอเวลามีเชื้อโรคบุกเข้ามาเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่มีทหารเอกที่จะไปกำจัดหรือต่อสู้กับเชื้อโรคดังนั้นพอเวลามีเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเราก็ติดเชื้อสิคะพอติดเชื้อเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดได้คนไข้เป็นจำนวนมากเลยที่ใช้สเตียรอยด์อยู่ตลอดเวลาต้องพยายามอย่าให้ติดเชื้อหรืออย่าให้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตง่ายกว่าคนอื่นเพราะอะไรมันไปกดภูมิคุ้มกันทำให้เหมือนกับแต่ละคนไม่มีภูมิคุ้มกันเอางี้ดีกว่านะทีนี้เทคนิคค่ะวิธีการทำยังไงคนที่เป็นรูมาตอยจะมีโอกาสที่แบบในชีวิตหนึ่งเนี่ยฉันจะหายจากรูมาตอยแล้วก็จะได้ไม่ต้องกินยาสเตียรอยได้ไหมนะคะหรือเป็น SLE จะอาการดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพายากดภูมิหรือยาสเตียรอยได้ไหมหรือถ้าใช้ก็ใช้นิดเดียวอาจจะกินแค่วันละเม็ดจากเดิมที่ต้องกินหลายเม็ดกินหลายตัวนะคะกินยาทีเป็นกำกำอิ่มไปเลยอย่างเงี้ยมีเทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งอันนี้ซีเรียสถ้าคุณทำได้บางคนเนี่ยออฟยาและหายขาดจาก SLE หรือรูมาตอยเลยแล้วไม่ปวดเลย 1. ห้ามกินน้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำตาลเด็ดขาดหมอไหนต้องบอกอย่างนี้ก่อนไอ้ทุกตัวที่หมอไหนห้ามกินเนี่ยอาหารเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดภูมิเพี้ยนเนี่ยเพราะอย่างนี้ค่ะ 1. น้ำตาลไขมันทรานต่างๆเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลำไส้รั่วแล้วพอเวลาลำไส้รั่วนึกถึงนะคำว่าลำไส้รั่วคือลำไส้เล็กเนี่ย
ผนังของลำไส้เล็กมันเกิดการอักเสบเกิดการบวมแล้วทำให้รั่วนะสาเหตุเป็นเพราะว่าการที่เรากินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเนี่ยมันไปเป็นอาหารให้กับพวกเชื้อยีสต์แล้วพอเชื้อยีสต์เนี่ยได้รับอาหารมันก็เติบโตมีความสุขนะมันก็ไปทำให้ลำไส้อักเสบพอลำไส้อักเสบปุ๊บมันเกิดการบวมแล้วก็ผนังเขาเรียกผนังเซลล์ของผนังลำไส้เนี่ยมันก็เลยมีช่องโหว่ขึ้นมาทีนี้ปกติอะเวลาลำไส้เล็กเนี่ยมันย่อยเสร็จมันจะมีพวกสารพิษมันก็จะลำเลียงพวกเอาเป็นว่าจำกันง่ายๆก็คือเขาจะต้องลำเลียงขี้หรืออุจจาระเนี่ยไปที่ลำไส้ใหญ่ก็คือจะต้องกำจัดพวกสารพิษของที่ไม่ใช้อ่ะทิ้งไปที่อุจจาระก็คือลำเลียงไปลำไส้ใหญ่เพื่อไปเป็นอุจจาระแล้วเราต้องอื้อออกมาแต่ปรากฏว่าแทนที่มันจะไปลำไส้ใหญ่มันไม่ไปลำไส้ใหญ่ค่ะถ้าคนไหนที่เป็นลำไส้รั่วเนี่ยมันก็จะอุจจาระต่างมันจะออกมาทางช่องว่างของลำไส้เล็กนี่แหละเข้ามาในกระแสเลือดค่ะเหมือนขี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเลือดแล้วขี้ที่จริงๆมันต้องไปลำไส้ใหญ่มันก็ล่องลอยในเลือดเราอะไปทั่วเลยถ้าขึ้นไปสมองก็ขี้ขึ้นสมองถูกไหมอุจจาระขึ้นสมองสะพวกขี้เหล่านี้คือสารพิษค่ะซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดการอักเสบในทุกๆเซลล์ในอวัยวะในร่างกายของเรานี่คือสาเหตุว่าทำไมพอเวลาเราเป็นภูมิแพ้แล้วเป็น SLE แล้วทำไมมันถึงได้ป่วยทุกๆอวัยวะเดี๋ยวเป็นตรงนู้นเดี๋ยวเป็นตรงนี้เดี๋ยวปวดตรงนู้นเดี๋ยวปวดตรงนี้ก็เป็นเพราะอย่างนี้ดังนั้นอ่ะเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุไงก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดภาวะลำไส้รั่วก็คือต้องไม่กินน้ำตาลนะอันเนี้ยถ้าคุณทำได้ข้อเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยแต่น้ำตาลนะอาหารที่เกี่ยวกับน้ำตาลมีดังต่อไปนี้1ห้ามกินน้ำตาลผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล 100% เป็นเวลา6เดือนเต็มๆแล้วพอหลังจากที่หายขาดบางคนเนี่ยหายขาดเลยเราก็พยายามลดละเลิกหรือเลี่ยงไม่ใช่กินแบบมีความสุขกับการกินน้ำตาลไม่ใช่นะคะน้ำตาล6เดือนเต็มๆห้ามกินอาหารดังต่อไปนี้1น้ำตาล2น้ำผลไม้3พวกน้ำอัดลมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันมีของหวานมีน้ำตาลอยู่แล้วก็ผลไม้ก็แม้แต่ผลไม้อ่ะก็ห้ามกินกินได้แต่ผลไม้รสเปรี้ยวคือถ้าเอาเป๊ะๆ เลยเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยเขาไม่ให้กินผลไม้เลยนะคะไม่ให้กินเลยห้ามกินขนมขบเคี้ยวแล้วก็เบเกอรี่พวกขนมปังนะคะแล้วก็ไอศครีมเพราะอะไรมีน้ำตาลหมดเลยไขมันทรานส์ของทอดของมันของหวานของรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดไม่ห้ามกินนะอันนี้คืออาหารแล้วก็เพิ่มการกินพวกผักทุกชนิดทุกสีถั่วทุกสีธัญพืชถั่วเมล็ดเปลือกแข็งนะคะแล้วก็ดื่มน้ำธรรมดาที่ไม่ใช่น้ำเย็นน้ำอุ่นนะดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ไม่กินพวกชากาแฟนะคะต่างๆไม่เอากินแต่น้ำเปล่าแล้วเป็นน้ำอุ่นต้องกินน้ำอุ่นตลอดว่าคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกโรคกล้ามเนื้อเนี่ยนะโรคเส้นตึงเส้นยึดต่างๆเชื่อเถอะค่ะให้ทานน้ำอุ่นเอาไว้จะดีมากๆต่อสุขภาพแล้วก็หลังจากนั้นให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินเร็วสลับเดินช้าแล้วก็ให้แกว่งแขน3มิติสไตล์หมอไนทุกเช้าทั้งวันเนี่ยนะคะตอนเซตตอนเช้าอาจจะแบบ20นะแกว่ง20หรือแกว่ง50แต่ใน1วันรวมกันให้ได้200นะผลพลอยได้ค่ะทำให้พุงยุบน้ำหนักลดค่ะแกว่งแขนถ้าแกว่งถูกเนี่ยเหนื่อยนะคะบางคนเนี่ยคือบอกหมอไนท์บอกแกว่งแขนแล้วเหงื่อออกเลยนะดีมากนะแล้วก็ต่อมาตัวช่วยค่ะนะออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ ตัวช่วยก็คือทานวิตามินซีครั้งละ500มิลลิกรัม1คูณ3เช้า3เวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเม็ดไม่ใช่หนังอาหารหมอในพูดผิดในช่วงท้องว่าง500มิลลิกรัมเช้ากลางวันเย็นตอนท้องว่างค่ะพูดผิดนะคะตอนท้องว่าง
แต่ที่ให้ทาน500มิลลิกรัมครั้งละ500มิลลิกรัมเพราะว่าจริงๆแล้วคุณกินเม็ด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยร่างกายก็ดูดซึมได้ประมาณ 3-400 มิลลิกรัมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ต่อมาตัวช่วยสำคัญเลยคือให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้านะคะแต่ถ้าคนไหนมีอาการปวดข้ออย่างเช่นรูมาตอยก็ให้แช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ10นาทีเนี่ยตอนเช้าแล้วก็ตอนตื่นนอนตอนเช้ากับตอนก่อนนอนซับให้แห้งแล้วให้ใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงบริเวณที่ปวดข้อปวดเข่าปวดตรงไหนทาตรงนั้นหรือปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะคะน้ำมันเขียว108นะคะหรือจะใช้ตัวสายฟ้าก็ได้นะคะจะช่วยได้หมดเลยแล้วโกรทฮอร์โมนตาวิทมันช่วยอย่างไรอย่างที่หมอไหนบอกคือตัวโกรทฮอร์โมนจะเข้าไปกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดในร่างกายแล้วฮอร์โมนทุกตัวจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของแต่ละอวัยวะแต่ละระบบทีนี้พอเวลาที่เหมือนกับตัวโกรทฮอร์โมนอ่ะเขาทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ฮอร์โมนเป็นหัวหน้าฮอร์โมนมันจะช่วยจัดระเบียบทำให้ฮอร์โมนอ่ะมันทำงานดีขึ้นไม่ขี้เกียจไม่สร้างมากไปไม่สร้างน้อยไปพอมันแล้วก็พอเวลาหลั่งฮอร์โมนสมดุลฮอร์โมนแต่ละตัวมันก็จะทำงานประสานงานปุ๊บอวัยวะแต่ละอวัยวะมันจะทำงานแล้วเข้าที่เข้าทางมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็เหมือนกันนะคะตัวโกรทฮอร์โมนก็จะเข้าไปกระตุ้นให้อย่างแรกเลยคือไปกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อแคลซิโตนินแล้วฮอร์โมนตัวเนี้ยมันไปเสริมมันไปกระตุ้นให้มีการสร้างไปดึงตัวแคลเซียมนะคะจากในเลือดซึ่งได้จากอาหารที่เรากินเนี่ยเข้าไปเสริมในมวลของไขกระดูกแล้วก็มวลของกระดูกทีนี้พอไขกระดูกมันมีความหนาแน่นมากขึ้นทำให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดขาวได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดีขึ้นพอผลิตได้มากขึ้นก็ทหารเอกนะก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่เข้าไปเก็บกินเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นตัวของโกรทฮอร์โมนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะทำให้เราไม่ค่อยป่วยเป็นหวัดนะคะไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรนะคะสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็ตื่นนอนสดชื่นกับพี่กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหาวนอนอันนี้สำคัญเลยนะคะแล้วก็ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะกระตุ้นทำให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นพออายุเยอะขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสร้างน้อยลงหมดสังเกตไหมว่าทำไมเราอายุเยอะแล้วตอนเราขี้หนาวทำไมตัวซีดแล้วเราขี้หนาวก็เป็นเพราะว่าเม็ดเลือดแดงสร้างน้อยทำไมเราชอบป่วยง่ายแล้วก็หายช้านะเพราะเม็ดเลือดขาวสร้างน้อยเห็นไหมคะแล้วทำไมถึงป่วยเป็นโรคเลือดนะเกล็ดเลือดก็น้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเราทานตัวโกรทฮอร์โมนมันจะกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนทุกชนิดเพิ่มขึ้นน้ำหล่อเลี้ยงก็สร้างเพิ่มขึ้นคอลลาเจนก็สร้างเพิ่มขึ้นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงก็สร้างเพิ่มขึ้นจากที่พออายุเยอะเราสร้างน้อยถูกไหมคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่เหลวที่รีบที่ไม่ค่อยมีแรงก็แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นเราก็จะมีเรี่ยวมีแรงหลายๆคนเนี่ยน้ำหนักลงด้วยนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะคะแล้วก็ในกรณีของท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตานะคะเบอร์โทรค่ะ0855305610 0815305714 0813538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ